0: จีนาคาหุ่นอายุ13ปีหรืออยู่13สามารถป้องกันแซมในการแข่งขันรายการบันเตะไอเบอร์คัพ2026ที่ประเทศโปรตุเกสเป็นสมัยที่2ติดต่อกันโดยเอาชนะทีมสโมสรจากประเทศเจ้าภาพนอกจากนี้นักกีฬาบานเตะสโมสรเบสวรรค์หุ่นอายุ10ปีหรือ U10 ก็ได้คว้าแซมในการแข่งขันรายการบานเตะเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล ACF ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ที่เวียดนามนักกีฬากระต่อสามารถญาติ4เหรียญคำ1เหรียญเงินและ1เหรียญทองในรายการ2026ไชน่าเซปักตะกอโอเพ่นแอนด์ไชน่าเซปักตะกอโอเพนออฟล้านสร้างแม่น้ำคองคอร์ปอเรชั่นที่ประเทศจีนนักกีฬาบันบ้วงหุ่นอายุ14ปีสามารถยัดได้2เหรียญคํา2เหรียญเงินและ1เหรียญทองในการแข่งขันบันบ้วงสิ่งรายการ TOA 3x3 บาสเกตบอลอุดรไทยแลนด์ที่ประเทศไทยผลสำเร็จและชัยชนะครั้งนี้ย้อนความเสียสละทางด้านเหือแหงสติปัญญาความมั่นอดทนในการฝึกซ้อมของคณะนำครูฝึกและนักกีฬาที่รวมเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาทุกคนต่อกับผลสำเร็จดังกล่าวโบเพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของสหพันธ์และสโมสรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงยกระดับวงการกีฬาลาวให้ชาวโลกหับหู้ประเทศลาวหลายขึ้นในเวทีสากลและนำเอารอยยิ้มมาสู่แฟนกีฬาก็คือปวงสลาวทั้งชาติในโอกาสเดียวกันทานทงรุ่นศรีสุริตประธานประเทศได้แสดงความชมเชยต่อบรรดานักกีฬาลาวที่สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นโดยญาติได้ชัยชนะและเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในภาคพื้นและสากลซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวบ่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนลาวทั้งประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติเฮ็ดให้ประเทศลาวเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากนานาประเทศหลายขึ้นพร้อมกันนั้นทุ่งซัดลาวได้ถูกสักขึ้นและโบกสะบัดอยู่ในเวทีการแข่งขันสากลสะท้อนถึงความสามารถและศักยภาพของนักกีฬาลาวพร้อมนี้ท่านประธานประเทศยังได้เน้นให้บรรดานักกีฬาจงสืบต่อภาคเพียรฝึกฝนพัฒนาความรู้ความสามารถและยกระดับทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อญาติได้ชัยชนะในการแข่งขันครั้งต่อไปและสืบต่อนำเอาความสำเร็จมาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติและประชาชนลาวโอกาสเดียวกันนี้ท่านทองสฤทธิ์มังนอเมฆก็ได้ประดับเรียนไซพัฒนาสั้นหนึ่งให้กับประธานสโมสรกีฬาบานเตะ WIG นาคาและประธานสโมสรเบสวรรค์และประดับเรียนไซพัฒนาสั้น3ให้กับบรรดาหัวหน้าครูฝึกครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกจำนวนหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นในการนำพาบรรดานักกีฬาเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันระดับโลกและภาคพื้น
1: กระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินและน้ำใสและการพัฒนาตัวเมืองตามแผนผังตาแสงและบ้านโอกาสซีเจียงโตกงประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎาคมที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งให้ฮู้ว่าในตนาจะสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วโดยเฉพาะทุน ODA และการลงทุนปกติของรัฐและรัฐวิสาหกิจน้ำประปาการลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP พร้อมนั้นจะเล็งใส่การแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลง
2: การสนองน้ำประปาและการพัฒนาตัวเมืองจะได้สุ่มใส่ปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนโครงการสนองน้ำประปากับพวกเฮาก็มีทุนก็มีทุน ODR แล้วก็ทุนอยู่ในรูปแบบ BOT แล้วก็ PPP เห็นว่าก็มีเอกชนเข้ามาช่วยหนุนหลายในการลงทุนของรัฐก็คือรัฐวิสาหกิจแต่สิ่งสำคัญจะได้สุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียน้ำตกเหี่ยคือหลายท้องถิ่นเป็นหมดทั่วประเทศอันนี้ประมาณ30-40%ก็มีสำหรับน้ำประปาอยู่บรรดาตัวเมืองต่างๆคนขั้วสร้างแผนลงทุนพัฒนาระบบน้ำประปาใหม่อยู่บรรดาเมืองในแต่แสงโดยน้ำใสทุนสวยเหลือทุนปกติของรัฐและรัฐวิสาหกิจในการลงทุนรูปแบบ BOT หรือ PPP เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใสอยู่ในตัวเมืองก็มีปัญหาในส่วนบทก็เช่นกันก็สิแก้ไขไปพร้อมๆกันเร่งใส่การวางแผนผังเมืองมาตรการบังคับใส่กฎหมายผังเมืองการยกคุณภาพในการบริหารในคุ้มครองตัวเมืองการแก้ไขปัญหากี่เหยื่อน้ำท่วมอ่างท่วมครั้งอันนี้มันหลายแขวงก็เป็นคือกันปัญหาดังกล่าว
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลให้ฮู้ตึงว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่ง จะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนอยู่บรรดาตัวเมืองตาเซงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นธนาคารโลก ADB AIIB และคู่ห่วมพัฒนาอื่นๆรวมทางทุนของรัฐบาล
0: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายรอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงที่ในราคาคงชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเช่นปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อบดลมนิวาถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสุขนิยมส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮิตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพันธุ์การร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์งานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม้นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับพิธีของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทววัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาหิตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดน้อยถอยลงไปเถื่อนละกาว
0: ท่านนางดารณีพรหมวงศาฮู้ตื่มว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นลื่นคาดหมายแต่ถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพการท่องเที่ยวของลาวในเวทีสากล
1: ปี2026หาปี2030กรมศึกษากรวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเรียนสั้นเกียมประถมเกี่ยมความพร้อมเข้าเรียนสั้นประถมให้ได้90ส่วนห้อยท่านกีคำพิมพ์บุญโยห้องหัวหน้ากรมศึกษากรวัยเรียนให้ฮู้ว่าเพื่อบรรลุแผนการที่วางไว้กรมศึกษากรวัยเรียนจะสุ่มใส่แก้ไขข้อยุ่งยากและสิ่งท้าทายบางด้านเป็นต้นสถานที่โรงเรียนบางเขตหรือบางท้องถิ่นนักเรียนบ่หลายบ่สามารถตั้งโรงเรียนได้ต้องได้โฮมเข้ากับโรงเรียนอื่นเฮ็ดให้ผู้ปกครองบ่อยากส่งลูกไปเรียนอยู่เขตอื่นคู่การศึกษาก่อนไปเรียนยังไม่น้อยและปัญหาอื่น
4: สิ่งท้าทายของพวกเขาในปัจจุบันนี้ก็แม่นนะสถานที่ความหมายของสถานที่นี้บางเทื่อก็แม่นย้อนจํานวนเด็กอยู่ในบ้านหั่นบ่หลายหั่นซึ่งพวกเขาก็บ่สามารถตั้งโรงเรียนได้หั่นบางเทื่อก็จะได้ยากเอาไปโฮมเซลล์โรงเรียนอื่นหั่นอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายที่ว่าพ่อแม่ส่วนหลายบ่อยากเอาลูกไปข้ามบ้านไปอยู่บ้านอื่นนะเพื่อทําการทําเรียนนั้นสิ่งท้าทายตัวที่2ก็แม่นผู้การศึกษาคนไปเรียนเฮานี้จะมีน้อยเนาะส่วนหลายก็จะได้ฝึกอบรมอย่างต่างๆเอาเข้ามาก็ย้อนมีน้อยก็ย้อนว่าในระยะนี้ก็คือทางที่พ่อเฮาฮู้แล้วเนาะโควต้าของพวกเฮาก็ค่อนข้างดีมีจํากัดสิ่งท้าทายที่พวกเฮาจะได้สู่ส่วนให้มันได้ 90% ท่าน
1: ท่านกีคําพิมพ์บุญโยให้ฮู้ตื่มว่าเพื่อเฮ็ดให้การเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้นปัจจุบันกรมศึกษากรวัยเรียนได้เอาใจใส่ฝึกอบรมยกระดับความรู้ใหม่ๆให้ครูสอนอย่างน้อย10ส่วนห้อยของจำนวนครูสอนทั้งหมด
0: การสร้างตั้งตาแสงเป็นการพันขยายมติของคณะบริหารศูนย์กลางภาคสมัยที่11 ว่าด้วยการสืบต่อยู่แห่งพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่สู่หลวงลึกสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพักของพรรคโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองท้องถิ่นขึ้นใหม่ซึ่งได้กำหนดให้ตาแสงเป็นการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดและเป็นการจัดตั้งสุมสนท่านกองพลไซยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาแสงในระยะ6เดือนผ่านมาแม้สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการที่กำหนดไว้และไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025และระเบียบการที่เกี่ยวข้องกระทรวงองค์การขั้นศูนย์กลางที่เกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นได้ค้นคว้าสร้างนิติกรรมตาประทับพื้นฐานโครงสร้างอื่นๆซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญให้แก่การสร้างตั้งตาแสงสำหรับตาแสงที่เคลื่อนไหวแล้วเห็นว่าการสนองการบริการการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าเอกสารต่างๆของตาแสงมีลักษณะรวมศูนย์อยู่จุดเดียว
5: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาแสงมันเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติ05ของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะการอนาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแสงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดและให้มีบ้านการจัดตั้งสมสนนะหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบทอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองตาแสงในแม่นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกับหมายความว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐรอบด้านและนอกระดับการเมืองนอกการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันสาธารณสุขป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแม่นการคุ้มครองอันนั้นแม่นหน้าที่ของตาแสงหมายความว่าตาแสงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายบ่แม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นกลุ่มบ้านบ่นั้นเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บ่อีหยังต่างอันนี้นั่นตาแสงอันแม่นขั้น1ของการปกครองเฉพาะอาจารย์ศาสตร์เรียกพร้อมด้านคล้ายๆคือเหมือนกับเมืองน้อยนึง
0: มาฮอดปัจจุบันทั่วไปมีการสร้างตั้งตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงกว่า60กว่าส่วนห้อยของจํานวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหับห้องตัวจริงขององค์การปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงต่อมาแขวงหลวงพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดินมณีท่านสมพลศรีอุดมพันธ์ประธานแนวรับสร้างชาติแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะได้เข้าพบปะท่านวูงอกลีกงสุลใหญ่เวียดนามประจำภาคเหนือที่แขวงหลวงพะบาง
6: โอกาสนี้ท่านกงสุลใหญ่ซอซอเวียดนามได้แสดงความต้อนรับอันสนิทสนมและสมเสริต่อท่านประธานแนวรับสร้างชาติแขวงพะบางพร้อมด้วยคณะที่ได้สร้างโอกาสมาพบปะคณะนำสถานกงสุลในครั้งนี้เป็นการสร้างความหักแพงและปลุกแน่นความสามัคคีกันระหว่างสถานกงสุลใหญ่ซอซอเวียดนามกับองค์การแนวรับสร้างชาติแขวงพะบางให้สนิทแน่นกว่าเก่าพร้อมนั้นท่านสมผลศรีอุดมพันธ์ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นและรายงานจุดประสงค์การมาพบปะครั้งนี้เป็นการหัดแน่นใช้ผัวพันความสามัคคีระหว่างองค์การแนวรับสร้างชาติแขวงพะบางและสถานกงสุลใหญ่ซอซอเวียดนามประจำภาคเหนือที่แขวงหลวงพะบางให้แน่นแฟนทั้งเป็นการพันขยายข้อแข็งขันโครงกองประสมเสริมสร้างชายแดนลาวเวียดนามสันติภาพมิตรภาพร่วมมือพร้อมกันพัฒนาที่ซ่ององค์การแนวโฮมได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อส่งเสริมประชาชนซ่องชาติลาวเวียดนามที่ดำรงชีวิตอยู่เลียบชายแดนได้ไปมาหาสู่กันอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่ซ่องฝ่ายได้กำหนดออกอย่างเข้มขัดปานิวิเลจิตนะคะจากสถานีวิทยุโทรภาพแขวงหลวงพะบางรายงาน
1: เมื่อบดินมณีที่สโมสรเมืองภูวงแขวงอัตตปือได้จัดพิธีประกาศสั่งตั้งส่งตาแสงใหม่คือตาแสงสมบูรณ์และตาแสงน้ำกงขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อพันขยายระบบบริหารปกครองท้องถิ่นแบบใหม่3ขั้นคือขั้นแขวงขั้นเมืองและขั้นตาแสงให้เข้าสู่ล่องลึกและใกล้ชิดกับประชาชนหลายขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมของท่านบุญเทิงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงอัตตปือและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
7: ในพิธีพันโทกรคำดวงสมปานห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองภูวงได้ขึ้นผ่านบทรายงานการกาเกียมความพร้อมหอบด่านในการสร้างต่างตาแสงสมบูรณ์และตาแสงน้ำกงซึ่งการสร้างต่างครั้งนี้แม้นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับปรับปรุงปี2025และกฎหมายการปกครองท้องถิ่นที่กำหนดให้ตาแสงเป็นเขตการปกครองท้องถิ่นขั้นลุ่มสุดที่ขึ้นกับเมือง ตาแสงสมบูรณ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเป็นเขตผู้ด้อยเก่า10ส่วนห้อยมีเส้นทาง 18B ผ่านไปสู่ด่านสากลภูเกือ BE ประกอบมี4บานขึ้นกับบานสมบูรณ์บานภูเกือบานน้ำส่วนและบานผู้ย่างมี802ครอบครัวมีพลเมือง 3,041 คนสำนักงานทาวรแมนกำลังก่อสร้างโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงป้องกันประเทศของลาวและสสเวียดนามตาแสงน้ำกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเป็นเขตผู้ดอย80ส่วนห้อยมีเส้นทาง1จีบไปสู่ชายแดนลาวกัมพูเจียประกอบมี4บานขึ้นกับบานเวียงไส่บานน้ำกงบานวงละครและบานผู้ไส่มี 1,021 ครอบครัวมีพลเมือง 3,918 คนด้วยนำใส่หอการศึกษาเมืองหลังเก่าเป็นสำนักงานสัวข่าววงสมัยศรีวิไลผู้สืบข่าวแขวงอัตปือรายงาน
1: วันที่9กรกฎนี้เมืองปากซองแขวงจำปาสักจัดกองประชุมเปิดกว้างครั้งที่1ประจำปี2026ขององค์การปกครองเมืองปากซองเพื่อสรุปตีราคาการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้านในระยะ6เดือนต้นปีและกำหนดทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีภายใต้การเป็นประธานของท่านคำโคตรมื่นหลวงหงเลขาผักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากซงมีพักส่วนเกี่ยวข้องเข้าห่วม
8: ในกองประชุมท่านเพชรสมรหานสนาหัวหน้าหองว่าการเมืองปากซงผ่านบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านขององค์การปกครองเมืองประจำ6เดือนต้นปีและวางทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ยกให้เห็นผลสำเร็จอันผลเด่นในแต่ละโครงเขตเวียกงานโดยเฉพาะด้านการเมืองและการปกครองเอาใจใส่ศึกษาโครงการเมืองแนวคิดให้แต่ละภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นพนักงานสมาชิกภาคและประชาชนอย่างกว้างขวางพร้อมทั้งสำเร็จการประกาศสั่งตั้งหาตาแสงในทั่วเมืองปากซองและสั่งความเข้มแข็งให้แก่องค์การปกครองตาแสงเลขาผักบานกำลังป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสำเร็จแล้ว3ตาแสงคือตาแสงอิตู่ตาแสงกงตูนและตาแสงเซน้ำน้อยเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบแมนได้ซุ้มใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดและความบ่สงบต่างๆอย่างต่อเนื่องด้านการพัฒนาเศรษฐกิจถือเป็นผลงานที่โดดเด่นในระยะ6เดือนต้นปีเมืองปากซองสามารถซุ้มใส่จัดเก็บรายรับของงบประมาณประจำปี2026ไล่ทั้งหมด15ตื้อหอยกว่าล้านกีบเท่ากับ56ส่วนหอยมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์หรือ GDP ปฏิบัติได้ 6,000 หอยกว่าตื้อกีบเท่ากับ58กว่าส่วนหอยของแผนการปีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับ5กว่าส่วนหอยเสดียโตหัวคนเท่ากับ64ล้านกว่ากีบหรือประมาณ 3,077 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีปภิษศรีสมบูรณ์รายงานจากแขวงแก่ประสาท
1: พิธีเปิดอบรมฮัดเอฟวีซ่าศึกษาพื้นฐานป้องกันตัวให้เกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ทั่วเมืองละมามประจำปี2025-2026จัดขึ้นเมื่อบดินมานี่ที่สโมสรทหารเมืองละมามโดยการเป็นประธานของท่านดาวีสวยทลังสีกรรมการประจำผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักเมืองประธานคณะกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองละมามมีพันโทสุขสะโดนสุรินทร์หัวหน้าแผนกการทหารท้องถิ่นแขวงเสกองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
9: ท่านพันโทบุญท่านเพชรสงครามหัวหน้าแผนกเสนาธิการทหารเมืองละมามได้ขึ้นผ่านแผนการฝึกอบรมฮาร์ดแอปวีซ่าศึกษาพื้นฐานป้องกันตัวป้องกันความสงบให้โรงเรียนมัธยมตอนปลายม.7ทั่วเมืองละมามประจำปี2026ทั่วเมืองละมามมีโรงเรียนมัธยมตอนปลายม.7มีทั้งหมด6แห่งขึ้นกับเมืองละมามซึ่งมีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมอบรมทั้งหมด266คนยิ่ง127คนการฝึกอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งหมด4วิชาเรียนคือวิชาพันธะป้องกันศาสตร์ระเบียบงดงามวิชาศิลปยุทธและวิชายุทธวิธีจุดประสงค์ก็เพื่อแนะนำปรับปรุงกำลังสำห้องให้มีความรับรู้และเข้าใจความหมายความสำคัญของเวียกวีซ่าพื้นฐานป้องกันตัวป้องกันความสงบเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนได้ประกอบส่วนเข้าในเวียกงานปกปักษาและสังสาประเทศชาติให้มีความสงบและปลอดภัยเพื่อเฮ็ดให้นักเรียนมีมนาจิตเสงียนมากหักวีซ่าพื้นฐานป้องกันตัวป้องกันความสงบ มักการออกให้งานและปลูกที่สำเนกแนวขีดให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละคนมีน้ำใจหักศาสตร์หักปันเกิดเมืองนอนมาเลสีพุทธวงศ์ภูสุขาวิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน

สืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่10กรกฎาคมนี้ประชาคมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะจีนอาเซียนได้สั่งตั้งขึ้นอยู่นครหลิวโจเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีจีนผู้ต่างหน้าที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การปินปัวองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัจฉริยะหลายแห่งของจีนและผู้ต่างหน้าแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้สูงอายุประชาคมดังกล่าวแม่นสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจจีนร่วมกันสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วมท่านเวินไหจินเลขาคณะผักวิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจแจ้งว่าประชาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัจฉริยะจีนอาเซียนจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นหนักถึงการสุญโยการอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีดูแลสุขภาพหับหองมาตรฐานโครงการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เฒ่าซึ่งกันและกันอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงการร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษา
0: ตามข่าวต่างประเทศออสเตรเลียได้บรรลุข้อตกลงขายแฮยูเรเนียมให้แก่อินเดียเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศได้ลงนามร่วมกันและข้อตกลงนี้ได้มีขึ้นระหว่างท่านนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียเดินทางไปเยี่ยมยามนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียข้อตกลงนี้ถือเป็นผลสำเร็จของการเจรจาในระยะยาวนานกว่า1ทศวรรษซึ่งรวมทางการเจรจาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแฮยูเรเนียมจะบ่ถูกนำไปใช้ในการผลิตอาวุธกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้ระบุในแถลงการเมื่อวันที่9กรกฎาคมนี้ว่าอินเดียจะจัดซื้อแฮยูเรเนียมเพื่อเป้าหมายในทางสันติภาพเท่านั้น
1: ตามข่าวต่างประเทศสำนักงานสื่อสารด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าสั่งซัมฮองน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น2,900,000 ถังเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่บรรดานักวิเคราะห์คาดการว่าจะลดลง1,900,000 ถังโดยเฉพาะสั่งซัมฮองน้ำมันดิบในเมืองคูซิงรัฐโอคลาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาลดลง52,000 ถังส่วนสั่งซัมฮองน้ำมันแอสซังหลุดลง1,900,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมาในขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะหลุดลง1,600,000 ถังนอกจากนี้สั่งซัมฮองน้ำมันกันรวมทั้งลิตติ้งออยล์และน้ำมันกระส่วนหลุดลง4,900,000 ถังในอาทิตย์ผ่านมานักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น600,000 ถัง
0: สำนักข่าวสารซินหัวของทางการจีนธนาคารแห่งสาธารณรัฐเกาหลีรายงานว่าธนบัตรปลอมที่ถูกกวดพบโดยธนาคารกลางหรือได้รับแจ้งเหตุจากบุคคลและสถาบันการเงินต่างๆในระยะเดือนมังกร5เดือนมิถุนาปีนี้มีจำนวนทั้งหมด41ใบลดลง33ส่วนห้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน62ใบตัวเลขลดลงดังกล่าวเนื่องจากความนิยมในการสำรักเงินแบบบ่ใช้เงินสดในการเฮ็ดธุรกรรมแบบซึ่งหน้าที่เพิ่มขึ้นประกอบกับประชาชนมีความตื่นตัวและมีความรู้ในการกวดสอบธนบัตรปลอมหลายขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจบข่าวภาคนี้จะทบทวน6ข่าวที่ท่านฟังไปแล้วนั้นขึ้นอีกเทื่อนึงดังนี้ประธานประเทศส่งเสริมนักกีฬาลาวสร้างผลงานดีเด่นสู่สากลกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมสนฮอดปี2030กรมศึกษากรวิเฮียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางคาดหมายให้นักเรียนชั้นประถมเข้าเรียนให้ได้90ส่วนห้อยจีนและอาเซียนร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจ

0: ู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ออสตราลีตกลงขายยูเรเนียมให้อินเดียเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
1: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: อ้าวเป็นจังได๋มาจังได๋น้อคือพากันมาฮอดบ้านฮอดเมืองเฮาพี่มีเวียกงานหยังบ
3: ่พวกเฮาคิดว่าจะมาทอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนเพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ํานําอํานาจการปกครองบ้านเฮานี่แล้วได้ข่าวว่าประสบผลสำเร็จเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในบ้านดีขึ้น
2: ก็แม่นล่ะบ่ภายหลังบ้านของพวกเขาได้ประกาศสร้างตั้งให้มีวังสงวนขึ้นในระยะ 2-3 ปีมานี้ปรากฏว่าสัตว์น้ำทุกชนิดได้เพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายเฮ็ดให้แม่น้ำลำเซห้วยห้องคลองบึงต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นย้อนมีบอนแพพันแล้วกระจายไปเขตอื่นประชาชนเฮาก็สามารถซอกอยู่หากินได
4: ้โอ้ดีเนาะการสร้างวังสงวนของบ้านนี้เฮ็ดให้ประชาชนมีอยู่มีกินคันสั้นทางบ้านพวกเฮามีการรักษาและคุ้มครองวังสงวนคือแนวใดล่ะ
2: ก็แม่นประชาชนมดทุกคนอยู่ภายในบ้านนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาด้วยการวางข้อกำหนดกฎระเบียบของบ้านขึ้นห้ามบ่ให้มีการหาปลาในขอบเขตวังสงวนถ้าผู้ใดฝ่าฝืนแม่นถูกปรับไหมและลงโทษ
3: คันสั้นพวกเฮาก็จะนำเอาบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างวังสงวนนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นของพวกเฮาเพื่ออนุรักษ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำทุกชนิดให้มีการเกิดแม่แพร่ลูกแล้วกระจายไปสู่บวกน้ำวังปลาในเขตอื่นให้หลายขึ้น
4: แม่นแล้วถ้าธรรมชาติสายน้ำลำเซมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนชาวบ้านพวกเฮามีความอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นได้
5: สัตว์น้ำมีค่าสัตว์ป่ามีคุณอย่าให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์จงช่วยกันปกปักรักษา

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปโป้งคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ากาศมื้อนี้คือบ่ผิดปกติแท้แล้มไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ล้ำป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ล้ำป่าแบบนี้เน
1: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ล้ำป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ล้ำป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3มือมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใส่แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ตั้งหน้าพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงนำเอาผลการเลือกตั้งต่างๆเป็นการประกอบส่วนของในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาตินำประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลเกี่ยมเงื่อนไขต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8แฮม14ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388มื้อนี้วันจันทร์วันที่13กรกฎ2026เป็นวันหนึ่งที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเนาะโดยรวมแล้วและมื้อนี้เป็นวันหนึ่งอีกที่มีความหมายความสำคัญนั่นก็คือวันเกิดประธานสุพรรณวงศ์วันที่13กรกฎและนอกจากนั้นท่านประธานกรกฎทั่วปวงสนอของพวกเขาปัจจุบันนี้กำลังออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อเป็นการซุ่มเซยผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามมันเป็นความภาคภูมิใจอันนึงท่านประธานกรกฎสำหรับปวงสนอของพวกเขาที่มีพรรคนำพาแนวทางที่สลัดสงสัยเหตุให้ประเทศชาติมีความเจริญมีความรุ่งเรืองมีความศรีวิไลซึ่งบ่เคยมียุคใดสมัยใดที่ประเทศชาติจะมีความเจริญรุ่งเรืองดังที่มียุคพรรคนำพาฉะนั้นอยากให้ปวงสนอพวกเขามีความเชื่อมั่นต่อการนำพาของพรรคเพราะว่าประเทศชาติจะได้รับการพัฒนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองศรีวิไลกันล้วนแล้วแต่อิงใส่เงื่อนไขหลายสิ่งหลายอย่างสรุปแล้วก็หมายความว่าแนวทางที่สลัดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้กับคอมพอดี้อยู่ในระยะกองประชุมเรียกงานซึ่งมันสนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในโอกาสมอนี้ฉะนั้นรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพอท่านมื้อนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานซึ่งมันสนทั่วประเทศครั้งที่1นำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังแต่ว่าก่อนอื่นมดทางรายการอยากให้ท่านได้เบิ่งผลสำเร็จกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามส่วนกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่10กรกฎาคมที่สภาแห่งชาติโดยภายใต้การเป็นประธานของท่านเทศสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติเป็นเกียรติของห่วมของท่านธงดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวท่านสนใจศรีพันดรนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวมีบรรดาการนำขั้นสูงอดีตการนำขั้นสูงของภาครัฐบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งโดยสังเขปที่ทางรายการได้นำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังแต่พวกเขาจะนำเสนอเนื้อไหนสำคัญส่วนจำนวนนึงได้พิจารณาหับหองอาวุธในงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในมือต่อไปเกี่ยวกับผลสำเร็จของกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ที่ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามท่านประธานครับนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเบื้องต้นของรายการนี้มอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์สุขสริในสร้างควบคุมเสียงนำมาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:46 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ว่าจะเป็นคลื่น AM คลื่น FM สำหรับคลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าคลื่น 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรคงหรือว่าวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตทุกประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าท่านที่จะเข้าไปเบื้องที่ทาง Facebook วสล.เรดิโอนาชันแนลลาวที่กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดเกี่ยวกับการออกอากาศหรือว่าเนื้อในที่ทางรายการออกอากาศไปที่สะท้อนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติเห็นได้การสร้างสาพื้นฐานโครงร่างทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวท่านก็สามารถประกอบความคิดความเห็นแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเข้าไปที่ทาง Facebook วสล.ที่กำลังจัดรายการสดรายงานสดและจัดทำรายการเพื่อเป็นการรายงานเกี่ยวกับการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านในมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศวิถีนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันนี้ท้องฟ้าเป็นลักษณะครึ้มๆอยู่ทางฝั่งกระดบบางครั้งก็มีฝนฝอยฝนเม็ดน้อยๆเม็ดน้อยๆตกลงมาเมื่อเช้าวานนี้กลายเป็นฝนตกลินแล้วก็ตอนบ่ายก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงแต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปสิ่งสำคัญก็แม่นอยู่ในระยะที่เรียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเสาให้สนาสองหัวสวนเฉพาะกระแมนทำการผลิตข้าวหนาปีเอาใจใส่10ต้นลาเสาต้นลาบ่ท่อ5ต้นหัวปีคาดให้แหลกแหกหัวปีนามีฝุ่นคุณขันสูงได้เท่าไหร่เลยแล้วอันนั้นเป็นคำสุภาษิตลาวบูฮานกล่าวไว้และก็อิงใส่ความดุมันขยันเพียรของปวงสนอของพวกเฮาแดปวงสนอของพวกเฮาเป็นคนที่ดุมันขยันเพียรตื่นดึกลุกเช้าไปเหยียบหมามาเหยียบเขียดสำหรับรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพพท่านในตอนเช้าของวันนี้ก็คือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังในเบื้องต้นทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานซึ่งมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังกระดบเรียกงานซึ่งมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคและรัฐเป็นกำลังแห่งสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเรียกงานการเมืองแนวคิดวัฒนธรรมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของมหาชนและเป็นเครื่องมือในการศึกษาโฮมแนวคิดฮักชาติฮักระบอบใหม่และอุดมการณ์ของพรรคและรัฐพรรคเฮาได้ซีนำตั้งแต่หัวทีโดยเฉพาะมติเลขที่36กมสพก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคลงวันที่19มิถุนายน1993ของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคและการคุ้มครองของรัฐก็ซื่อมั่นสนในระยะใหม่ฉะนั้นอิงตามมติตกลงของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่23กมสพลงวันที่24กุมภาพันธ์2026ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะปิดสอบที่นำกะเกียมดำเนินกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1กองประชุมครั้งนี้ถือเป็นการสรุปตีราคาคืนผลงานอันพ้นเด่นเรียกงานสื่อมวลชนตลอดระยะ76ปีภายใต้การนำพาของพรรคในระยะต่อสู้กู้ชาติก็คือการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสื่อมวลชนได้เติบใหญ่ขยายตัวทางด้านปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะการแม่นรูปแบบการนำเสนอและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละระยะรวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ซึ่งมวลชนได้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาปลุกระดมศึกษาผมขนขวยจัดตั้งเต้าหวมความสามัคคีทั่วปวงชนประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในศาสนารวมของการปฏิวัติในแต่ละระยะสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำเอาแนวคิดทฤษฎีปฏิวัติแนวทางนโยบายของพรรคไปสู่ประชาชนทั้งเป็นผู้นำเอาความคิดเห็นความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรครัฐได้รับทราบซึ่งสามารถสร้างได้สายพัวพันอันสนิทแน่นระหว่างพรรคกับประชาชนนอกจากนี้สื่อมวลชนยังเป็นผู้ยั่งยืนทัศนะที่ถูกต้องต่อสู้ทัศนะที่ผิดเขวตีถอยถ้อยทำนองบิดเบือนการออกข่าวด้านเดียวลวงเดียวของคนบดีนับมือนับว่องไหวทันการและจัดแจงขึ้นทันแถวพนักงานที่เฮ็ดเวียกงานสื่อมวลชนได้มีความเสียสละสูงในตระระยะประวัติศาสตร์ทันแถวนักข่าวได้เติบใหญ่เข้มแข็งและมีคุณภาพมีทัศนะการเมืองแจ้งมีความสะดุ้งไหวต่อสภาพการมีความสำนานในด้านวิชาการเพิ่มขึ้นการนำใช้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการเก็บกับข่าวเขียนข่าว
ฆษณาขนขวายในบ้านสำคัญของพรรคของชาติได้มีหลายรูปหลายสีหลายเนื้อในหลายวิธีการที่อุดมสมบูรณ์และสร้างได้ความเชื่อมั่นจากภาครัฐและประชาชนก็คือสังคมตลอดมาสำหรับทิศทางและแผนการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในตอนหน้าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคเพื่อนยังสืบต่อผันแปรไปย่างไวว่าคาดคะเนได้ยากสภาพภายในประเทศพวกเขายังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจการเงินพวกคนบ่หวังดียังสืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ห้ายป้ายสีบิดเบือนความจริงด้วยการนำใส่ซื่อนำใส่ AI สร้างความเสียหายให้ภาครัฐในประเทศชาติฉะนั้นเพื่อรับประกันสร้างการหันเปลี่ยนเวียกงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งต้องดำเนินบนจิตใจยุคสูงบทบาทการนำพาของพรรคไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแกร่งเพื่อให้มีผลสำเร็จตามจิตใจดังกล่าวต้องสุมใส่หกเวียกงานตนต่อเสียนว่าต้องเปลี่ยนแปลงจินตนาการใหม่ในการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนในยุคใหม่ด้วยการเสื่อมซึมผันขยายแนวคิดสิ้นน้ำของสหายเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งสื่อมวลชนครบรอบ70 ปีให้ปรากฏผลเป็นจริงตามทิศว่าสื่อมวลชนแม่นผู้ปากออกแสงผู้ที่แท้งถึงใจผู้ทะลุไหวเมื่ออ่านผู้ที่กล้าพาดอุปสรรคผู้ที่มักความจริงผู้ที่ยิงถือเป้าให้ปรากฏเป็นรูปธรรมเถระก้าวสื่อมวลชนได้เป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นกล้าคิดกล้าทำและกล้ารับผิดกล้ารับผิดในการสร้างกลไกการบริหารที่สามารถกุ้มตนเองได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดไปเสียงคู่กันนั้นก็เพิ่มทบีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคต่อสื่อมวลชนและสังคมต้องถือเอาการก่อสร้างพรรคเป็นปัจจัยตัดสินโดยสร้างให้การตั้งพรรคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนทุกขั้นมีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันได้4ลักษณะคือลักษณะตัวจริงลักษณะศึกษาภูมิลักษณะนำหน้าและลักษณะต่อสู้ยกระดับความรู้ด้านทฤษฎีการเมืองการปกครองติดพันกับยุคดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์ในสนามพบข้อมูลข่าวสารยุค 4.0 การประกอบอาวุธทางแนวคิดแม่นสิ่งขาดบ่ได้ต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดระบบห้ามเหียนทฤษฎีการเมืองติดพันกับการสนองข้อมูลข่าวสารปรับปรุงความรู้ใหม่ของพนักงานนักข่าวบรรณาธิการข่าวและเทคนิคให้บรรดาองค์การสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพต้องเพิ่มทวีความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในบรรดาองค์การสื่อมวลชนปรับปรุงกลไกการคุ้มครองระบบการขึ้นทะเบียนนักข่าวการเคลื่อนไหวของสำนักข่าวสารและอนุญาตตามการต่างๆให้รัดกุมตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้การสร้างกลไกคุ้มตนเองปรับปรุงระเบียบการคุ้มครองที่เข้มงวดต้องเร่งไส้ปรับปรุงระบบกลไกแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกขององค์การสื่อมวลชนทั้ง5ภาคส่วนให้กลมเกี่ยวและบ่ซ้ำซ้อนกันเวียกงานบริมสิทธิ์แม้นการค้นคว้าการหันไปสู่การคุ้มตนเองทางด้านงบประมาณและการเงินโดยนำไส้แรงรับวิสาการเข้าในการเคลื่อนไหววิสาเฉพาะให้มีความสะดวกว่องไวและรับประกันความโปร่งใสประเด็นสุดท้ายก็คือการยกระดับเทคโนโลยี AI และหันเป็นดิจิตอลอย่างลึกซึ้งพร้อมกับสากลสื่อมวลชนต้องเร่งสร้างระบบนิเวศสื่อใหม่โดยการร่วมมือกับระดับประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์เล่านี้เป็นต้นเวลาในการเหลือเพียงแต่6นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาเนื้อในบทนำออกในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนังสือพิมพ์ประชาชนฉบับออกวันที่13กรกฎาคม2006ก็คือหนังสือพิมพ์ฉบับออกมานี้ที่พาดหัวข้อว่าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้นับตั้งแต่อันนี้จากมิตรสออามิตรเพื่อนว่าทั้งมิตรนี้เพื่อนว่ารับฟังอยู่ทั้งหลวงนับทาเสียงชัดเจนดีการแก้วสุวรรณศรีนี่ก็รับฟังอยู่ทั้งเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าสีบดบดคึมๆอยู่วงศิลป์วงอินคำเพื่อนว่าสบายดีอาจารย์สอบแห่งกำพักสมเสยได้จัดรายการได้ดีหลายอันนี้จากทิพย์นี่ฮับฟังอยู่ทางเมืองท่องมีไซสัญญบุรีกองแก้วแสนทวีปัจจุบันอยู่บ้านนาแลฝนยังตกอยู่นะอันนี้จากทิพย์แสงพรทิพย์แสงพรเนาะอยู่ทางวังเวียงเห็นแสดงออกตั้งแต่เช้าๆคำกองแก้ววิสัยอยู่ทางล่องแจ้งอากาศดีหลาย 4,000 อ้วนทะจันอยู่ทางเมืองเมืองกวนอยู่ทางเมืองกวนแขวงหัวพันรับฟังรับสมทุกมือเมื่อวานแรงวันนี้ก็ฝนตกแห้งขอบใจอาจารย์สอบไปกำฮักจัดรายการละเอียดดีลายขอขอบใจสูงหุ่งอรุณแพงมีไซทำข่าวจะทำรายการแล้วก็เพลงท้อง 4,000 ประกาศรับฟังอยู่ทางท่าอยู่ทางเวียงทองมื้อนี้อากาศแจ่มใสดีจ้อยจันทพิมพ์นี่เมืองท่าแตงแขวงไซกองพร้อมด้วยผมอาจารย์อยู่ทางเมืองกระดึมครับฝนตกเป็นประจำอยู่แล้วก็สมจันทร์สปอร์ตอยู่ทางเมืองละมามแขวงไซกองมื้อนี้ฝนตกและวันที่10ตั้งแต่วันที่3ที่12กรกฎนี้มื้อวันที่13ฟ้ายังมืดครึ้มอยู่และอันนี้จากพัน
อยู่กองพลที่1นะอากาศแจ่มใสดีแล้วก็มีรายการเวียงทองเวียงทองวังตะม่องนี่อยู่ทางเมืองละแลเวียงหนองน้ำทาวเพิ่นฝนตกเมื่อคืนเลยทองสุกสัญญาแสงอยู่ทางเมืองพลไซแขวงหลวงพระบางก็ฟังรายการนี้อยู่เปตไพบูลอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพระประจําอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางพักก็ฟังรายการนี้อยู่เจ้าจ้อยจันทพิมพ์เพื่อสมเสริมอาจารย์จัดรายการได้ดีหลายแต่อันนี้สมนิดสมนิดที่เพิ่นว่าฟังรายการนี้อยู่นะอยู่ทางลานเสียงเสมอนี่แล้วก็แสงโยมฮักถนอมตาแสงสังแหนเมืองดาเลแขวงหลวงน้ำทาติดตามเป็นประจำตั้งแต่หัวค่ำจนฮอดตอนเช้ามื้อนี้ฝนก็ยังตกอยู่แล้วก็ทางหงทองดีอยู่ทางหลักเสาเอ็ดก็ฟังรายการนี้มาโดยตลอดขอขอบใจจังสูงทุกท่านที่ติดตามรายการพวกเราได้ดีตลอดมาปิดท้ายรายการกับเพลงนี้ท่านฟิติกรบและหลังจากนั้นสุขสวัสดิ์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมกลุ่มเสียงทั้ง3ท่านสอบแพ่งกับพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่มื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้อินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้างสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้างสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าถิ่นในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้างแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
2: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
3: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
4: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-8885965693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งซ่อเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
7: ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่แอปพลิเคชันขององค์การประกันสังคมแห่งชาติเพียงแต่ทานเข้าสู่ระบบ ด้วยเบอร์โทรที่ลงทะเบียนและรหัสผ่านท่านก็จะสามารถเข้าสู่หน้าลักแอปประกันสังคมสามารถให้หยังได้เดสมาชิกประกันสังคมภาคสมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบผ่านแอปนี้ได้โดยการป้อนรหัสประกันสังคม7ตัวเลขและ1ตัวอักษรภาษาอังกฤษระบบก็จะแสดงยอดเงินสำระล่าสุดของท่านผู้ประกันตนสามารถเข้าเบิ่งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบในเดือนที่ผ่านมาเพียงแต่ท่านกดเข้ารูปมงระบบก็จะแสดงข้อมูลประวัติการจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมาและท่านยังสามารถสืบต่อจ่ายเงินสมทบด้วยการกดปุ่มถัดไปเพื่อดำเนินการชำระผ่านแอป BCL1 ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวแอปนี้ท่านสามารถกดเบิ่งการเกิดสิทธิ์ผู้ประกันตนสามารถกดเบิ่งสิทธิ์การปิ้นปัวสุขภาพด้วยตนเองเพียงแต่ป้อนเลขรหัสประกันสังคมระบบก็จะแสดงข้อมูลคู่สมรสและลูกที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วพร้อมทั้งรายละเอียดของห้องหมอที่ท่านได้เลือกใช้บริการนอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าเบิ่งการจำลองการคิดเลขเงินอุดหนุนแบบคาดคะเนที่ท่านจะได้รับเซ็นการคิดเลขเงินอุดหนุนป่วยการอุดหนุนออกลูกอุดหนุนเสียชีวิตอุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานการคิดเลขเงินอุดหนุนบำนาญอุดหนุนวางงานและอุดหนุนอื่นๆในแอปนี้ท่านยังสามารถกวดเบิงประวัติโดยรวมของผู้ประกันตนผู้ประกันตนสามารถกวดเบิงประวัติการขอรับอุดหนุนในระยะที่ผ่านมาได้พร้อมทางประวัติส่วนตัวอื่นๆได้นำอีกโดยที่ท่านเข้าไปที่เมนูด้านลุมขอขอบใจที่ท่านใช้บริการแอปของประกันสังคมประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: สบายดีท่านผู้ฟังสบายดีท่านผู้ชม
1: สบายดีมิตรรายการที่ฮักแพงทุกท่าน
0: ตอนฮักทุกท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยเช้าวันจันทร์พบกับสุภลินมโนลีที่ฮักหน้าที่ดำเนินรายการ
1: เจ้าก็สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะที่กำลังให้เกียรติฮักฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นฮับชมฮับฟังอยู่เนาะผ่านทาง Facebook ลาว National Radio
0: เจ้าแม่แล้วเนาะกามาพบกันเป็นประจำตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นและการขับขี่ปลอดภัยก็แมนอีกหนึ่งรายการที่จะนำเสนอข้อมูลโดยเฉพาะกามาการสัญจรตามถนนหนทางการปฏิบัติระเบียบและก็พวกเขาก็มีสัมภาษณ์ทางเจ้าหน้าที่เป็นประจำในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละมื้อที่สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ว่าจะอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์สุพรรณก็คือบรรดาแขวงในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ฮู้เกี่ยวกับสภาพเกี่ยวกับการสัญจรและก็อุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเจ้า
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับมื้อนี้กับพบพ่อกันเป็นมื้อทำอีสำหรับอาทิตย์นี้เนาะในการเริ่มต้นก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เวทงานหลังจากที่พักผ่อนไปวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะมื้อนี้กับวันจันทร์วันที่13เดือนกรกฎาคมปี2026มาพบกับพวกเฮา2คนที่รู้สึกว่าบ่ได้ดำเนินรายการคู่กันมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะ
0: เออดุ่นแล้วเด้อเนาะวันนี้ก็เลยมาหมุนเวียนมาพบกันเพราะว่ารายการขับขี่ปลอดภัยมีท่านผู้ฟังเพิ่นกระโทเข้ามาสุภลินเพิ่นว่าอยากให้สลับคู่กันแบบนี้แหละเพิ่นว่าเด้อเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็จะมาหมุนเวียนมาพบมาพ่อกันก็จะมีหลายคนพอสมควร 7-8 คนพวกเขากระซับกันแบบนี้ท่านผู้ฟัง
1: เจ้าเนาะสำหรับอาทิตย์นี้ค่ะพวกเขา2คนดำเนินรายการเพราะฉะนั้นมิดรายการบ่ว่าจะอยู่นครหลวงวิ่งจันทร์อยู่ต่างแขวงเนาะถ้าว่ามิดรายการท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่เนาะสามารถแจ้งผลการรับฟังสามารถที่จะแจ้งสภาพเส้นทางเป็นแนวใดย้ำฝนตกนี้เส้นทางใดเป็นแนวใดแน่หรือว่าสภาพการสัญจรแต่ละจุดแต่ละบอนสามารถแจ้งผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยได้เลยซึ่งว่าเฮาก็เปิดโอกาสคือกระบวจะเปลี่ยนเบอร์หน้าไม้หลังไม้เนา
0: ะ
1: เบอร์โทรศัพท์กระเบอร์เดิมของพวกเขา0305787052นั่นเอง
0: เจ้าและกระสิ่งสำคัญระยะนี้ระดูฝนท่านผู้ฟังต้องได้ติดตามเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพื่อได้รายงานออกมาทุกเมื
1: ่
0: อว่าจะมีฝนตกในเขตใดแขวงใดเพื่อได้มีสติระมัดระวังและกล้าเกี่ย
1: ม
0: ความพร้อมคือโนรีได้มีโอกาสที่แล้วนี้ได้เห็นไปทางคำมวลสุภลินและโดยเฉพาะแมนไปทางหน้ากายตั้งแต่วันจันทร์อาทิตย์แล้ว
1: จน
0: มาฮอดเมื่อวานเนาะเพราะเมื่อวานนี่กลับ
1: เ
0: นี่ยฝนตกทุกมื้อเลยบ่มีมื้อใดที่จะบ่ตกสำหรับอยู่ทางอ่ะน่ะคำมวล
1: เจ้าเมืองกายแขวงคำมวลสมโพธิ์น้ำท่วมเน
0: า
1: ะ
0: แมนแล้วก็น้ำท่วมทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายบอนก็เปิดให้บริการบ่ได้เพราะว่าน้ำท่วมเนาะแต่ละปีจะเป็นแบบสั้นแล้วก็เส้นทางหน้ากายหันกับแมนฮู้ซึกว่าโหดหลายเนาะโหดหลายสุภลิน
1: แมน
0: รถต่ำรถเตี้ยนี่ถือว่ายากแหละที่จะไปเพราะว่าโนริขี่รถตู้ไปก็ยังได้ค่อยไป
1: เจ้า
0: เพราะว่ารถขนส่งรถบรรทุกอย่างต่างๆมันจะหลายแล้วมาบวกใส่สภาพอากาศฝนตกแบบนี้นะน้ำท่วมขังทางเปื้อนและก็ทางยากอยู่ทางหน้ากาย
1: อันนี้เป็นเส้นทางของทางหน้ากายแล้วโนริได้เข้าไปในทางในตัวเมืองบ
0: ่เข้าทางตัวเมืองกับบ่มีปัญหาแต่ว่าทางนั่นตัวที่เข้าไปนะแถวน้ำเทินแถวอย่างนั้นก็ถือว่านักหน่วงพอสมควรอยากให้ทุกคนได้คอยไปคอยมาโดยเฉพาะแต่เส้นทางนั้นคิดว่าหลายๆเส้นทางย้ำฝนแบบนี้ต้องได้ติดตามและกระทำกันเพราะว่าเราต้องได้ฮู้ศึกษาก่อนเนาะโดยเฉพาะไผที่ว่าจะขึ้นเหนือลงใต้จะไปเวียกไปงานทางใดนะก็ต้องได้เบิ่งว่าเส้นทางสภาพทางเป็นแนวใดแดหนึ่งและแมนจีกล้าเกี่ยมความพร้อมของผู้ค้าผ่านน้ำสุภลินแมนบอกผู้ขับนี่ก็สำคัญเด้กันขับรถด่วนๆหลายๆอย่างซี่มันก็ฮู้ซึกว่าเพียแล้วก็ไม่อยากรับไหนฮะนะแล้วก็อันที่2มาก็แมนกวดเบิ่งสภาพเทคนิครถพร้
1: อม
0: ด้วยเส้นทางแบบนี้นี่โอ้ยก็ต้องได้ครอบทุกอย่างเจ้า
1: เนาะแล้วก็นอกจากเส้นทางทางขมวลแล้วเนาะเส้นทางอื่นๆเนาะที่ว่ามีรายการได้ใช้รถใช้ถนนอยู่เนาะเป็นแล้วใดอย่าลืมแลกเปลี่ยนเข้ามาได้เพราะว่าหลายคนโดยเฉพาะแล้วนี่โซเฟอร์ขับรถเนาะเพิ่นจะได้ขึ้นเหนือลงใต้ตลอดเนาะจะได้เห็นหลายๆสภาพเส้นทางเนาะเป็นแล้วใดก็อย่าลืมแลกเปลี่ยนเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยแน่
0: เจ้าแม่แล้วเนาะเอา0305787052หรือว่าจะส่งข้อความผ่านทางเพจของพวกเฮาที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้Lao National Radio แล้วก็มีการแชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยพิมพ์เป็นภาษาลาวและอีกหนึ่งเพจก็คือ LNR Infotainment ได้
1: เจ้าโนรีอันนาสำหรับเมื่อวานนี้เนาะ12กรกฎเนาะมีเหตุอุบัติเหตุรถเมย์อีกแล้วรถเมย์เวียงทองเวียงจันเสียหลักตกข้างทางอยู่เส้นทางระหว่างทาสีบ้านแคนยองเมืองบริคันแขวงบริคำใสคนนี่กะ บาดเจ็บหลายคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้นี่แม่นทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังเก็บกำข้อมูลอยู่แต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นหันว่าเจ็บประมาณ10กว่าคนรายละเอียดนี่สาเหตุแท้ๆเพิ่นกำลังเก็บกำข้อมูลอยู่สำหรับทางแขวงบริคำใสเห็นคลิปวิดีโอแม่นผู้ผ่านทางเนาะเพิ่นขี่รถผ่านทางแล้วเพิ่นก็ถ่ายภาพได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้วตอนที่ผู้โดยสารหันพากันขนเครื่องลงมาอยู่แคมป์ทางแล้ว
0: เจ้า
1: อันนี้ก็เสียใจนำเนาะซึ่งว่าอันน่ะก็ใครแต่ว่า10กว่าคนบ่มีรายงานผู้เสียชีวิตเจ้าระมัดระวังแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: รถโดยสารก็สำคัญได้เพราะว่าที่ผ่านมาเฮาก็เห็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นก็ด้วยหลายปัจจัยเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบเทคนิคที่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็รายงานหรือจะเป็นว่าเกี่ยวกับโซเฟอร์ที่อาจจะบ่ได้พักผ่อนบ่มีคนน่ะน่ะ
1: บ่คุยคนเปลี่ยน
0: พักผู้เดียวซิมก็เมื่อยเด้
1: ผู้เดียวเนาะเป็นเวลาโดนก็อ่อนเพลียได้เนาะก็เมื่อยได้จังซี่หั่นนะแต่ว่าอันนี้สาเหตุนี่บ่แน่ใจว่าเป็นย้อนหยังเนาะสภาพรถบ่หรือว่าเป็นสภาพคนอันนี้ก็รอท่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นแจ้งมาอีกเทื่อนึงเนาะท่านผู้ฟัง
0: คือ
1: ว่าเขาจะลองติดต่อหาทางบริคำไซเบิงภายในอาทิตย์นี้คนสะดวกมือใดเนาะที่ว่าจะเข้าร่วมรายการน้ำ
0: แมนแล้วเจ้าและการยังมีอีกเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นสุพรรณเมื่อวานนี่คือกันเนาะเมื่อวานนี้ประมาณ17โมง25นาทีที่มีเหตุการณ์3ล้อไฟฟ้าต่ำกับหลุด6ล้อและหลุดจักรเนาะถือว่า3คันเด้เจ็บ3คนซึ่งอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนี่แม่นเกิดขึ้นอยู่เขตเส้นทางบ้านสีบุญเฮืองหรือว่าปาซ่าเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้ไปกวดกาและก็มีบันทึกผู้ที่ประสบเหตุและพาหนะพร้อมเนาะซึ่งว่าพาหนะที่1นี่เป็นรถ3ล้อไฟฟ้าขับขี่โดยเฒ่าถังเนาะอายุ54ปีเป็นคนสัญชาติจีนอาชีพค้าขายปัจจุบันก็แม่นอยู่บ้านน่ะนะห่วมเย็นเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วฮั่นได้หาบาดเจ็บสาหัสถือว่าเจ็บหนักนี่เนาะเพิ่นเขียนใส่เน้นเลยว่าเจ็บหนักเลยอยู่บริเวณใบหน้าและก็หัวสภาพรถ3ล้อไฟฟ้านี่บ่มีป้ายทะเบียนพังเสียหายและก็บ่สามารถใช้การได้
1: เจ้า
0: ส่วนว่าคันที่2พาหนะที่2นี่แม่นรถบรรทุก6ล้อเป็นยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนเป็นบก0054ขับโดยเฒ่าลังอายุ40ปีสัญชาติลาวอาชีพขับรถอยู่บ้านก่อนตื้นเหนือเนาะอยู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วถือว่าบ่ได้รับบาดเจ็บผู้นี้น่ะส่วนว่าคันที่3หรือว่าพาหนะที่3นี้มันเป็นรถจักรเป็นรถยี่ห้อทรงซิ่งสีดำหมายเลขทะเบียนแมนมอจ9811ขี่โดยเท่าซักอายุ21ปีสัญชาติลาวอาชีพกรรมกรอยู่บ้านขอนแก้วเนาะเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนอกนั้นก็ยังมีผู้ที่ซ่อนท้ายรถจักรอีก2คนก็คือเท่าสมอายุ55ปีและก็นางฟองอายุ45ปีทั้ง2เป็นอยู่บ้านใหญ่ปากท้าเมืองปากท้าแขวงบ่อแก้วซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นกันซึ่งว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ก็แม่นส่งผลเฮ็ดให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมี3คน
1: เจ้า
0: 3คนสาหัส1คนเล็กน้อยนี่2คนก็เฮ็ดให้รถ3ล้อไฟฟ้านี่พังเสียหายไป1คันรถจักรและก็รถ6ล้อแม่นได้รับความเสียหายเล็กน้อยภายหลังที่ว่าเกิดเหตุกู้ภัยก็มีการปฐมพยาบาลและก็นำส่งคนเจ็บไปรักษาตัวอยู่โรงหมอแขวงอิงตามการรายงานการลงกวดกาตัวจริงของเจ้าหน้าที่ที่มีทิศทางการจราจรแม่นรถ6ล้อและรถจักรนี่เดินทางมาแต่ทางบ้านสีบุญเฮืองหรือว่าปาซ่ามุ่งหน้าไปบ้านอุดมเนาะไปทางบ้านอุดมส่วนรถ3ล้อไฟฟ้านี่มันขับขี่สวนทางเด้เนาะขับขี่สวนทางมาแต่สนามบินเก่าบ้านอุดมเมืองบ้านอุดมเมืองห้วยซ้ายแขวงบ่อแก้วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุต่ำกันขึ้นดังที่พวกเขาได้รายงานไป
1: เจ้าเนาะอันนี้มันอยู่ทางบ่อแก้วเนาะนอกจากบ่อแก้วแล้วนี่วังมึกก่อนเนาะตอนดึกของวันที่10ผ่านมาก็มีเกิดเหตุอยู่ทางหนองทาคือกันเสียหลักต่ำเสาไฟอยู่หนองทาเหนือนอนสำหรับรถใหญ่เสียหลักต่ำห้าแล้วก็เกือบต่ำเอาเสาไฟอยู่หนองทาเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์รายงานเบื้องต้นหันโบมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนาะเห็นแต่หลายๆคนแชร์กันผ่านทางสื่อออนไลน์สภาพรถใหญ่นี่ก็เปเพลายสมควรได้ทั้งหน้านี่ก็ถือว่าต่ำแหงเติบเนาะแต่ว่าก็โชคดีที่โบมีกรณีเสียชีวิตเนาะแล้วก็โบมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
0: แม่นแหละ
1: รถใหญ่เนาะต่ำกับห้านเนาะเกือบเสียลักใส่เสาไฟตื
0: ม
1: อันนี้เป็นตอนดึกวันที่10ที่ผ่านมา
0: เจ้าและยังเมื่อวานนี้อีก
1: เจ้า
0: สุภลินเมื่อวานเมื่อกี้นี่มันเกิดขึ้น
1: มื่อกี้นี้มันอยู่หนองท้า
0: อยู่หนองท้าและตัวโนรีรายงานกับวันที่12คือกันเกิดขึ้นตอน 17:00 น. สถานนาทีเนาะ
1: แ
0: ล้วก็ยังมีเกิดขึ้นเวลา 15:02 น. เกิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์ก็เป็นเหตุรถจักรต่ำกับรถโม่ปูนเนาะบาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายเกิดหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์นครหลวงจันทน์ได้รับแจ้งเหตุจากเบอร์สุข01608ว่ามีรถต่ำกันจุดเกิดเหตุหันแมนอยู่คำสวัสดิ์เมืองไซเสถานนครหลวงจันทน์จากนั้นหน่วยกู้ภัยก็ได้ออกไปกวดสอบเหตุกับพบเห็นผู้บาดเจ็บแท้ๆ1คนเน
1: า
0: ะแล้วก็เป็นเพศชายอายุเพียงแต่17ปีอาชีพนักเขียนอยู่บ้านหนองคำสร้างเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทน
1: ์
0: อาการเบื้องต้นแม่นกระทบแขนบาดเปิดอยู่ขาขวาค้างแตกเปิดมีบาดแผลถลอกตามใบหน้าและกระตุ้นโตแต่ว่ายังมีสติดีดังนั้นกู้ภัยก็ได้มีการปฐมพยาบาลขั้นเบื้องต้นและก็นำส่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนี้ไปห้องหมอห้อย50เตียงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นในแต่ละมื้อว่าซั่นซะ
1: เจ้าแม่แล้วและกะมื้อเช้านี้เนาะแต่เช้าๆตั้งแต่6ประมาณ 6:00 น.เนาะทางผู้อำเภอเพิ่นก็ได้ส่งข้อมูลเนาะรายงานเบื้องต้นโดยย่อเนาะสำหรับสภาพการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ภายในเมืองไซเสถาให้พวกเราได้รับรู้นี่กะเฉพาะวันที่12นี่ก็มีหลายกรณีด้วยและยังมื้อผ่านๆมาอีกเนา
0: ะ
1: แต่มื้อนี้เฮาก็ได้นัดเพิ่นแล้วว่าให้เพิ่นมาสรุปให้ฟังเนาะว่า1อาทิตย์ผ่านมาหั่นมันหน่อยหลายปานใดเพราะแต่ละมื้อเพิ่นก็เอาลงให้เบิ่งค่ะนะ
0: แม่นๆ
1: ก็ยังมีแต่ละมื้อกับแต่ว่าระยะนี้รู้สึกว่าอยากหลายได้เนาะที่ว่าเพิ่นส่งลงให้เบิ่งนะเฉพาะมื้อวันที่12หั่นก็แม่นประมาณ3แล้ว3กรณีแล้วแต่ว่าบางกรณีเพิ่นก็ตกลงกันเองเนาะบางกรณีก็แม่นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ไปไกลเกลี่ยให้เนาะเขาเรียกทีดำเนินคดีตามกฎหมายไปหลังจากให้เพิ่นได้รวบรวมสู่ฟังว่า1อาทิตย์ผ่านมาเป็นแนวใดพอมื้อนี้เฮาก็ได้นัดเพิ่นไว้แล้วเนาะประมาณ 8:00 น.เพิ่นจะเข้าร่วมรายการนำ
0: เจ้าอีกจักหน่อยแล้วก็มาเว้าเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในเสาร์ที่ผ่านมาสุภลิน
1: เจ้า
0: อันนี้แม่นวันศุกร์เนาะวันที่10กรกฎอยู่ทางคำมวนที่ว่ามีรถอ่ะนะสกูตเตอร์ไฟฟ้าต่ำกับรถกระบะวีโก้อยู่ทางบ้านดอนม่วงท่าแขกแขวงคำมวนฮะเน
1: า
0: ะท่าแขกแขวงคำมวนเสียชีวิตคาที1คนเป็นเพศชายอันนี้มันเกิดขึ้นเวลา 17:30 น.ของวันที่อ่ะนะ10กรกฎาคม2016เนาะหน่วยกู้ภัยของแขวงคำมวนเพิ่นก็ได้ลงข้อมูลให้กับพวกเขาเบิ่งอาทิตย์นี้พวกเขาจะพยายามติดต่อหาทั้งเจ้าหน้าที
1: ่
0: ทั้งแขวงขมวนอีกเพราะว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ขมวนอานาสุภลินเกิดขึ้นเมื่อวานนี
1: ่
0: ตอนดึกเนาะสัก3:30 น.มีรถพวงต่ำกันหุนแหงรถพวงกับรถพวงไหนรถพวงกับรถพวงนี่นะก็คือเกิดขึ้นตอนสัก3:30 น.อยู่บ้านหน้าหย่าหวายเมืองคาแขกแขวงขมวนซึ่งว่ากู้ภัยขมวนเพิ่นก็แจ้งเหตุว่ามีผู้ที่ว่าติดค้าอยู่รถค้าอยู่น่ะหัวรถทันเน
1: า
0: ะแล้วก็เหตุรถพ่วงต่ำกันอยู่ท่าแขกมันเสียชีวิตไปแล้ว1คนเป็นสัญชาติไทยอันนี้ต่ำกันหุนแหงเลยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เบิ่งว่าเป็นย้อนสาเหตุอันไหนเพราะว่าคันบักใหญ่แสดงว่าต้องขับขี่ด้วยความไวอันนี้เป็นการสันนิษฐานของผู้เฮาซื่อๆเน
1: า
0: ะต้องขับขี่ด้วยความไวสมควรรถพ่วงมันใหญ่อยู่แล้วเนาะมันลาดอยู่แล้วนะแล้วก็เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตอันน่ะ1คนเนาะก็ต้องแสดงความเสียใจนําแต่ว่าทางนี้ทางนั้นที่พวกเฮาอยากยกอีกหนึ่งปัญหาให้กับท่านผู้ฟังลองคือนํากันเบิ่งเว้าเรื่องเกี่ยวกับการขี่รถสวนทางนี่นะเพราะว่าการขี่รถสวนทางนี่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นหลายแล้วเวลาเกิดขึ้นแล้วมันก็หุนแหงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตก็มี
1: เจ้า
0: อันนี้เฮาอยากให้ใส่ใจนําแท้ๆคือนรีเว้าไปเมื่อกี้นี้ที่เกิดขึ้นอยู่คํามวนที่เป็นรถอันน่ะ3ล้ออ่ะเนาะที่ว่าต่ำแล้วย้อนว่าพื้นขี่รถอ่ะนะผิดเลนมาสวนเลนมา
1: สวนเลนเจ้า
0: แล้วก็อยู่นครหลวงจันทน์ก็เห็นปรากฏการณ์นี้หลายอยากให้ทุกคนได้ใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะว่าบ่อยากให้อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นแล้วมันบ่แม่นผู้นึงผู้เดียวที่ได้รับผลกระทบเด้มันหลายคนมันหลายกรณีคู่ความทางที่อาจจะขี่ไปถูกทางอยู่แล้วตามระเบียบก็จราจรถูกอยู่แล้ว
1: จ
0: ังซี่นะผัดมีผู้นึงผัดลวงละเมิดซะแล้วก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
1: เจ
0: ้
1: าแล้วคือบางกรณีผ่านมาหันเนาะทางสื่อสังคมออนไลน์หลายๆคนก็ว่าตัวเองเมาแล้วบ่รับผิดชอบตัวเองไปเฮ็ดให้คนอื่นเดือดร้อนนํา
0: ซั่น
1: บ่ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าว่าท่านได้ดื่มหรือว่าได้ขับขี่ก็ขอให้มีสติเนาะบ่ประมาทหรือว่าบ่เฮ็ดให้เพื่อนร่วมทางหั่นนะเดือดร้อนนําว่าซั่นซะเนาะก็อยากฝากไว้ถึงนักขับขี่ทุกๆคนเนาะแล้วก็ ในเวลาขับขี่ก็อยากให้มีเอกสารบ่ว่าจะเป็นเอกสารรถเอกสารคนเนาะให้เฮียพ่อยให้พ่อมาเลยเนาะพ่อบางเทือว่าทางเจ้าหน้าที่มันมีการตรวจสอบก็จะได้ให้ความร่วมมือเน
0: า
1: ะ
0: แม่นแล้วตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ทางท่านพันโทอัมพรคำอุนทรห้องแผนกตำรวจสีน้ำจราจรเมืองไซเศรษฐาอยู่ในสายแล้วเจ้าสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีตอนเช้า
0: เจ้าสบายดีตอนเช้าเอาขอบใจหลายๆท่านพันโทอัมพรที่ได้เข้าร่วมสนทนาในรายการขับขี่ปลอดภัยประจำแต่ละอาทิตย์เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทั้งนักขับขี่หรือว่าผู้ขับขี่ก็คือทางรายการขับขี่ปลอดภัยเจ้าเอาก่อนอื่นถามทานเลยเนาะว่าเป็นยังไงสำหรับเส้นทางการสัญจรอยู่ทางเมืองไซเศรษฐาในมื้อนี้
2: เจ้าก็อีกคนนึงสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าแนะนำตั้งนาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเมืองไปที่ท่าประกอบรายงานโยเกี่ยวกับสภาพการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองไซเศรษฐากี่บ่เฮารับผิดชอบในการระบายการสัญจรอยู่แต่ละมื้อเนาะในนั้นก็มีอยู่4เส้นทางหลัก1มันเป็นเส้นทางไกลซ้อน2มันเป็นเส้นทางตั้งแต่พุ่นเนาะสำคีอามอนมาทาง

0: เนาะที่ตรงเงียนกับตัวการสัญจรนี่ในสภาพเป็นปกติในปัจจุบันนี้เนาะในสี่เส้นทางหลักของเมืองสยิตาพวกเขานี่ก็ยังสับสนนิดนึงช่วงระยะ7โมงหา8โมงครึ่งอยู่เส้นทางขาเข้านี่ตั้งแต่ที่เงียบแคมป์นั่งตรงดูขึ้นมหาประตูชัยเนาะนั่นก็คือว่าสรุปเนี่ยเกี่ยวกับการสัญจรอยู่ขอบเขตบริเวณเมืองสยิตาพวกเขาเนาะเจ้า
1: คือว่าการระยะนี้กับยังแค้นอยู่เป็นบ่ทานเพราะว่าห้องเฮียนพื้นผักดิเนาะ
0: เจ้าแม่นแหละตัวจะลองเฮียนกับที่ว่าปิดเทอมแล้วเนาะก็เช่นว่าการสัญจรไปมาก็เห็นปกติทีนี้ก็บ่เห็นมีความยากอะไรเจ้า
1: เจ้าแล้วว่าเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นได้ทัน
0: เจ้าเฉพาะอุบัติเหตุโอ้อาทิตย์นี้ที่ว่านักเนาะเกิดขึ้นหมดมีอยู่18เรื่องในนั้นก็คือว่าได้เขาเลยขี่ดำเนินตามขั้นตอนมี9เรื่องเนาะมันมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนี่3คนเจ็บสมควรนี่11คนสาหัส1เสียชีวิต1ตัวเสียชีวิตขึ้นนี่เนาะนั่นก็ถือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นภายในคลิปนี่ตัวนักรองเจ้าทั้งหมดนี่18เรื่อง
1: จ้
0: ะในนั้นเฮาพวกเฮาได้เขาเลยขี่ดำเนินตามขั้นตอนมี9เรื่องเจ้า
1: และสภาพอุบัติเหตุที่มาเกิดขึ้นหลายในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เฮาพอฮู้เรื่องเกี่ยวกับสาเหตุบ่ท่าน
0: เจ้าก็สาเหตุหลักๆก็มันปัญหาที่1แล้วมันปัญหาการดื่มเหล้าหรือชิงเหล้าแล้วขับขี่ยานพาหนะเนาะแล้วปัญหาที่2เกี่ยวกับการใส่ความไวแล้วปัญหาที่3แล้วมันตอนนั้นเราเลี้ยวบ่รับประกันเนาะบางส่วนนี่ก็ว่าเห็นรถจักรมันอยู่ใกล้แล้วเลี้ยวผมเชื่อว่ามันเกิดเหตุว่าก็เรื่องนี้ที่มีการเลี้ยวนี่ตัวมีอยู่ประมาณครึ่งนึงของการเกิดอุบัติเหตุเนาะนี่ก็ตัวนาซึ่งนานี่จะมีอยู่สี่ลายเนาะตรงนั้นก็บ่ปล่อยชิดทันจะมีอยู่ก็คือว่าหลักๆอะไรมันการเลี้ยวนี่แหละแต่เปลี่ยนไว้เนาะคลายเกิดอุบัติเหตุเจ้า
1: อันนั้นท่านมาทวงพรเฮาพอฮู้น่ะข้อมูลบอกว่าอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นนั่น18รายเจ็บ3สะสมควร1สาหัส1เสียชีวิต1นี่นะเกณฑ์อายุที่ว่าเกิดขึ้นนี่เฮาฮู้บ่ในขณะนี้นะเจ้า
0: อันอายุนี่พ่อบ่เฮาบ่ได้สรุปเนาะตัวนี้เนาะก็ชื่อหลายก็มันวัยกลางคนนี่แหละเนาะแต่ที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี่ก็อายุก็มีแต่20ปลายเนาะ
1: ว่า
0: เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยพวกเราเคยบุรีอันนั้นกำกับเก็บเรื่องนั้นสรุปนี่นะ
1: เจ้าเนาะขออภัยท่านผู้ฟังเนาะสายลุดไปก่อนจังหน่อยให้ทางทีมงานของพวกเราติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่เพิ่นตื่มอีกในตอนนี้เนาะทางก็สามารถส่งข้อมูลหรือว่าประกอบความคิดความเห็นเข้ามาในรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะทางเพจของวิทยุลาวเนชั่นแนลเรดิโอหรือว่าจะส่งข้อมูลผ่านทางเพจขับขี่ปลอดภัยโดยกลุ่มก็ได้และอีกจักหน่อยถ้าหากว่าพวกเราติดต่อหาทางเจ้าหน้าที่สนทนากันเติมหลังไม้ทางก็สามารถโทรมาได้0305787052
2: เจ้าแม่นแล้วเนาะการทางเจ้าหน้าที่ก็หาก็ได้รายงานไปเนาะตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุเนาะรายการหลายๆคนที่รับฟังอยู่บ่ว่าจะเป็นมีทางแฟนรายการเนาะทางนครหลวงจันทน์หรือว่าทางอยู่ต่างแขวงเนาะนอกจากทางเมืองไซเซธาแล้วมีรายการต้องการอยากให้พวกเราติดต่อสัมภาษณ์ทางเมืองใดเนาะในนครหลวงจันทน์เก้าตัวเมืองหรือว่าจะเป็นทางต่างแขวงใดก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาทางรายการขับขี่ปลอดภัยพวกเราได้เลยเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ในสายเติมแล้วเจ้าสบายดีอีกเช่นหนึ่งท่าน
3: เจ้าสบายดีเจ้าขอโทษเมื่อกี้มันบวมตัดยังไงเน
1: า
3: ะ
1: เจ้า
3: เกี่ยวกับเรื่องอายุนี่พวกเราก็ได้เก็บสถิติเนาะรายงานเกี่ยวกับประจำวันนี่นะ
1: เจ้า
3: จุดเป็นไรเนาะบาดเจ็บสาหัสบ่บาดเจ็บเล็กน้อยบ่หรือการเพี้ยนเล็กน้อยสมควรหรือใส่การบริการนี่พวกเรามีเนาะ
1: เจ้า
3: หรืออันนี้พวกเรายังบริการ
1: เจ้าเพราะว่าพอมาสังเกตว่าน่ะผู้ดีถึกระยะของการพักเฮียนเนาะท่านเนาะย่านว่านักเฮียนอันน่ะทีกับเจ้าสิงแล้วบอแล้วส่วนกันไปเฉลิมฉลองอีต่างๆก็เลยถามข้อมูลตอนนี้บ่เป็นหยังท่านและอันกรณีที่ว่ามีผู้เสียชีวิตนี่มันเกิดขึ้นอยู่ใส่นี่ท่าน
3: เจ้าเกิดอยู่ในบ้านเชียงดามคืนนี้เนาะอยู่อันฟังทางเป็นทางซอยน่ะรถกระบะกับรถจักรตัวต่ำแล้วก็ชูลงไปฮะ

0: 因为顾客披露，当然不接啥子喏，那不算太小小的卡车喏。
1: 哦，มี2คนเนาะนี่เนาะอันขี่รถ
0: จ
1: จ
0: ั
1: ัก
0: ง
1: รเน
0: น
1: า
0: ะ
1: ะท่านเจ้าทางซอยนี่ก็เป็นทางดีอยู่บ่ท่านขี่ไว้หรือว่าจังไหนนี่
0: ก็อันนี้ก็เฮายังบ่ทันได้เก็บกรรมเจ้าเพราะว่ามันพันนี่เขาเจ้าดำเนินเนาะตอนน่ะเกี่ยวกับพอดีอุบัติเหตุที่มีคนเสียชีวิตเนาะเจ้า
1: อืมก็ต้องแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ว่ามีผู้เสียชีวิตนี่นะเจ้าและเวียกง
0: เจ
1: า
0: ้
1: น
0: า
1: อื่นๆที่ทางเจ้าหน้าที่เฮาปฏิบัติโดยเฉพาะก็แม่นเวียกงานการโฆษณานี่ยังสืบต่ออยู่บ่ทางตัวนี้
0: เจ้าอันนี้ก็ถือว่าปฏิบัติตามแผนของทางกลุ่มก็คือทางพันธุ์ตำรวจจราจรนครหลวงเนาะได้แนะนําเจ้าคิดแต่ละเดือนเนาะเพื่อพวกเฮาเป็นเฮ็ดประจําเกี่ยวกับเรื่องการลงโฆษณาตัดกล่าวเตือนผู้ขับขี่บ่ใส่หมวกกันกระทบหรือเหยียบทางมาลายนี่พวกเฮาถือว่าปฏิบัติตามที่ชี้นําของทางคันถึงเฮ็ดมาเป็นประจําเลยเนาะเจ้า
1: เจ้าอ่ามาอีกหนึ่งเวียกงานท่านมาทูอมพรเพราะว่าวางอาทิตย์แล้วนี่ท้ายเดือนมิถุนาเนาะต้นเดือนกรกฎนี่นะทางโยธาธิการที่เพิ่นมีการแจ้งการออกมาเรื่องเกี่ยวกับการโจ๊ะเรื่องเกี่ยวกับการขุดบ่อดินบ่อหินบ่อทรายการขนส่งในยามฝนนี่นะอยู่ทางเมืองเฮานี่แม่นบ่เห็นแล้วมันบ่ปรากฏการนี่รถที่ว่าแกดินแกหินแกทรายนี่
0: เจ้าส่วนนั้นน่ะการปิดบ่อดินนี่เนาะนับแต่วันที่30มานี้เนาะ
1: เจ้า
0: ก็สังเกตลมแล้วก็เห็นว่ารถบรรทุกแกดินดําดินแดงนี่กับทรายนี่ก็ถือว่าเห็นว่าก่อนเบาลงเกือบจะว่าครึ่งนึงพุ่นแหละ
1: โอ้
0: แต่ว่านี่นั่นก็ปราศจากบ่ได้เนาะบางจุดบางบ่อนก็ยังมีการสืบต่อแกถมหรือว่าการปรับปรุงดินหันยังมีอยู่เจ้าอันนี้อยู่ทางเมืองของเฮาถือว่าเป็นสานเมืองเนาะมันจะประสาทบ่ได้เก็บกับการเกยินเกซ้ายนี่เจ้า
1: อืมแต่ว่าตัวนี้แม่นกาซิเมนได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าขั้นตัวองค์การใดหรือว่าบริษัทใดที่มีโครงการด่วนของรัฐบาลก็แม่นสามารถเฮ็ดได้แต่ต้องมีเอกสารเนาะท่านเนาะตัวนี้เนาะแต่ว่าในมง
0: อัน
1: นั้นโดยในมงหีบด่วนนี่บ่เห็นแล้วเนาะท่านเนาะ
0: ในมึงหิบด้วนพวกเขาก็เลยลงเป็นประจำเนาะตัวนี่ก็ถือว่ามันก็ลุดไปเป็นครึ่งพุ่นแหละเกือบอยู่ว่างี้จนเกือบบ่มีเนาะ
1: อืม
0: นี่นะ
1: เจ้า
0: ช่วงนี้ก็ยามฝนแดการเกดินเกทรายนี่ก็ถือว่าเบาลงหลายเติบแล้วปัจจุบันนี้เจ้า
1: เอาในตอนท้ายโครงการสนทนาก็อยากให้ทั้งท่านพันธุอําพรเนาะได้ฝากถึงผู้ขับขี่ตื่มอีกแน่เจ้า
0: ไปอีกครั้งนึงครับเจ้าแนะนําตั้งหน้าเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าจรเมืองศรีสาก็ขอให้ห้องมายังนะครับที่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะกับปัจจุบันนี้ก็เป็นเข้าฤดูฝนเต็มชวนแล้วเนาะก็เห็นว่าอยู่ตามสายทางหรือว่าอยู่ตามสิ่งทางต่างๆที่ไปมานี่ก็มีความยุ่งยากโดยเฉพาะกับยามฝนตกเนาะก็ถือว่าอยู่ทั้งเมืองเฮาก็มีคนเสียชีวิตย้อนนั้นน่ะฝนตกอยู่ทาง400นะครับทําซอยฟ้าเนาะนั่นก็ถือว่าอันย้อนผู้ขับขี่ประมาทเลินเล่อหรือว่าบางเถื่อก็ลืมชิงเมาแล้วขับขี่ไวเกินขอบเขตเนาะบ่ฮู้ว่าจุดนั้นหั่นจะมีบกน้ําบ่หรือว่ามีหุ่มบ่หรือว่าน้ําท่วมบ่จังซั่นนั้นมันก็เฮียฮ้อมันยังนะขับขี่ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบของการสัญจรโดยเฉพาะกันเป็นกลางคืนเนาะก็ให้ได้มีไฟตาอะไรเนาะแล้วก็มีแนวเซฟตี้ด้วยเงินเกลือปลอดภัยในการขับขี่หรือว่าการสัญจรไปมาไหวเกิดอุบัติเหตุเกณฑ์ตัวเองหรือว่าบุคคลอื่นเนาะในเมื่อเกิดอุบัติเหตุมาแล้วรุดแล้วจะมีการสูญเสียโดยเฉพาะก็เป็นทรัพย์สินเงินคำแล้วก็มีลาแล้วก็วัตถุสิ่งของอื่นเนาะให้แห้งไปกว่านั้นก็สังเกตชีวิตคืนเมื่อคืนนี้เนาะที่ว่าอันนี้ก็ย้อนการประมาทเลินเล่อของนะครับขี่ในยามพันมามีคืนสั่นก็ขอขอบใจเจ้า
1: ก็ต้องขอขอบใจทั้งทานพันธุอําพรคําอุนทรฮ้องแผนกตํารวจสีน้ําจราจรเมืองไซเสถาที่ให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ในรายการขับขี่ปลอดภัยขอบใจหลายๆท่าน
0: เจ้าขอบใจเช่นเดียวกันเจ้า
1: เจ้าเจ้าเอาท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นการรายงานเกี่ยวกับสภาพ การสัญจรในแต่ละเส้นทางและการรวมทั้งอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา
2: เจ้าเนาะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันไปแล้วเนาะการสาเหตุนี้นะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสาเหตุเก่าๆเดิมๆเนาะที่ว่าเคยเกิดนะบ่ว่าจะเป็นการใส่ความไว้บ่จังซี่การดื่มสิ่งมึนเมาการซิงแซงบ่รับประกันและก็กรณีอื่นๆเนา
1: ะ
2: ก็เป็นตัวใดที่ว่าเป็นสาเหตุหลักก็คือยังเป็นหลักอยู่จังซี่
1: น
2: ่
1: ะ
2: ก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะรับฟังแล้วอยากให้เอาไปเป็นสติเอาไปหมุนไส้เบิงเนาะในการขับขี่การใช้รถใช้ถนนแต่ละมื้อแต่ละวัน
1: เจ้าแม่นแล้วเอาท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้ทุกท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปจึงมาสนทนากันเติม
3: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนคำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพักกันมาจุดเลยเนาะ
4: ยังได้แม่มันพวกเขายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อทีให้เนื้อทีสวนของพวกเขาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่ผ้าให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
3: อยู่แล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
4: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเขาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับใหม่และใส่โทษหลายคนได้ที่จุดให้จุดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
3: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจุดป่าแบบซาซายยังคล้ายแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
4: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจุดให้จุดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
3: ้คันสั้นอาทิตย์หน้าเฮามาถางแล้วป้องกันไฟและอนามัยกิ่งไม้หญ้าใบไม้แห้งออกรอบให้และสวนเฮาก่อนแล้วจึงค่อยจุดเนาะ
4: แม่นๆ มันบ่เสียเวลาหลายดอกค่อยเฮ็ดค่อยไปมันหักสิแล้ว
3: ดีๆๆเฮ็ดจังซี่ล่ะพวกเฮาจึงจะปลอดภัยป่าไม้ก็จะบ่ถูกทำลายความเสียหายก็จะบ่มี
5: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าซาซายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
6: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปั่ว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ยา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนเปลี่ยวยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548-9030 5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทางประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ตอนหับทุกทานกับคืนขอสู่รายการขับขี่ปลอดภัยซ
2: ึ
1: ่งท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเขาที่พร้อมออกอากาศสดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz FM 94.3 MHz และพวกเขามีการไลฟ์สดผ่านทางเพจ Lao National Radio แชร์ต่อเพจขับขี่ปลอดภัยและเพจ LNR Infotainment
2: จ้าวค่ะทักทายมิตรรายการกับพ่อมาอยู่น้ำกันเนาะระยะที่2ของทางรายการนั้นผู้ฟังสำหรับระยะนี้เนาะฝนกระตุกแล้วเนาะบางเส้นทางนี่ก็แม่นเป็นขี้ตม
1: เปื้อน
2: เปื้อนเป็นขี้ตมเน
1: า
2: ะบรรดารถจักรรถใหญ่เนาะที่ว่าสังเกตเวลาเฮาขี่ไปทางเปื้อนเนาะเวลาขึ้นมาทางคอนกรีตบ่ทางปูไปตรงอย่างบ่มันก็จะเป็นติดเอาขี้ตมมานําเนาะและโดยเฉพาะเขตไหนที่ว่ามีโครงการก่อสร้างนี่ก็ยิ่งเปื้อนหลายแหละเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็พอดีเปิ้นมาเห็นทางสื่อออนไลน์เอาลงแมนยูเขตสนามม้าเน
1: า
2: ะเพิ่นว่าทางโครงการก่อสร้างนี่ปล่อยปะละเลยแบบนี้บ่ฝนตก ล่อรถนี้หยับดินออกมาทั้งใหญ่ทุกข้างเลยโครงการก่อสร้างอันนาทั้งแถวสนามม้าว่าซั่นเด้
1: เจ้า
2: แต่ว่าเห็นเบิ่งตามคลิปวิดีโอแล้วนี่ก็คือแมนแท้ๆเนาะเหยียบเอาขี้ตมออกมาเปื้อนใส่ถนนหนทางสำหรับกรณีนี้นะถามว่าเขตใดที่ว่ามีการก่อสร้างมักจะเป็นเนาะแต่ว่าหลังจากออกมาควรสีบล้างตีนรถแน่เนาะบ่ซั่นก็แมนเฮ็ดแล้วแล้วก็ควรมารับผิดชอบทางใดที่เปื้อนเอารถน้ำมาสีดคืนเพราะว่าให้สะอาดคืนคือเก่าเน
1: า
2: ะ
1: แมนแล้วปอได้ว่ากับส้มเซยหลายๆโครงการได้สุภลินที่ว่าเพิ่นก็มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2: เจ้า
1: ด้วยการว่าเวลาที่มีรถบรรทุกรถขนส่งจะเป็นรถแก้ดินก็ดีหรือว่ารถอื่นๆที่เพิ่นขนเครื่องอุปกรณ์นะเข้าในโครงการก่อสร้างเพิ่นก็จะมีการอนามัยแล้วก็ล่างทางให้พร้อมคือเฮาเห็นแล้วก็เฮายกให้เห็นตลอดก็คืออยู่ข้างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นโครงการก่อสร้างตัวสนามกีฬา
2: เ
1: จ้าอนุวงศ์นี่เนาะกับส้มเซยเพิ่นคือกันอันนี้เฮาเห็นตัวจริงเฮาก็จึงได้ว่าเนาะแล้วก็จะมีอีกโครงการนึงที่โนรีเห็นเป็นโครงการอยู่บ่อนั่นสร้าง3หัวเจ้าฟังมุม
2: เจ้าผู้คอยเห็นทางเปื้อนเลย
1: เจ้าฟังมุมตัวนั้นเนี่ยเพิ่นก็จะมีการนั่นขั้นแล้วก็รู้สึกว่าเส้นทางนั้นก็จะบ่เปื้อนนะจะบ่มีขี้ดินที่ว่ามันตกขี้หญ้าอันนี้ก็ส้มเซยแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่เฮาอาจจะบ่เห็นแต่ก็ส้มเซยเพิ่นที่ว่าเพิ่นมีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็รับผิดชอบต่อหน้าวิทยาเพิ่นเฮ็ดอยู่ว่าซั่นซะแล้วก็อยากให้หลายโครงการที่อาจจะเบิ่งข้ามเกี่ยวกับปัญหานี
2: ้
1: เนาะเพราะว่ามันบ่แม่นปัญหาเรื่องน้อยๆว่าอ่ะรถอันนั้นที่ว่าไปขนเครื่องไปส่งดินอีหยังต่างๆแล้วดินติดรถมาหน่อยเดียวนึงบ่เป็นหยังดอกฝนตกใส่กันแล้วไปจังซี่นะมันบ่ได้นะบ่อยากให้คิดแบบซั่นอยากให้ว่ารับผิดชอบนํากันเติมเจ้า
2: เนาะบางโครงการนี้ได้ยินแล้วก็สะดุ้งไวได้เนาะอู้เพิ่นก็เนาะกลับไปแก้ไขให้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้าน
2: ี่ก็แม่นเห็นประชาชนส่องแสงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์พอดีระยะเมื่อกี้นี้เนาะน้องลิก็ได้สัมภาษณ์ทางพันธุอมพรเนาะเกี่ยวกับเรื่องปิดบ่อดินแล้วจังซี่เพิ่นได้นะมียังมีรถแก้ดินอยู่บ่ห่างเจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานไปแล้วแม่นเฉพาะเมืองไซเศรษฐาเนาะจะเอาแจ้งการของทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิ่งสารนอมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับฟังน้ำกันในรายการขับขี่ปลอดภัยเรื่องยุดเซาหรือว่าปิดการถมดินแดงดินดำสัวขาวในเนี่ยฤดูฝนก็คือตามแจ้งการนี้มันเริ่มตั้งแต่วันที่10กรกฎ2026หา30ตุลา2026อันนี้มันเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นก็แจ้งแหละยุดเซาแล้วเนาะปิดแล้วในระยะฤดูฝนนี่เพราะว่าเฮ็ดให้การขนส่งดินการถมดินหันจะสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างของดินถนนหนทางทรัพย์สินของรัฐสังคมเป็นต้นกระแมนเฮ็ดให้เส้นทางสุดโสมเปเพเปื้อเปื้อนย้อนการขนส่งดิน
1: แมนแหละเจ้าก็ถือว่าเพิ่นได้แจ้งออกมาเป็นที่ย้ำห้อยว่าเพิ่นจะปิดเดือนในระยะนี้เจ้า
2: และก็สำหรับบรรดาผู้ประกอบการบริษัทใดที่ว่าจำเป็นต้องได้นำไส้ดินดำดินแดงเข้าในโครงการที่เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลก็แม่นให้เอาเอกสารอนุมัติโครงการจากรัฐบาลหันแจ้งและก็เสนอต่อทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครวิ่งสันเพื่อจะได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการ
1: แม่นแล้วเนาะสำหรับแจ้งการนี้แม่นเพิ่นเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่30ตุลาเนาะ2026นี่กันระยะเวลากับประมาณ4เดือน
2: เจ้าแม่แล้วอย่าลืมได้ถากว่ายังมีโครงการขนส่งดินในช่วงเวลานี้ที่ว่าบ่ได้มีหนังสือไปถูกต้องหานานอกก็คือเพิ่นแจ้งปิดแล้วหานะก็แม่นได้มอบให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรนี่ดำเนินการกักรถปั๊บใหม่ตามระเบียบการยางเข็มงวดโลด
1: แม่นแหละอันนี้พวกเรามาประชาสัมพันธ์กันเติมเพื่อให้หลายๆภาคส่วนโดยเฉพาะก็แม่นภาคส่วนรถแก่ดินเนาะหรือว่าภาคธุรกิจที่ว่าเพิ่นรับผิดชอบอยู่ก็ให้ปฏิบัติตามแจ้งการนี้ยางเข็มงวดเช่นเดียวกันเจ้าวันนี้มาเว้าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสังคมหน่อยนึงเป็นอย่างจริงยกขึ้นมาเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับการสัญจรการจราจรแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนบ่เฉพาะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็คือผู้ปกครองก็ต้องได้มีส่วนร่วมสุภลินทร์พอว่าอยู่ในนี่เนาะอยู่ทางเมืองทุรคมแขวงเวียงจันทน์พุ่นแหละในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ทางกองบัญชาการป้องกันความสงบเนาะเมืองทุรคมเพิ่นได้เปิดพิธีศึกษาอบรมให้กับนักขับขี่ที่ละเมิดได้ผู้ที่ละเมิดผู้ที่ละเมิดแล้วเนาะผู้ที่ละเมิดก็จราจรแล้วก็ดัดแปลงสภาพเทคนิครถโดยการเป็นประธานของทานพันโทไซพรจันทราชคณะผักกองบัญชาการปกสเมืองทานพันโทไซพรจันทราชนี่ปะนะจันทราชนี่เนาะเพิ่นก็ได้กล่าวว่าในระยะต้นปี2016นี่นะที่ผ่านมานี่แหละทางแผนกตำรวจกองจราจรก ของภาษาการเมืองนี่ก็ได้ลงเคลื่อนไหวติดตามต้านปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมโดยเฉพาะก็แมนผู้ที่ว่าใช้รถใช้ถนนก็คือวัยรุ่นที่ขับขี่รถไวใช้เสียงดังเนื่องจากการดัดแปลงสภาพเทคนิครถจักรใช้อย่างน้อยก็มีใช้ท่อเสียงดัดแต่งหรือว่ารถที่ว่าบ่ติดป้ายทะเบียนเจ้าหน้าที่ก็สามารถเก็บกู้พาหนะครั้งนี้ได้ทั้งหมดอยู่13คันและก็ดังนั้นเนาะทางแผนกตำรวจจราจรกองจราจรนี่นะจึงได้เรียกตัวนักขับขี่ที่ทั้งผู้ปกครองพร้อมเนาะเข้ามาศึกษาอบรมพร้อมทั้งให้ผู้ขับขี่นี่มั่งและก็ทำลายอะไรที่มีการดัดแปลงสภาพเทคนิครถออกได้สุภลินนอนเอาออกเลยแล้วก็เอาอะไรใหม่มาประกอบใส่คืนให้มันถูกต้องตามเทคนิครถแถละจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เฮ็ดบทบันทึกเพื่อบ่ให้กลับมากระทำผิดพร้อมทั้งมอบรถจักรจำนวนดังกล่าวนี่คืนให้เจ้าของ
2: อ
1: ันนี้เพิ่นก็ได้เอิ้นทั้งผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะก็เป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มฮะเจ้า
2: เนาะก็ดีได้ศึกษาอุหมพร้อมกันแบบนี้เนาะก็หวังว่าเขาเจ้าจะมีสติหลายขึ้นเนา
1: ะ
2: ในเวลาของการขับขี่แล้วก็ในเวลาที่ไปเสริมไปแต่งอะไรที่มันเกิดมาโบยังซี่เนาะหรือว่าอย่างรถนี้ส่วนหลายแล้วนี่ส่วนหลายวัยรุ่นมักจะเห็นเป็นล้ออย่างน้อยแต่งโทดัง
1: ๆแมนแวนกับบ่ใส่
2: เจ้า
1: อันนี้ก็อันตรายในเวลาขับขี่เพราะว่า1แล้วมันผิดจากเทคนิครถเก่าเดิมมาแล้วนะแล้วก็ไปดัดแปลงมันนี่ซั่น
2: เจ้าเนาะกะอันนี้โดยเฉพาะแล้วนี่ระยะพักของเฮียนเนาะพักของเฮียนนี่กับผู้แลเดือนกันยาเนาะเปิดสุกเฮียนใหม่เนาะ1กันยาเนาะหลายๆคนก็สิมีเวลาพักเนาะฉะนั้นอย่าลืมเนาะวัยรุ่นวัยหนุ่มเฮาและอย่างนี้ก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้
1: เจ้า
2: สำหรับหลายของเฮียนในตัวเมืองนี่มันเฮียนเพิ่มได้เห็นน้องๆนี่ไปของเฮียนเต็มคือเก่าโดยเฉพาะมสเวียงจันทน์เนาะไปเฮียนเพิ่มเต็มละเก่าเฮียนอื่นๆแต่ว่าสำหรับอยู่แขวงอื่นๆทางต่างแขวงเนาะบ่ฮู้ว่าน้องๆใช้เวลาไปกับอย่างเฮียนเพิ่มโบเฮ็ดกิจกรรมโบหรือว่าซวยเวียกพ่อแม
1: ่เจ้า
2: อันนี้ก็แม่นให้บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองได้ติดตามเติมได้พฤติกรรมของลูกหลานเน
1: า
2: ะ
1: แม่นอันนี้ต้องได้ใกล้ชิดติดแท้ๆเพราะว่าวัยหนุ่มวัยขนองเดี๋ยวนี้กระเจ้าก็อาจจะอาจใช้คำว่าวางหู้เทาบ่ถึงการหรือว่าอาจจะว่าเป็นกลุ่มแก๊งซวนกันไปจังซี่นะ
2: เ
1: ขาก็เห็นปรากฏการณ์หลายเนาะขี่รถที่ว่าเป็นพึ่งเป็นแพในยามกลางคืนก็สร้างความเดือดร้อนแล้วก็รบกวนสังคมก็หลายจุดหลายบอนทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็พยายามในการที่จะไปปราบปรามแล้วก็ศึกษาอบรมอยู่แล้วก็เคียงคู่กับเจ้าหน้าที่แน่นอนว่าทางสถาบันการศึกษาห้องคำห้องเฮียนแล้วก็สถาบันครอบครัวก็ต้องมีส่วนห่วมหลายภาคส่วนน้ำกัน
2: แม่นๆคือเฮาสังเกตผ่านมาอันที่ว่ากลุ่มแก๊งที
1: ่
2: มาก่อเหตุยามกลางคืนมาปุ้นจี้ชิงทรัพย
1: ์
2: เอารถนะก
1: ็
2: เป็นกลุ่มแก๊งของวัยรุ่นที่ว่าเพิ่นนัดกัน
1: 16 17ปีนึงได
2: ้รวมตัวกันมา
1: แม่นๆเจ้า
2: โอ้ยท่านผู้ฟัง
1: มีสื่อมีสื่
2: อแก๊ง
1: มีสื่อแก๊งอีกต่างหากท่านผู้ฟังอันนี้อันตรายแท้ๆรู้สึกว่าเฮาบ่ได้ยินนี่แบบนี้นี่มาโดน
2: เนาะ
1: โดนคือสมัยตะกี้ตะก่อนฮะเนาะสมัยเฮาฮะนะ
2: ก
1: ็จะมีแกล้งอยู่แต่ว่าระยะนึงมาก็คือว่าเงียบไประยะนี้ก็เริ่มมีขึ้นมาอีกละ
2: การกระหาก็ได้ยินเนาะเพราะฉะนั้นกะหรือว่าอาจจะมีที่เฮายังบ่ได้ฮู้อีกที่ยังบ่เป็นข่าวอีกเนาะก็ยังให้พ่อแม่ผู้ปกครองแหละเน้นใส่ตื่มเน
1: า
2: ะเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้ใส่ใจกันเพิ่มตื่มปรากฏการย่อท่อทางสังคมอีกอันนึงใดอันนี้ก็ได้
1: แม่นแล้วเนาะอันนี้ก็อยากให้ใส่ใจน้ำกันและการขับขี่ก็เส้นเดียวกันท่านผู้ฟังคือทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้เตือนออกมาตลอดว่าสาเหตุที่ว่าเกิดขึ้นและอีกเรื่องนึงที่อยากย่ำเตือนการที่ว่าขี่รถออกมาทั้งหอมเนี่ยนะสุภลินอยากให้เบิ่งอ่ะนะบ่ให้จวดออกมาบัดเดียวหั่นนะ
2: อยากให้รู้แน่
1: จอดอยู่ปากหอมก่อนเน
2: า
1: ะแล้วบ่ให้จอดออกมาสวดๆอีกได
2: ้
1: มันอันตรายก็ต้องจอดแบบบ่ต้องเกินออกมาจากปากหอมหลายแล้วก็เบิ่งเหลียวซ้ายเหลียวขวาแล้วจึงจะเลี้ยวหรือว่าไปถามทิศทางที่ตัวเองอยากไปนะบ่แม่นว่ามาแล้วเป็นขี่จวดออกมาเลยนะมันอันตรายบางเทื่อผู้ที่ว่าก็เจ้าขี่รถมาทางสื่อเนาะทางถูกต้องแล้วนะมันอาจจะบ่เห็นเด
2: ้สลายอันนี้เขาจะเห็นคือจะเห็นอยู่เส้นทางคูเวียงที่เป็นเส้นทางหอมน้อยขึ้นมาใส่เส้นคูเวียงเส้นลักเพราะว่าสังเกตว่าเส้นคูเวียงนะทางหอมนะมันจะเป็นค่อยมันจะต่ำเน
1: า
2: ะเส้นทางลักนี่มันจะสูงแล้วรถนี่โซลายค่ะเจ้าจะดันหัวรถขึ้นมาอย่าดันหัวรถขึ้นมาหลายเนาะเพราะว่ามันจะเป็นค่อยเด้สินะซึ่งบางคนกับแมนบ่ค่อยจะรอแมนขี่ออกมาไวๆเลย
1: แมน
2: เลยออกมาน้องสนั่นนี่ต้องได้ระวังเพราะว่าเส้นทางเคลื่อนกับเส้นทางที่แคบแน่
1: แมนเจ้า แล้วก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับการจอดรถอีกเรื่องนึงท่านผู้ฟังก็มีทักแฟนรายการที่เป็นส่งข้อมูลมาเพิ่นว่าขอความความมือแล้วก็ใส่ใจเติมสําหรับผู้ขับขี่ทั้งหลายที่มีบ่ว่าจะเป็นรถจักรหรือรถใหญ่ก็ดีท่านผู้ฟังในการจอดรถอยู่บนทางโค้งนะอยากให้เพื่อแล้วก็เห็นใจคู่ห่วมทางหรือว่าผู้ที่ว่าสัญจรตามถนนตื่มเพราะว่าเวลาไปจอดมึงแท้สบายตัวอยู่แต่ว่าสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมันว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตสำนึกเดี๋ยวแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมนำท่านผู้ฟังคันที่จอดแล้วก็เบิ่งตื่มเนาะว่าเขาจอดอยู่จุดนี้บอนี่มันจะไปกีดขวางการสัญจรหรือว่าคนอื่นบอถ้ามันกีดขวางก็ให้เห็นใจว่ายับไปหน่อยนึงไก่เน่ก็สร้างมันแต่ว่าบอเดือดร้อนคนอื่นนะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับตนเองและคนอื่นก็ให้เฮ็ดซะอย่าบักกายแบบอ่ะค่อยสบายก็พอแล้วค่อยจอดอยู่นี่แหละจอดปุ๊บลงปรับไขประตูแล้วก็เข้าห้างโลดสมมุติว่านะ
2: เจ้าเนาะแต่ว่าก็สมเสียหลายเขตหลายๆบอนเนาะที่ว่ามีการจัดสรรสถานที่จอดรถให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะก็คือวังล่าสุดนี่ก็เห็นทางแผนกโยธาธิการและขนส่งเนาะเพิ่นมีการออกมาแบบสำรวจความคิดเห็นเน
1: า
2: ะของผู้ใช้รถใช้ถนนนี่แหละว่าให้ช่วยกันประกอบคำเห็นเนาะใช้ทางขอตกลงมาด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถภายในนครหลวงจันทน์กะเพื่อว่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมนอละกาได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลนอเพิ่นก็อยากให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมนํากันแหละพอเพิ่นพร้อมอยู่ในขั้นตอนของการค้นคว้าอยู
1: ่
2: นอแล้วเพิ่นก็จะปรับปรุงออกมาให้แท้เหมาะที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากขอคําเห็นจากสังคมนี่แหละระยะนี้อยากให้ระดมความคิดซอยกันเน
1: า
2: ะประกอบความคิดเห็นซอยกันเนาะว่าเฮาจะเฮ็ดแนวใดเพื่อให้ทางขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองและพัฒนาสถานที่จอดรถในตัวเมืองนครหลวงจันทน์นี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดสามารถตอบแบบสอบถามได้ผ่านทาง Facebook กลุ่มของทางแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงวิ่งจันทน์เนาะอันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ไปแสดงความคิดเห็นนำกันว่าท่านมีความคิดเห็นแนวใดเนาะเพิ่นก็จะรับคำเห็นจากหลายๆคนแถบเนาะมาประเมินเบิ่งว่าแนวใดแท้เหมาะที่สุดเนาะเหมาะสมกับสภาพตัวจริงที่สุด
1: แมนๆพอว่าเว้าเรื่องเกี่ยวกับคำเห็นของมหาชนมันก็สำคัญในการที่จะไปปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับระบบอย่างต่างๆเนาะในปัจจุบันนี้มันก็ง่ายขึ้นเพราะว่าช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เวลาที่เราประกอบคําเห็นกับมันก็จะง่ายแล้วก็ฮ่วมๆกันง่ายเพื่อจะไปปรับใช้ให้มันแท้เหมาะกับตัวจริงก็คือรายการขับขี่ปลอดภัยที่พวกเราได้เว้ากันตลอดมาก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันเฮ็ดแนวใดให้การสัญจรตามถนนหนทางบ่สะพอแต่อยู่นครหลวงวิจันทน์ก็คืออยู่ขอบเขตทั่วประเทศได้มีความปลอดภัยและก็ทุกคนได้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับระเบียบกฎจราจรอย่างเคร่งครัดกันเติมอีกเพื่อจะลดพรเรื่องอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์ตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่ามันก็มีหลายหรือว่าแต่ละมื้อไอ้ว่ามื้อนี้คือกันเดี๋ยวจักหน่อยสุภลินทร์แล้วกวดเบิ่งว่าทางเจ้าหน้าที่เพิ่นส่งเกี่ยวกับตัวเลขอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นแต่ละมื้อมันเป็นเอาใดแดก็อยากให้ทุกคนได้ช่วยกันหรือว่าเป็นอีกนึงกระบอกเสียงหรือว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่ให้ทุกท่านได้แจ้งข่าวหรือว่าข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะก็เป็นเส้นทางต่างๆที่ควรหลีกเลี่ยงการสัญจรที่พวกเราต้องได้ใส่ใจต่างๆกับประกอบน้ำกันได้
2: เจ้าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำวันที่10กรกฎาคม2026สู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งทั่วประเทศมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดแม่น12รายพาหนะเปเพทั้งหมด23คันเปเพเล็กหน่อย8คันเปเพสมควร15คันและมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด16คนบาดเจ็บเล็กน้อย9สมควร7และมีกรณีเสียชีวิต1เนาะกรณีเสียชีวิตแมนอยู่คำมวนเสียชีวิต1รายรถยนต์ต่ำกับรถจักรและนอกจากนั้นเนาะขวัญที่ว่าเกิดอุบัติเหตุหลายก็แม่นนครหลวงจันทน์เกิด3ขวัญแม่นจันทน์3แต่บ่มีกรณีเสียชีวิตห้องลงมาก็แม่นแขวงบ่อแก้วแขวงบ่อลิคำไซละกาแขวงจำปาสักอัตตะปือเนาะอันนี้แม่นแขวงละ1รายตามตัวเลขที่ทั้งเจ้าหน้าที่ส่งมาแม่นประจำวันที่10กรกฎาคม2026
1: เจ้าส่วนว่าวันที่11สุภลินทร์ก็มีคือกันนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแม่นทั้งหมดอยู่15รายพาหนะเปเพนี่แม่น18คันเล็กหน่อย11สมควร17เนาะและคนที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนี่22เล็กหน่อย11สมควร6สาหัสนี่5และเสียชีวิต1คนเนาะสำหรับวันที่11ส่วนอันดับแขวงที่เกิดอุบัติเหตุหลายก็แม่นนครหลวงวิ่งจันทร์นี่ยังครองอยู่เน
2: า
1: ะมี6หลายแต่บ่มีผู้เสียชีวิตเนาะในวันที่11และหลวงพ่อบางนี่2หลายแขวงวิ่งจันทร์ก็2หลายแต่ว่าแขวงวิ่งจันทร์นี่มีผู้เสียชีวิต1หลายเป็นรถจักรล่มเองแล้วก็มีบริคำไซนี่2หลายแสดงว่าหลวงพ่อบางเวียงจันทร์แล้วก็บริคำไซนี่เกิด แขวงละ2ลายแต่ผู้เสียชีวิตมันเกิดขึ้นอยู่แขวงหนองจันทน์ส่วนหลวงน้ำท้าใน1ลายสัญญาบุรีก็1ลายแล้วก็แขวงเสียงขวางกัน1ลายอ
2: ัน
1: นี้เป็นอุบัติเหตุที่ว่าเกิดขึ้นในวันที่10กับ11เนาะส
2: ่
1: วนวันที่12เมื่อวานนี้เนาะวันที่12นะเม
2: ือง
1: เทือมื้ออื่นทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็สิส่งตัวเลขเข้ามาให้พวกเฮาตื่มและเป็นอย่างว่าบางคนว่าเป็นอย่างขึ้นมาอัปเดตแต่ตัวเลขกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าอุบัติเหตุบ่ได้มีเลยว่าจะมีน่ะท่าทีที่จะลดลงหรือว่าบ่เกิดนะเพราะแต่ละมื้อมันจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นหลายๆแขวงในขอบเขตทั่วประเทศอีก
2: เจ้า
1: เจ้า
2: เนาะซึ่งว่าทางเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมมาทั่วประเทศนี่ตามตัวเลขที่ได้รวบรวมมาเนาะมูลค่าการเสียหายนี่ก็ยังสูงได้ท่านผู้ฟังเนาะเสียหายทั้งชีวิตทรัพย์สินในแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนาะสิ่งที่พวกเฮาต้องการก็คืออยากให้ตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเป็น0แหละบ่ฮู้ว่าจะเป็นไปได้บ่ฉะนั้นแลกับขอความร่วมมือกับบรรดาผู้ขับขี่นำกันทุกๆคนเน
1: า
2: ะ
1: เจ้าแม่นแล้วอันนี้ก็ใส่ใจกันแท้ๆโดยเฉพาะก็แม่นผู้ที่เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นจังซี่นะผู้ที่มีขอเคยขับขี่มีประสบการณ์ก่อนก็บอกกับเจ้าแนววัยหนุ่มวัยรุ่นหรือว่าผู้ที่กระทำผิดบ่แม่นว่าเห็นเขาผิดแล้วก็แม่นสิปล่อยเลยไปบ่ได้เนาะอันนี้ก็แม่นเฮาก็ต้องแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับอันน่ะคนที่เฮาฮู้จักหักแพงท่านผู้ฟังเนาะเอาตอนนี้ 8:54 นท่านผู้ฟังสุภลินเพิ่นจะมีข้อมูลเข้ามาส่งเข้ามาในเพจของพวกเฮาเจ้า
2: เจ้าสบายดีมิตรรายการผู้โขงเนาะมีรายการเพิ่นว่าสบายขออนุญาตเนาะขออนุญาตฝากนำรายการเฮาไปยังผู้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบสวยเด้อเจ้าไฟแดงสายลุมนี่นะไฟเบื้องมาแต่ลาวพลคมเห็นขาดมาดุลแล้วเนาะยังบ่เห็นเพิ่นมาส่อมแปลงเช้านี้ค่ะเจ้าบ่เห็นไฟแดงไฟสัญญาณหยังก็เลยแล่นรถออกไปพอดีไฟเขียวเบื้องซ้ายเขียวนี่รถได้ออกโตเกือบปะทะกันอันตรายหลายเนาะอันนี้โอ้ยเนาะขอให้ทุกๆคนคอยไปคอยมาเนาะเดินทางปลอดภัยสำหรับกรณีนี้เพิ่นก็ใครแต่ว่าบ่เป็นหยังเนาะปลอดภัยเนาะแต่ว่าผู้ขับขี่ที่กระเจ้ามาจากทางที่ไฟเขียวเขาเจ้าก็บ่ค่อยพอใจปานใดเนาะเขาเจ้าเห็นรถคันอื่นที่ว่ามาจากเส้นทางอื่นไปนะแต่ว่าบางเส้นทางก็บ่ฮู้ว่าตัวเองเขียวตัวเองแดงเนาะคือว่าเพิ่นว่าหั่นแหละเนาะไฟมันบ่ได้หั่นนะเจ้าก็ขอบใจคำคิดเห็นมีรายการเด้อส่งมาหาพวกเฮาเนาะยังมีไฟอำนาจใดอีกก็อย่าลืมแจ้งมาเติมได้นี่ก็อีกหนึ่งจุดเนาะแล้วก็เห็นจุดที่ว่าได้รับการแก้ไขแล้วก็คือสี่แยกไฟแดงอยู่บนท่าดำอยู่บนขัวลาวได้รับการแก้ไขแล้ว
1: เจ้าเจ้า
2: จากที่เป็นมาดนเนาะบ่ได้มาดนจักเขียวจักแดงมาอย่างขนาดปัจจุบันนี่เอาไปใส่ใหม่แล้วได้
1: เจ้าเปลี่ยนแปลงแล้ว
2: มีตัวเลขพร้อมมีเวลาขึ้นพร้อมว่าเขียวจักวีแดงจักวีอันนี้ขอส้มเซยภาคส่วนเกี่ยวของเรื่องการไปการมากับบ่ได้ทราบส่วนคือแต่ก่อนแล้วเน
1: า
2: ะจะเป็นระเบียบหลายขึ้น
1: เอาท่านผู้ฟังก็ให้ใส่ใจเรื่องเกี่ยวกับระเบียบการสัญจรและก่อนเวลาจะหมดสุภลินประชาสัมพันธ์กันเติมในระยะนี้เนาะเพิ่นมีกล่องประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งเพิ่นจัดอยู่หอประชุมแห่งชาติและก็มีบูธวางแสดงของภาคส่วนสื่อต่างๆเนาะดังนั้นท่านใดที่ต้องการอยากจะไปชมหรือว่าไปติดตามก็สามารถไปได้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติ
2: เจ้า
1: ในตอนนี้เวลาจากทางรายการก็ถือว่าดำเนินมาเป็นระยะสุดท้ายแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับชมและก็รับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยซึ่งท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติมื้อนี้สุภลินมโนลีลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี
2: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นชั่วโมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าใน6เดือนต้นปีนี้ในทั่วประเทศสามารถปักดำเข้านาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 14% ผลผลิต 441,000 ตันเท่ากับ 11% ของแผนการผลิตข้าวรวมสำหรับข้าวนาปีได้วางคาดหมายผลิตให้ได้ 832,770 เฮกตาร์ผลผลิตประมาณ3,300,000กว่าตันในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่าปัจจุบันแมนอยู่ในระยะเริ่มต้นฤดูการผลิตในฤดูฝนคาดคะเนการปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศตกก้าและเฮ็ดนาหวานสำเร็จหลายกว่า50%เข้าให้ได้วางคาดหมายการผลิตสู่สุนให้ได้ 88,730 เฮกตาร์ผลผลิต 183,300 ตันมาฮอดปัจจุบันสามารถปลูกได้ประมาณ60%การปลูกพืชเสบียงอาหารสามารถปฏิบัติได้ 126,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45%ของเนื้อที่แผนการหมดปีแมน 280,910 เฮกตาร์คาดคะเนผลผลิตได้1ล้านกว่าตน
2: 2.4 การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนานาแสงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57% ของแผนการเทียบเศรษฐกิจเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54% ปลูกพืชเสบียงอาหารได้106,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45% ของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตันเท่ากับ 50.6% ของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 19.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12% ของแผนการ
1: ท่านสอนไซสีพันโดนให้ฮู้ตื่นว่ามูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมระยะ6เดือนต้นปีนี้ปฏิบัติได้ 11,691 กว่าตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 16% ในนี้อุตสาหกรรมปรุงแต่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าหมู่แม่นหมวดผลิตเครื่องดื่มการผลิตเจียและผลิตภัณฑ์เจียการผลิตสารเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าการจราจรสินค้าระยะ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้62,766 ตื้อกีบเท่ากับ 50% ของแผนการเทียบเศษระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น 21% จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
1: อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: อย่างคือว่าเปิดน้ำแห้งแค่หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
3: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายหั่นเด้แม
3: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: สุขสบายดีวันจันทร์แบบนี้ยินดีต้อนรับทานเข้าสู่รายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ทานได้หาฟังทุกๆวันจันทร์หาวันเสาร์ 9:00 น. ถึง 10:00 น. ผ่านระบบ FM 103.7 MHz หรือว่าทานสามารถรับฟังได้ www.lnr.org เมื่อนี้มาพบกันกับสายฝนบรรยากาศเช้านี้เป็นแนวใดกันแน่ท่านผู้ฟังฝนตกทางใดหรือว่าแดดออกกันแล้วระยะที่ผ่านมา 2-3 มื้อนี้ก็รู้สึกว่าฝนนี่ตกบ่หยุดกันเลยเนาะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมพื้นทางหรือว่าดินเซาะดินเจือนกันไปมาของแต่ละแขวงหรือว่าพื้นที่ที่ว่าอยู่เขตใกล้เคียงเฮ็ดให้การสัญจรนี่ก็มีการติดขัดฉะนั้นแล้วระยะฝนแบบนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีการเตรียมพร้อมหรือว่าระมัดระวังมีสติการไปกันมาก็ขอให้กวดการเทคนิคให้ดีการขับขี่รถจักรก็เช่นกันเนาะก็ต้องได้เตรียมพร้อมผ่ากันฝนเมียนไว้ในเบาะรถบ่ให้ไซคันโฮมในการขับขี่รถเพราะว่าเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการสีสันเสียงเพลงมื้อนี้มาพบกับสายฝนในเช้าบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสแบบนี้ฝนหยุดตกกันแล้วเนาะก็รู้สึกว่านครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็มีแดดออกจักน้อยนึงแต่ว่ามาพบกับสายฝนผู้เดียวก็หลายทานก็สิขึ้นฮอดต้นน้ําเนาะเพราะว่าระยะนี้ก็เป็นกองประชุมหรือว่าเรียกงานสื่อมวลชนกันแน่ต้นน้าเพิ่นก็ขออนุญาตที่ว่าติดภารกิจจักหน่อยนึงเพราะว่าเป็นเรียกงานที่ได้สลับซับเปลี่ยนกันอาจจะลงต่างแข่งกันแน่เป็นเรียกงานภายในกันแน่ถ้าหากว่าผู้ใดขึ้นฮอดก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-5787-052เดี๋ยวหับสายไม้กันก่อนเด้อสบายดีเจ้าสบายดีแสงเพชรวันนี้ต้นน้ำไม่ได้มาได้วันนี้นะมีแต่ใส่ฝนมา
1: วันนี้ต้นน้ำไปร่มเนาะวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเป็นแล้วคนตีภารกิจเพิ่นมีเวียก
1: ไปร่มภายในวันที่13เอาวันที่15เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเป็นแล้วเพราะว่าตีภารกิจเรียกงานสื่อมวลชนเพราะว่าก็สิได้สลับซับเปลี่ยนกันไป
1: แม่นๆเพราะว่าน้าเนาะต้นน้ำจะมาเนาะเนาะ
0: เจ้าประมาณทิศหน้าต้นน้ำก็จะมาแล้วเห็นว่าโอ้ยหายหน้าหายตายไปสักหน่อยนึงก่อนเพื่อให้หลายๆคนคิดทอดว่าสั้น
1: แม่นๆๆเ
0: จ้าวันนี้ขอเพลงอย่างบ
1: ่ฟังเพลงอันสวัสดีฮักเด้อ
0: สวัสดีฮักเนาะเจ้า
1: แล้วแก้วใส่ม่วงเด้อ
0: เจ้า
1: เด
0: ้อมาไปไผบ่เนาะ
1: บ่ไปได้ว่าโรงพยาบาลแล้วก็สัตว์ที่อาจจะเปิ้ลแล้วก็ต่อสุมรีคนงามแล้วก็ตาตะคีแล้วก็บ่าวน้องแม่แล้วก็บ่าวบุญทรงแล้วก็บ่าวเล่เจ
0: ้า
1: ก็ไปให้ดูไปดูใจแล้วก็ไปให้มีผู้ฟังให้ตัวในแกงวันเมื่อกี้ที่ตะวันเหนือก่อน
0: เจ้า
1: ก็ไปให้กับไงใจฝนก็งาม
0: เจ้าขอบใจเด้อ
1: ได้เหมือนกันฝนตกบอกวันนี้นะ
0: เวียงจันทน์นี่ฝนอาจจะบ่ตกปานใดเทื่อแต่ว่าฟ้าก็เริ่มคึ้มๆมาในจักหน่อยโบแน่ใจว่าสิตกหรือว่าบ่ตกตอนนี้เพราะว่าเอาแน่เอานอนบ่ได
1: ้เออจะอาคนลิ้นเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ดอกข้าวที่ค่อยโพสต์เนาะเมื่อวานนี้เนาะ
0: แม่นบอกโอ้อันน้ําขึ้นหลายบ่อยู่ทางนั้น
1: แน่ๆน้ําโคยแล้วขึ้นหลายเพราะว่าฝนตกบ่
0: เจ้าย่านตะท่วมหนทางเนาะในการสัญจรไปมาก็สิยากแน่จักหน่อยนึงในระยะนี
1: ้เจ้าประมาณ4:00 น.ก็สิไปเล่าติดตามเมื่อวานนั้นสิเป็นนั้น
0: เจ้าได้มีหยังก็อัปเดตกันมาเติมแหน่เด้อแสงเพชรเจ้าได้ขอบใจเด้อเจ้าโชคดีเจ้าเสียงทับอีทของสายน้ำไม้เฮากับปิ่นบ่าวแสงเพชรพุ่นแหละเพิ่นมาแต่ทางอัตตปือเพิ่นว่าโอ้ยฝนตกลินบ่เซาจักเทื่อเพิ่นว่าก็เบิ่งระดับน้ำแหละว่าจะขึ้นซ่ำใดแต่ก็ภาวนาว่าบ่ให้น้ำนะขึ้นเพิ่มหลายกว่านี้เนาะฮับอีกก่อนจักหน้าฮับเสียงเพลงอีกฮับสายอีกก่อนจักหน่อยนึงเดี๋ยวเฮาจึงค่อยฝากเสียงเพลงให้สบายดี
2: สบายดีสายฝน
0: เจ้าสบายดี
2: แม่คำเด
0: ้
2: อ
0: โอ้ยสบายดีแม่คำ
2: ต้น น้ำบ่ได้มาบ่ลูก
0: โดยต้นน้ำมื้อนี้เพิ่นบ่ได้มาเพิ่นติดภารกิจเจ้า
2: จ้าจ้ามีแต่สายฝน
0: โดยมีแต่สายฝนโดยจังได๋กะทักทายกันได้ได้มั้ยคำเด้อ
2: เ
0: พื่อบ่ให้สายฝนได้เหงาได
2: ้
0: เจ้า
2: ขอเพลงอันปวดท้องขอไว้จนมื้อนั้นเด้อลูกจนวันศุกร์ยังบ่ได้ครั้งหมดเวลาก่อน
0: โอ้อันเพลงหยังแม่ลูกก็ลืมได้มื้อนี
2: ้อันนั้นเพลงอันคนเจ็บเตียงเบอร์5
0: โอ้คนเจ็บเตียงเบอร์5เนาะ
2: นี่เด็กพี่ลูก
0: เดี๋ยวสิให้เทคนิคเพิ่นเบิ่งให
2: ้อันปวดท้องคันคอผู้ชายแต่แม่ขำคอผู้หญิงเด้อลูกมันม
0: ีเอาเป็นผู้หญิงเจ้าคันบ่มีผู้หญิงกับผู้ชายแทนเนาะเดี๋ยวให้นั่นทางเทคนิคเพิ่นซอกเบิ่งให้ก่อนเจ้า
2: เจ้า
0: บ่ภัยแม่เจ้าน่าจะมีโดยอาจจะมี
2: อยู่บ่ผู้หญิงก็ได้
0: เจ้าเดี๋ยวให้เทคนิคซอกเบิ่งให้ตื่มได้แม่เด้อ
2: เจ้า
0: ได
2: ้ได้เด้อลูก
0: ได้มอบให้ภัยแม่
2: มอบเพิ่มอันบ่าวสมมิตรเด้อ
0: เจ้าบ่าวสมมิตรเนาะบ่าวบ่แก้วนี่เน
2: า
0: ะ
2: เจ้าแล้วก็แม่มณีลา
0: โดย
2: แล้วผู้บ่าวเพิ่นบ่าวฝน
0: เจ้าพร้อมด้วยผู้บ่าวเพิ่นเนาะ
2: เจ้าแม่บ่อนพ่อบ่อน
0: เจ้า
2: แม่ภัยพ่อเชิงแก้ว
0: เจ้า
2: แม่จันทราพ่ออือ
0: เจ้า
2: สาวแข็งนนแก้วกับโคหักอันโคหักเพิ่นเด้อ
0: โดย
2: ลุงผู้คําอ้ายผู้มี
0: เจ้า
2: ลูกชายช้อนวังเวียงเมเพลงวังเวียง
0: เจ้า
2: ลูกชายออดบัดบ่อนกะคือบ่ดนน่ะบ่ได้ยินเสียงเนาะลูกเน
0: าะโดยแม่นล่ะสงสัยเพิ่นไปใส่น้อลงให้ลงน้ำบ่หรือว่าดำหน้าอยู่
2: เจ้าแล้วก็แม่อันหวานใจเนื้อแต่เด้อ
0: เจ้าแม่หวานเจ้า
2: แม่เวียงช้อนพร้อม
0: เจ้า
2: แล้วก็ทุกเสียงทุกชายที่บ่ได้เอ่ยนามเด้อ
0: เจ้าได้
2: คุณแม่มณีลาเข้ามาเพิ่นน่าเก่ง
0: เจ้า
2: ก็จะพิเศษเด้อคนเก่าคนเดิม
0: เจ้าลงกลางใจเนาะ
2: ลงกลางใจเลยพอขันทอง
0: ให้พอทองเพียงผู้เดียวเจ้า
2: วันนั้นแม่เป็นไข้ได้ลูกคนอยากเอาใจเอาว่าได้เอาใจ
0: เป็นห่วงเนาะ
2: มือเดียวใส่วับ
0: เจ้าโอ้นี่แหละกำลังใจที่ดีเพิ่นว่าถ้ามีกำลังใจที่ดีเนาะแม่นเป็นอีหยังกะยา
2: เจ้าเธอลูกสาวน่ารัก
0: เจ้า
2: อย่างปากหวานเด้อลูก
0: ขอบใจได้ไหมเด้อ
2: เจ้า
0: สาธุเจ้าแม่คำก็เซ็นกันเด้อ
2: เจ้า
0: เจ้าขอบใจหลายๆแม่คำก็เซ็นเดียวกันเจ้าสบายดีโชคดีเจ้าก็ขอบใจแล้วกันเนาะกับสองสายที่เพิ่นได้โทรเข้ามาจากเบาแสงเพชรเพิ่นว่าขอเพลงสวรรค์เด่นฮักแน่เด้อว่าซั่นก็บ่ได้ยินสาวพินทั้งอัตปือเพิ่นโดนแล้วเนาะมีรายการทุกๆท่านบางท่านเพิ่นก็อาจจะคาเวียกแน่บ่ยุ่งยากแน่แล้วก็เพลงที่2มันมาขอคนเจ็บเตียงเบอร์5เพิ่นฝากไว้ตั้งแต่โดนติดหนี้เพิ่นแล้วก็เลยลืมเดี๋ยวเฮาสิเปิดให้ก็แล้วกันเนาะมอบให้แก่กับบ่าวสมมิตรแม่มณีลาผู้บ่าวพลเคียงของเพิ่นเนาะพ่อวอนแม่วอนทางแม่จันทราพ่ออึ้งลุงผู้ค้ำไอ้ผู้มีแม่วันพร้อมด้วยบ่าวสมมิตรแล้วก็ที่ว่าอยู่อ่ะนั่นทางบ่อแก้วหากว่าได้ยินเสียงแล้วก็สามารถโทรกันเข้ามาทักทายได้เด้อเดี๋ยวเป็นว่าต้นรายการแบบนี้มอบเสียงเพลงให้กันก่อนสวรรค์แดนฮักพร้อมด้วยคนเจ็บเตียงเบอร์5

้ำพ้าของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ับขมาสุริยานี่เป็นอะไรกันแน่สองเพลงมันม่วนจากทางรายการที่เพิ่นขอมาสวรรค์แดนหักและคนเจ็บเตียงเบอร์ห้าจากแม่คำเพิ่นขอมาเอาลุงกลางใจพอทองเด้อวาสันเดเป็นไข้ก็หายไวไวเพราะว่าได้กำลังใจที่ดีกับขมาสุริยานี่ก็คืออาทิตย์นี้เป็นเรียกงานของสื่อมวลชนที่เพิ่นได้มีการวางแสดงตั้งแต่เมื่อวันที่ก็คือมื้อนี้แหละวันที่13เนาะจนถึงวันที่15กรกฎาคมปี2026ถ้าผู้ใดอยากไปชมหรือว่าอยากไปเยี่ยมยามเบิ่งเนาะที่บูธวางแสดงของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็สามารถไปได้ในมงรัฐการตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เวียกงานสื่อมวลชนของพวกเฮาก็เป็นเวียกงานสำคัญอันหนึ่งที่เป็นเวียกงานสื่อใจกลางของเวียกงานข่าวสื่อมวลชนข่าวสารและข้อมูลที่ว่าน่าฮู้ในทั่วสังคมพบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์เริ่มต้นอาทิตย์ที่ดีก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญก็แล้วกันเดี๋ยวฮับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: สายฝน
0: เจ้ามันแล้วสายฝน
1: ฝน
2: น้ำน้ำมาหมด
0: มื้อนี้ต้นน้ำเพิ่นติดภารกิจแล้วเพิ่นก็บ่ได้เข้ามาคือสิแม่นมื้อทิศนี่แหละ
2: อย่างที่กันเนาะ
0: เจ้าเป็นคู่แฝดใหม่แม่นล่ะเป็นเอื้อน้องกัน
2: ใจโดนเสียงเล่าใจโดน
0: โอ้ยเป็นอะไรเน
2: าะเป็นจากของกำลังเรือเลยนะ
0: เจ้า
1: เจ้า
2: อยากเป็นอยากขอฟังเพลงน้ำตาคน
0: เลยเจ้าเพลงอย่างเน
2: าะเพลงนั้นสาวนั่นนะสาวสองนั้นได้เนาะ
0: สาวยังเกาะ
2: สาวแสนซุ่ม
0: สาวแสนซุ่มเนาะจากเบาได้เน
1: าะได้เนาะ
2: ทองคำทาเดือเริ่ม
0: โดยทองคำทาเดือ
2: เ
0: จ
2: ้
0: าม
2: าทางนมทาเดือคือ
0: เจ้ามอบให้เป็นพิเศษบ
2: ่มอบของผู้ผู้ว่าเนี่ย
0: เ
2: สียง
0: เจ้าขอบใจ
2: เ
0: จ้าขอบใจ
2: เราตัวน้ำฟังเลย
0: ได้ได้เดี๋ยวจะบอกต้นน้ำให้มีผู้เบาทั้งทาเดือเพิ่นคิดฮอดเจ้าเจ้า
2: เตรียมใจเต็มกองมันเป็นเสียงมันว่าอ่อนหวานขึ้นก็คือให้ก็เป็น
0: ยังไม่ได้เห็นตอนใจให้เธอติว
2: อ
0: ดเจ้าขอบใจเส้นกันโชคดี
2: สบายดี
0: เจ้าเมื่อกี้หลังไมค์ก็มีทางเบาสมมิตรเพิ่นได้โทรเข้ามาว่าขอเบอร์แน่ก็เลยว่ากวนเบาสมมิตรไปมาขอเบอร์ผู้ใดเนาะว่าซั่นดิเพิ่นมาขอเบอร์ไผก็ได้ที่บ่เอาให้เพื่อแก้เหงาแล้วก็ทั้งเวเมวันเพิ่นโทรเข้ามาว่าคุณพิเศษของอินแต่งแก้วบัวลาเพิ่นฮ้องว่าซั่นดิมอบให้ทั้งแม่คำนาเลียนแม่มณีลาแล้วก็พ่อมีรายการทุกทางที่เฮาฟังอยู่เดี๋ยวเฮาสายกันอีกก่อนสบายดี
2: โอ้ยสบายดี
0: เจ้าสบายดีแม่มณีลาวันนี้ต้นน้ำไม่ได้มาแม่
2: อ
0: ้
2: าวถึงต้นน้ำไม่มาไม่สายฝนก็ดีใจ
0: เจ้า
2: ได้แล้วท่านมีเรียกแล้ว
0: เจ้าแม่นแล้วเพิ่นติดภารกิจเมื่อทิศเพิ่นแหล่เพิ่นว่าโอ้ยคิดฮอดอยู่แต่ว่าติดภารกิจด่วนแน่เพิ่นก็เลยมาบ่ได
2: ้ภารกิจก็ต้องไปตามอันนั้น
0: เจ้าแม่นแล้ว
2: เพิ่นมอบหมายให้ต้องไป
0: แม่นเจ้า
2: เปลี่ยนกันไปเนาะ
0: เจ้าไม่แล้วเปลี่ยนกันไปเจ้าเพราะว่าผู้นึงอยู่ผู้นึงไปเจ้าขอบใจเด้อ
2: ขึ้นใจแล้วใส่สุดแล้ว

0: ซุ่มซ้ำหัวใจแม่ก็พอแล้วเนาะ
1: ทำกับจะน้ำคู่กันแล้ว
0: เจ้าโอ้ยขอบใจหลายเด้อเจ้าขอบใจ
1: อ่ะไม่นี่แม่ขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้า
1: เอาเพลงสั่งคนหลายใจเด้อ
0: สั่งคนหลายใจเน
1: า
0: ะ
1: มอบให้อันนั้นบรรดาผู้บ่าวทุกๆคนที่มีหลายใจเมื่อทุกคนทั่วประเทศในเวลาแบบนี้
0: เจ้าม
1: อบให้อันนั้นไอ้บ่าวคำเด็กเมืองเฟืองไอ้บ่าวคำนิดเด้ออย่าหลายใจเลยเด้อบรรดาไอ้บ่าวนี่เด้อ
0: เจ้า
1: สอนน้ำเพชรกะเลียวไม่วันเมืองเฟืองไม่วันอันนั้นใส่เหนือเด้อไอ้นายก็ทำพร้อมด้วยนะพ่อกันทองละ52เด้อ
0: เจ้า
1: แม่คำผงแม่จันทนาพ่ออื่นนางจาง
0: เจ้า
1: แม่วอนพ่อวอนแม่ไพแม่เผยนาตาลแม่บัวเพียนแม่คำผิวแม่เพลงวังเวียงไอ้บ้าสอนวังเวียงเด้
0: เจ้า
1: อันละลุงผู้คำไอ้ภูมิ
0: เจ้า
1: ไอ้บ้าบุญเรื่องไอ้บ้าอันนะล่องแผลบางเทียนดันลุงอาจารย์ลีโคแค่ไอ้บ้าลีบันหอม
0: อัน
1: บ้าออดคุกสะอาดไอ้บ้าออดบ้านบัวหนองจ้าไอ้บ้าสวยสนไอ
0: ้
1: บ้าประตูแอมปี้เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้บ้าวันพ่อใส่แก้วอุดมใจพิเศษมากให้ทุกบ้านนครหลวงเด้อสายฝน
0: เจ้าเจ้าดีนะบ่เนาะบ้านนครหลวงนี่หลายใจโหด
1: ผู้เดียวกับคนเชียงนั่นแหละเด้อ
0: โ
1: อ้ว่าต้นอันสายฝนอาจจะบอกเข้าใจลึกซึ้งท่อตัวน้ำ
0: แม่นบ่โอ้เจ้าเจ้าจะพยายามนอกสนะ
1: สวัสดีโฮลึกชื่นกันละเด้อ
0: เจ้าเจ้าได
1: ้ที่เป็นใครคนตัวใส่ฝนเป็นน้ำเด้อ
0: เจ้า
1: อยู่คู่กันตลอดเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายเด้อเมมานิลา
1: อย่าม
0: ี
1: วันนะครับเจ้าลงฮักฮัก แพงก
0: ัน
1: เด้อ
0: เจ้า
1: ฟังกัน
0: ข
1: าดทุ
0: นเด้อแล้วเจ้า
1: แม่ต้องขายชนิดเด้อขอบใจสบ
0: าย
1: ดี
0: ขอบใจโชคดีเม
1: เด้อ
0: เป็นว่าสั่งคนหลายใจว่าสั่งมอบให้มิตรรายการทุกคนที่ว่าได้หาฟังรายการอยู่และก็เป็นมิตรรายการสีสันเสียงเพลงว่าจะเป็นพ่อคำเล็กทางเมืองเฟืองเพิ่นบอกบ่าวสมมิตรแม่คำพร้อมด้วยครูขวัญใจของเพิ่นและก็สาวแพงเมจันทราและก็มิตรรายการทุกทานที่ว่าหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงที่เป็นมิตรรายการที่ดีกันมาเดี๋ยวฮับกันอีกหนึ่งสายสบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดีสบายดี
2: ขอฟังเพลงขอเบอร์โทรแน่เด้อ
0: ขอเบอร์โทรแน่บ
2: ่เด้อ
0: เจ้า
2: เมื่อไปสาแพ็กบรมแก้วแล้วก็แม่คำนามีลาแม่จันทรา
0: เจ้า
2: ขอทองแล้วก็พ่ออื่น
0: เจ้า
2: เจ้ามาไปสาวขอส่งน้ำไม้เด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายเด้ออันนี้บ่าวสมมิตรเป็นบ่าวเพิ่น
2: อายุดีมีแรงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: อายุมันคนยืน
0: เจ้า
2: เ
0: จ้าขอบใจเส้นกันเด้อ
2: เ
0: จ้าเจ้าเพิ่นก็ได้โทรกันเข้ามาเติมเนาะจากหลังไม้แล้วก็โทรเข้ามาหน้าไม้อีกบัดนึงว่าขอเบอร์โทรแน่เดี๋ยวถามเทคนิคเพิ่นก่อนเนาะว่ามีบ่เพลงนี้แล้วก็พร้อมด้วยคนพิเศษของอินแตงแก้วบัวลาแล้วก็มีทั้งที่ว่าบ่าวทองคำทั้งทาเดือเพิ่นว่าโอ้ยคิดฮอดสาวคู่ซกเสียงหวานต้นน้ำกับสายฝนก็โทรเข้ามาเพิ่นว่าถามต้นน้ำว่าต้นน้ำบ่อยู่บ่ต้นน้ำเพิ่นติดภารกิจเด้อบ่ได้อยู่ภายในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าต้นน้ำจะกลับเข้ามาสื่อภารกิจเรียกงานนี่โตคือเก่าเอาเป็นว่าระยะนี้เดี๋ยวไปหาฟังเพลงมันม่วนขอเบอร์โทรแน่มีบ่เนาะเปาเทคนิคเฮาเพิ่นมาบ่มีเนาะเทคนิคกันไว้ก่อนก็แล้วกันคนพิเศษแล้วก็สาวแสนซุ่มก็แล้วกันเนาะส่งเสียงเพลงมันม่วนนํากัน

สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

ขณะนี้ท่านกำลังหาฟังรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้มีให้ท่านได้หาฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9โมงหา10โมงขณะนี้ในเวลาหงทรงก็9โมงกับ44นาทีแล้วเมื่อนี้ก็เป็นวันที่13กรกฎาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ซึ่งว่าก็เป็นมื้อสำคัญอันหนึ่งในโอกาสวันสำคัญนี้ขอห่วมระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันยิ่งใหญ่ของเพิ่นที่มีต่อประเทศชาติและประชาชนลาวทุกคนพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นเวียกงานสื่อมวลชนแม่นหนึ่งในแขนงการที่มีความสำคัญหลายในสังคมปัจจุบันเพราะเฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารสั่งความรับรู้และให้ความบันเทิงแก่ประชาชนยังเป็นเวียกงานที่มีขอบเขตและบทบาทของเวียกงานสื่อมวลชนที่สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้เป็นประเภทของสื่อมวลชนก็คือสื่อสิ่งพิมพ์สื่อกระจายเสียงและภาพสื่อออนไลน์และดิจิตอลที่เป็นเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เช่นว่า Facebook YouTube TikTok ซึ่งกำลังมีอิทธิพลสูงในปัจจุบันบทบาทและหน้าที่หลักก็มีในการรายงานข่าวเก็บกำและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถูกต้องว่องไวและเป็นธรรมการให้ความรู้และศึกษาอบรมเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สารคดีและแนวคิดดีๆให้แก่ผู้ชมผู้ฟังการให้ความบันเทิงนำเสนอเพลงละครและการและศิลปะวัฒนธรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นกระบอกเสียงของประชาชนสะท้อนถึงปัญหาความคิดและความต้องการของประชาชนไปหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีจรรยาบรรณนำเสนอความจริงบ่บิดเบี้ยนข้อมูลและเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลมีทักษะการสื่อสารทั้งการเว้าการเขียนและการจบประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็เป็นเรียกการสื่อมวลชนหากว่ามีรายการทางใดที่ว่าฟังอยู่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์030-578-7052แนะนำเสียงเพลงใดอยากฟังเสียงเพลงใดก็สามารถโทรกันเข้ามาได้หรือว่าอากาศทางพุ่นเดทางภาคเหนือภาคใต้ของเฮาเป็นแนวใดกันแน่มีฝนตกบ่หรือว่าฝนเซาตกแล้วหนทางกันไปมาการสัญจรได้เป็นแนวใดผู้ใดที่กำลังเฮ็ดเวียกอยู่ขับขี่รถอยู่กำลังดำนาก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเบิกบานเฮ็ดเวียกประสบผลสำเร็จในนาทีเมื่อทุกผู้ทุกคนมีกำลังใจที่ดีมวนซื่นไปกับรายการเสียงเพลงของพวกเฮาในแบบเซานี้เพลงที่เพิ่นขอมาเมื่อกี้ก็เป็นบ่าวสมมิตรเพิ่นว่าคันว่าขอเบอร์โทรแน่บ่ได้ก็เปลี่ยนเป็น22เลข3ก็แล้วกันเนาะฝากให้มีรายการทุกท่านที่กำลังเข้าฟังรายการอยู่บ่ว่าจะเป็นพ่อแม่หากว่าสายฝนเองหากเอ่ยชื่อไปบ่ทั่วบ่ถึงก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยและก็สร้างคนหลายใจแจกจากแม่มณีลาที่เพิ่นได้ขอกันเข้ามามอบให้กับทางบ่าวคำเล็กอยู่ทางเมืองเฟืองล่ะค่ะบ่าวสมมิตรพร้อมด้วยคือสิเป็นครูขวัญใจของเพิ่นเนาะที่ว่าเพิ่นว่าบ่าวนครหลวงเมื่อทุกทุกคนเพิ่นว่าอย่าหลายใจหลายเด้อสิฮักก็ขอให้ฮักเดียวมีความฮักที่จริงใจต่อกันว่าซั่นเด้เนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงมวลๆกันอีกเติมเดี๋ยวกลับเข้ามากับทางรายการคือเก่า

ม่วนม่วนกันไปกับสองเสียงเพลงเนาะโอ้ยจนมาใส่ฝนที่ได้ลุกขึ้นฟ้อนน้ำบุญได้เจ้าขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกทานนะที่ติดตามการตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบใจทุกการติดตามทุกคอมเมนต์และกำลังใจที่ส่งกันเข้ามาทักทายในกันมื้อนี้ขอบใจผู้สนับสนุนเป็นทีเป็นมิตรรายการที่ดีเสมอมาสุดท้ายนี้ขอย้ำเตือนอีกว่าอาทิตย์นี้ของพวกเขากับวันที่13ถึงวันที่15กรกฎนี้ก็เป็นเวียกงานสื่อมวลชนมีการวางบูธแสดงเวียกงานสื่อมวลชนวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆอยู่ที่บูธไอเทคและก็อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติหลัก6นั่นเองถ้าหากว่าผู้ใดสนใจอยากเข้าไปซุ้มหรือไปเยี่ยมยามก็สามารถไปได้ในมงรัฐการอยากไปเฮียนฮู้หรือไปเบิ่งว่าก่อนจะเป็นสื่อสังคมหรือว่าเวียกงานวิทยุมาฮอดทุกมื้อนี้ได้เป็นคือแนวใดแน่สุดท้ายนี้สายฝนเองถึงว่าบ่อยากจากก็ต้องได้จากอำลาพากันไปก่อนขออวยพรไซแน่ให้มีรายการทุกทานจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาขอได้เงินแสนเบมือมาขอได้เงินล้านสุขกายสบายใจกันทั่วหน้าสำหรับมื้อนี้สายฝนขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงมาฮอดปัจจุบันทั่วประเทศได้สำเร็จการประกาศการสร้างตาแสงได้ทั้งหมด379ตาแสงความเอา60กว่าส่วนร้อยของจำนวนตาแสงทั้งหมด621ตาแสงความเอา110เมืองในนครหลวงและ17แขวงผ่านการค้นคว้าและหำห้องตัวจริงของการปกครองท้องถิ่นในเบื้องต้นมีทั้งหมด617ตาแสงโตมาแขวงลำพะบางได้กำหนดเพิ่มจาก48ตาแสงมาเป็น52ตาแสงท่านกองพลไสยจักรห้องหัวหน้ากรมการปกครองท้องถิ่นขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคให้สัมภาษณ์ว่าการสร้างตั้งตาเซงแม่นปฏิบัติตามมติ05ของคณะบริหารงานศูนย์กลางภาคที่ได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองด้วยการปรับปรุงระบบการปกครองขึ้นใหม่โดยการสร้างตั้งตาเซงซึ่งเป็นองค์การบริหารงานขั้นลุ่มสุดขององค์การปกครองท้องถิ่น
2: หมายถึงว่าในการจัดตั้งตาแสงเป็นการจัดตั้งปฏิบัติมติสูงหาของคณะบริหารงานสุขภาพที่เพิ่นได้กำหนดเกี่ยวกับการแบ่งขันคุ้มครองเนาะการนานาปรับปรุงระบบการปกครองถิ่นขึ้นใหม่โดยเฉพาะเป็นการให้มีตาแสงซึ่งเป็นการปกครองการลุ่มสุดและการมีบ้านการจัดตั้งสมส่วนนั้นหลังจากนั้นทางคณะจัดตั้งสุดกลางภาคก็คือทางกระทรวงภายในในเมื่อก่อนก็ได้มาพันขยายจากมติตัวนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญเนาะเป็นกฎหมายว่าการปกครองท้องถิ่นและการนิติกรรมจำนวนหนึ่งที่เป็นบนอิงให้กับการสร้างตั้งและการเคลื่อนไหวของตาแสงซึ่งอยู่ในกฎหมายก็ได้กำหนดชัดเจนว่าคณะกรรมการปกครองตาแสงในแม่นองค์การบริหารรัฐขั้นลุ่มสุดของการปกครองท้องถิ่นกับหมายก็ว่ามีพละบทบาทคุ้มครองบริหารรัฐรอบด้านและในระดับด้านการเมืองนักการปกครองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตามการแบ่งขันคุ้มครองอันนั้นเป็นหน้าที่ของตาแสงหมายก็ว่าตาแสงอันแม่นองค์การปกครองแม่นการบริหารการท้องถิ่นหมายก็บ่แม่นว่าบางคนว่าตาแสงมันแม่นกลุ่มบ้านบอกเลยว่าแม่นบ้านใหญ่บออีกต่างๆอันนี้มันตัดแสงอันแม่นขันหนึ่งของการปกครองเฉพาะอาจารย์ศักดิ์เรียกพร้อมด้านคล้ายๆที่เป็นขับเมืองน้อยหนึ่ง
1: ท่านกองพลไสยจักรให้ฮู้ตื่มว่าโดยเฉลี่ยแล้วเมืองหนึ่งมี4ตัดแสงเมืองที่มีจำนวนตัดแสงน้อยที่สุด2ตัดแสงมี5เมืองคือเมืองธงมีไซแขวงเสนบุรีเมืองเวียงคำเมืองแก้วอุดมแขวงแม่จันเมืองลองแจ้งและเมืองห่มแขวงเสสมบูรณ์ส่วนเมืองที่มีตาแสงหลายที่สุด7ตาแสงคือเมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพันและเซปูนแขวงสวรรณเขตเฉลี่ยตาแสง1มี11บ้านขึ้นกับฮาปิโซปัสกอน 11,900 คนจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาพิซอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของผักและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับคนเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช่ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมพิษช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินกินทําอิดเนาะลูกเนาะแปลว่ารู้สึกแม่นี่เบาเบาหัวหลายได้หันใจกะลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายแม่แล้วแม่กินนานแปลว่ารู้สึกนี่แม่เบาเบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะบ่ปวดขึ้นอันน่ะจิกกี้แม่ปวดได้ลูกปวดตามของตาของหยังนี่น่ะเดี๋ยวนี้มันรู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจตามแบบที่ว่าหันใจอยากลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายลูกเด้อ
2: โดย
1: เดี๋ยวมาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายมีญาติมาปิ่นหัวให้แม่มีมีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันนี้ชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเนาะ
2: หลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

0: อาหักสาลาหักเสียงเพลงลาวหักหีดของประเพณีดีงามของสาลาวกินหอมดอกจิกคิดฮอดคำหลังอีเมเอ้ยกินหอมดอกหังคิดฮอดสู้เก่าหอมดอกขัดเข้าคือสิเฒ่าบ่เป็นซะแล้วสุขสบายดีเป็นรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป้าอาวาทุกท่านเราเข้าสู่รายการลองไล่ทางขึ้น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยโฆษกเบาไทยขวัญใจมหาชนคนเก่าคนเดิมนำมาฮอดจอดถึงตามเวลานัดหมายกันที่10โมงจนถึง11โมง1ชั่วโมงอยู่กับความเบิกบานมวลสื่ออยู่กับสรรพคุณอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์หลักจากทางบริษัทลองลิสการค้าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าเออขอบใจโรงงานตันยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจห้านขายเครื่องสำอางน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไซแขวงอุดมไซขอบใจห้านข้าวพันธุ์โมบายฟูนหับสมแปงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข่งอุดมไซขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้ง3ทานนะทั้งห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราล้วงพระบางขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านแม่กูดหรือว่าห้านแม่หยองห้านแม่กูดก็ได้นะทางเข้าช่องทางที่2ตลาดน้ำตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวางเด้อซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสต์นะทางสูตรเย็นหลักกับสูตรฮ้อนนี่บริการเกี่ยวกับในเรื่องของยามองนะทาถูทาถูบางท่านมักพกพาไปหันไปนี่ก็อย่าลืมพี่น้องทางแขวงเสียงขวางอยากได้ยามองนะคุณภาพดีๆมีจำหน่ายอยู่ที่ห้านแม่กูดช่องทางที่2ตลาดน้ำงำเมืองแปกแข่งเสียงขวางเด้อพอพันสอบถามนะถ้าว่าโอ้บ่เข้าใจอยากได้เบอร์โทรศัพท์ทั้งสาขาจำหน่ายเพิ่นได้กดเข้ามาที่ห้องการผู้เฮาได้เลยตอนนี้ที่020-9829-4228 9829-4228เด้ออันนี้เป็นเบอร์ทั้งห้องการลองลิสต์เพิ่นนะพร้อมบริการจัดส่งอาหารเสริมเครื่องดื่มทุกประเภทแบบฟรีๆบ่ได้เจ็บขาบ่ได้เก็บขาส่งเด้อมีรายการเฮาเด้อฝากให้ฟรีเด้อส่วนมีรายการอยากฟังเพลงเนาะ FC เฮาเป็นจังได๋อยู่ดีมีแฮงสุขสบายดีอยู่บ่ล่ะแข็งแฮงร่ํารวยคือเก่าเนาะอีพ่อแม่เฮาน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาทั้งนายทหารพลตำรวจหรือว่าภาคส่วนทางการนำภาครัฐทุกภาคส่วนขอไว้เสียให้พรให้แก่การนำเพิ่นอยู่ดีมีแห้งนะอายุมันขวัญยืนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นได้พี่น้องเฮาก็ได้เนาะเพิ่นเป็นหลักนะเป็นผู้นำนะเป็นผู้ชี้ทิศยังทางให้เฮาต้องได้ปฏิบัติตามแนวทางของเพิ่นนะบ่ว่าจะเป็นภาคส่วนใดๆก็ตามนะโรงเรียนโรงจักโรงงานต่างๆนี่องค์การจัดตั้งเกี่ยวกับเรื่องของภาครัฐพวกเฮานะเฮาเป็นผู้บริโภคเป็นผู้รับฟังนะเป็นผู้ปฏิบัติก็ต้องได้เก็บมานะพันขยายเวียกงานตามแนวทางของภาครัฐเพิ่นแล้วก็ขอบใจเติมทั้งภาคส่วนผู้อุปถัมภ์รายการในมื้อนี้ก็ถือว่าหลายๆท่านเข้ามาเบิ่งมาชมนะรายการพวกเฮายังยินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของผู้อุปถัมภ์รายการเด้อแล้วก็รับโฆษณาประชาสัมพันธ์นําอีกนะทั้ง2ระบบเลยภาคส่วนหนึ่งอยากมาเข้าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้เข้ามารายการใดๆก็ได้นะเลือกเอามักรายการในสมองใดก็เข้ามาช่องทางที่2ทั้งรายการลองลิปของเฮาแม่นออกอากาศทางโทรภาพปกสเด้อมีรายการเฮาเด้อติดตามทางโทรทัศน์ผู้และภาคส่วนนึงก็ได้ก็เบิ่งภาคส่วนนี้ก็ได้ฟังนะก็เป็นรายการของทั้งลองลิปเพิ่นเป็นผู้อุปถัมภ์คือกันนะเชิงเบาอุทัยรับหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่าโฆษกประจำรายการเพิ่นเป็นรายการสดประมาณอยู่2โมงครึ่งหา14โมง00หรือว่า2โมงครึ่งหา4โมงตรงเนาะบ่ายๆจักหน่อยก็เป็นรายการอาหารเสริมพวกเฮาเช่นเดียวกันเด้อก็อย่าลืมนะติดตามการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวพวกเฮาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนใจอยากฟังเพลงก็คอมเมนต์เข้ามาสนใจอยากได้อาหารเสริมก็ฝากเบอร์โทรเข้ามาวงเล็บว่าอาหารเสริมประเภทใด กาเท่านั้นหลักกันแล้วแต่พนักงานของเฮาจะจัดการให้โอลมกันทั้งหลังใหม่เด้อมีรายการเฮาเนาะส่วนเบอร์ทั้งห้องทรงของเฮาในปัจจุบันนี้ยังเป็นเบอร์เก่าเด้อมีรายการเฮาเด้อยังเป็นเบอร์เก่าที่0305787052 5787052กดเข้ามาในตอนนี้เป็นรายการสดออนไลน์นามไมค์ก็เป็นแต่ละไรเนี่ยแต่ละไรเนี่ยแต่ละช่วงแต่ละช่วงไปเริ่มผสมประสานกับบทเพลงมวลๆมันนี่อยู่กับทานสมสะอาดคุมเสียงคุมเทคนิคต่างๆในการปล่อยเพลงก็อยู่ร่วมกันไอ้น้องกันเนาะกระจัดกันไปได้แต่ละมืออนุญาตบัดครับรับสายนามไมค์กันสักก่อนเริ่มแรกแฮงมานคือสิแม่นประตูภูมิแขวว่องไปโอ้สายรุดไปซ้ำตัวกดมาใหม่เด้อตัวเด้อกดมาใหม่กดมาใหม่อันนี้มัน FC แฟนรายการเป็นประจำเด้อได้ยินเสียงอาจารย์โคศกเบาไทยแล้วก็อยากโทรมาลิ้นมายามกับมาเด้อมีรายการเฮาเด้อนามาแล้วจะสบายดีเจ้าผู้มีแค่ว่างวะดีเจอที่ติดตามรายการและโทรเข้ามาเด้อมื้อนี้บ่ตกอ่ะตอนเช้าอยู่สถานีไหนพ่อแม่ล่ะบ่มันคึมๆจังหน่อยนะพ่อเนาะเนี่ยขอฟังเพลงได้เด้อเพลงหยังบ่าวผูกเข่าสาวเลี้ยงหมูเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจเจ้าขอบใจเด้ออีพ่อแม่เฮาอยู่ดีมีแฮงนํามิตรรายการที่เป็นฮักเป็นแพงติดตามรายการที่มักในแบบสไตล์ของโคสุกเบาไทยจัดกะเข้ามานะมาชมมาเบิ่งกันเป็นกําลังใจให้เนาะหาจัดรายการแล้วบ่มีคนฟังนี่โคสุกก็เมื่อยเด้เจ้าสบายดีเจ้าสบายดีพ่อเอ้ยพบบุญกองวันนี
1: ้พ่อบุญกองมันเกิดเด้อ
0: แม่นแล้วพ่อบุญกองมันเกิดเนาะ
1: ขอฟังเพลงสาวบันเกิดยังคอยเด
0: ้อได้แล้วบ่พ่อบ่ยากสาวบันเกิดยังคอย
1: บ่ไปทุกงานที่ฟังรายการเดี๋ยวนี้เด้อ
0: เจ้าขอบใจพ่อตู้บุญกอง
1: บ่แม่โกโซคมยอดงานเชียงรานเด้อ
0: เจ้าขอบใจพ่อตู้บุญกองเจ้าโอ้ยขอบใจเด้อติดตามได้กันและโทรเข้ามาหน้าใหม่ยกโป้ให้เลยแถมหัวใจให้อีกเนาะเต็มใจนะภาคภูมิใจหักแพงเบิดทุกคนที่ติดตามสนใจอาหารเสริมอย่าลืมเด้อมีรายการเฮาเด้ออยากกินอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามทั้งภายในและภายนอกลองลิดพวกเฮามีจำหน่ายให้เนาะที่020-9829-4228เจ้าสบายดีโอ้ยได้ยินเสียงปากเซ่มาตกอกตกใจกะจังว่าหันติกะจังว่าจ่าเพลงยังจันทรา
2: สาวไต่สำเนียงแม
0: ่สาวไต่สำเนียงแม่เนาะฝากให้ผู้บ่าวทั้งใดเจ้าเจ้าเจ้าอันพิเศษมีบ่บุ้มีพิเศษบ
2: ่
0: มีแต่คนสำคัญเนาะบ่พิเศษบุ้มีแต่คนสำคัญเนาะขอบใจแล้วขอบใจแล้วสาวจันทราโอ้ยได้ยินเสียงพี่น้องทั้งเมืองปากเซ่แขวงจับประสักแต่ว่าปัจจุบันนี้มันพันอยู่ห้องไก่แก้วนะสาวรุ่นใหญ่ไฟแห้งเนาะป้ายแดงยี่ห้อดีๆว่าสัตว์นะขอบใจทั้งสาวจันทราคนงามเพิ่นไปฟังเพลงกันนะมีรายการเฮาเอาเบาๆกันสักก่อนเพลงนี้บ้านนาผาสุกศิลปินสาวสุริต้าไสยเมืองมวนๆให้จ้ะ

ขอทุกท่านมีความสุขกายสบายใจอยู่สุขกินเย็นร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนสนใจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่าลืมลองลิสต์พวกเรามีคำตอบให้

ฟังแล้วก็ขึ้นฮอดบ่ตู่เมตตาอยู่บ้านเนาะพี่น้องเฮาก็ได้ขึ้นฮอดเด้อแม่เฒ่าเด้อขึ้นฮอดอีแม่เด้อขึ้นฮอดเอ็มเด้อันเลิกกันเจ็บว่าซั่นโอ้เอ็มก็เจ็บเอ็ม100ก็เจ็บว่าซั่นเอ้ยฟังรายการแล้วก็รู้สึกขึ้นฮอดบ้านว่าซั่น

0: นแม่นหยังเป็นหยังจริงจําเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกําลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลือโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสําคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนําเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยซ่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสําคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองฤทธิ
1: ์ผักขาวทองเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
2: สู่บรรยากาศกันต่อเนาะมีรายการเฮาสตาร์ทกันอยู่ที่เพลงซึ้งๆเย็นๆแล้วก็สีหนาวๆจักหน่อยว่าโอ้ยมาโอไทยเปิดเพลงถูกใจแม่แท้ว่าว่าซิฟังแล้วคือทอดบ้านว่านี่นี่ก็จังซั่นล่ะบ่นะคนเฮามันมีความรู้สึกนึกคิดเนาะจิตใจบางทีก็มีอาการบางทีหัวใจเฮาก็อ่อนหวานเด้อ่อนหวานแล้วก็อ่อนไหวไปนําเด้เออมันก็ซึ้งตรึงหัวใจซาฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้ยสารเอนโดรฟินขึ้นสมองแล้วบ่ส

ุปถัมภ์รายการใหม่ในโอกาสต่อไปจะมีผู้อุปถัมภ์ใหม่เข้ามาในรายการเฮาเด้อเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายเครื่องเสียงเลยนะเดี๋ยวน่าจะเป็นอาทิตย์สิมาบ่เลยว่าอาทิตย์นี้ก็บ่จักได้ส่งข้อมูลมาให้นะทั้งอนาอาเจน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเดิมมิดรายการเฮาเด้อบ่ธรรมดาผักสวัสดีก็ได้ว่าจะเข้ามาสู่โฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการลองลิดของเฮาเด้บ่าสั่นนะสบายดีสาวน้อยเด้อสาวน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงเครื่องเสียงกลางแจ้งเดมิดรายการเฮาเด้อเครื่องเสียงกลางแจ้งบริการเครื่องเสียงเด้สำนักงานเพิ่นตั้งอยู่ทางบ้านดงคำสร้างเด้บ้านดงคำสร้างสนใจต้องการอยากได้ดอกลำโพงดีๆพาวเวอร์ดีๆแอมป์ดีๆโอ้ยเรื่องใหม่เรื่องเครื่องเสียงครบวงจรมีรายการเฮาเด้อนะสาวน้อยเออซื้อเพิ่นซื้อสาวน้อยเด้บ่ใหญ่คนบ่ใหญ่คนน้อยๆงามๆดอกสบายดีน้องสาวน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงพี่น้องทางบ้านดงคำสร้างเด้อนาพิกัดเพิ่นอยู่ไฟแดงดงคำสร้างเด้อพอพันสอบถามอยากได้เครื่องเสียงอยากดนตรีเอลิเคทรอนอยากเฮ็ดวงดนตรีวงใหญ่เครื่องเสียงเครื่องหมอกเครื่องมิกเป็นหมอกเป็นไมค์อุปกรณ์เครื่องเสียงครบวงจรเด้อกับสาวน้อยนะเบอร์โทรศัพท์เพิ่นมีทั้ง WhatsApp แล้วก็เบอร์โทรตรงเด้อน้องสาวน้อยเพิ่นที่เบอร์020 73โตนะ09779020 77 09 779แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเลยแม่น020 99 75 979 9993ตัวนะ997-5979อันนี้เป็นเบอร์เพิ่นเดิมเอาตุ้มอีกบัตรหนึ่งจากได้เครื่องเสียงจากได้ลำโพงจากได้นะอันนี้ไปเปิดอยู่เฮือนอยู่ศาลมาจากได้เอเล็กโทนจากเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเฮ็ดงานต่างๆอยากมีดนตรีเป็นของตัวเองซื้อน้ำเพิ่นลดห้านน้องสาวน้อยเครื่องเสียงทวนครหลวงเด้อพิกัดอยู่ที่ไฟแดงดงคำสร้างได้มีรายการเฮาเด้อกดไปหาเพิ่นเบอร์ที่เอาเบอร์มาอีกเติมเนาะที่020 73ตัว9ขออภัย77 73ตัวเนาะ09779 777 09779นะอันนี้มันเบอร์น้องสาวน้อยเพิ่นเด้อเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงนะเป็นดอกลำโพงเป็นอุปกรณ์เรื่องของเครื่องเสียงครบเลยนะไปหาเพิ่นสนใจก็ได้อันนี้ก็มาที่เข้าบ่ฮ่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์กับรายการพวกเฮาในอีกบ่ดนนะอาจจะเป็นที่นี่เลยว่าอาทิตย์หน้าแต่กำลังสร้างแผนการกันอยู่เนาะกับห้านสาวน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงดงคำสร้างเมืองหาดไสฟองนะอันนั้นก็ถือว่าก็ยินดีนะเข้ามาให้เบาไทยได้โปรโมทให้แต่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการเฮ็ดตลาดเด้อมีรายการเฮาเด้อเมื่อกี้นี้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของสปอร์ตสินค้าไปแล้วเนาะมีรายการเฮาสนใจประเภทใดนะสนใจอยากได้อาหารเสริมแนวใดก็เป็นพัวพันและสอบถามเบิ่งโลดทั้งหลังไมค์ทั้งหลังไมค์พวกเฮายินดีเด้อยินดีพนักงานเพิ่นพร้อมให้ข้อมูลต่างๆและเรื่องของการจัดส่งละแม่นถ้าหากว่าสั่งซื้อในนครหลวงแก่นเฮาเด้อมีรายการที่ว่าลูกค้าอยากได้ด่วนๆไวๆคันบ่ไกลก็แม่นให้พนักงานพวกเฮาทั้งเบาจอยเจริญสินเพิ่นจะแล่นเอารถจักรแล่นไปส่งให้เฮาเทื่อนเลยเด้อและการเฉพาะมีรายการทั้งตาแขวงจะฝากผ่านขนส่งสิเป็นสาขาใดก็ล้มกันนะล้มกันเด้อแต่ว่าพวกเฮาบ่ได้เก็บค่าส่งจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศกับ6ประเภทอาหารเสริมของพวกเฮาแล้วก็คือจีโก้พลัสโคลอรินพลัสโมติน่าผักขาวทองอาร์เจนพาสดับเบิลคลิกและฟิกเซซีตลอดถึงเครื่องดื่มซากาเฟ่เครื่องสำอางต่างๆหลากหลายนะเอาไปต้อนไปฝากหรือว่าสนใจต้องการอยากรับประทานกะว่ากันไปกดมาที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นะรายละเอียดทั้งหลังไมค์กับพนักงานของเราจะเพิ่มเติมให้แล้วก็ข้อมูลทั้ง Facebook ของเราก็ขอบใจเด้อทั้งน้องสาวน้อยเพชรประสิทธิ์พรประสิทธิ์เนาะสบายดีน้องสาวน้อยพรประสิทธิ์เด้อมีรายการที่ติดตามกันไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลของเฮาวันนี้ก็เข้ามาแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ได้ทั้ง Facebook โคซกแล้วก็ทางเพจแห่งสาลาของเฮาเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากแชร์ๆกันได้เนาะส่วนผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาที่จะยกมาเว้ากันในมื้อนี้ก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองลิฟพวกเฮาระบบ FM 103ในปัจจุบันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดฟรีนะผ่าตัดต้อลมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อพยาธิทางดวงตานะไปกวดไปเซ็คครบวงจรด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยนะแล้วก็บวกกับผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเดินทางมาแต่ปักกิ่งประเทศจีนนะท่านดร.เซียเทียนปูไปหาเพิ่นได้เด้อ

สนใจอยากเข้าไปกวดไปเซ็กเบิ้งนะบางท่านก็เป็นมาดดแล้วบ่ได้เข้าการปิ่นปัวจักเทื่อบางท่านก็หายก็เริ่มได้ก็อยากฮู้รายละเอียดก็ไปเดินทางไปรถที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบริการผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินจักกีบเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นไปเซ็กไปกวดให้มันฮู้ก่อนแล้วเพิ่นก็วินิจฉัยว่าโอ้อาการของเจ้ามันถึงเข้าขั้นต้องได้ผ่าตัดเด้อตู้ว่าเสร็จก็ได้ผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินดอกเด้อดีอกดีใจเลยไปก็ได้ภาคภูมิใจเสมอต้นเสมอปลายบ่ต้องวิตกกังวลเมื่อเดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบ้านหนองบ่อทองเหนือนครหลวงเวียงจันทน์เมื่อสิคนตะบอกได้มีรายการเด้อนะนั่นก็คือภาคส่วนที่อุปถัมภ์รายการกระยุกขึ้นมาเว้าในแต่ละมื้อนะสานต่อบทเพลงอีก1บทเพลงในรายการหาเพลงนี่แหละแม่นหนุ่มนาเข้าสาวนักเกลือบ่แม่นเด้อันนี้มันนุ่มปลูกเข้าสาวเลี้ยงหมูพูดแล้วนะจัดให้เพลงนี้ถ้าอาจารย์โชคใส่โชคอํานวยกับสาวอนุสรณ์เพิ่นห้องใกล้กันห้องคู่กัน

0: ผูกครับ
1: นี่แหละเป็นเครื่องเสียงเขาหลายมีหลายแบบหลายยี่ห้อหลายสไตล์มักแนวใดก็ไปเอาน้ำเพลินเด้อมีรายการเฮาอยากเฮ็ดดนตรีวงใหญ่วงน้อยเครื่องเสียงดีๆคุณภาพแบรนด์ได้รับการนำเพล่ะนะแบรนด์ชั้นนำของโลกมาจะไปนะห้านน้อยจำหน่ายเครื่องเสียงทั่วนครหลวงเด้อกดไปที่เบอร์020เลข73ตัว09779 73ตัว09779เด้อโทรไปหาเพิ่นอยากได้ดอกลำโพงดีๆคักๆทนๆนะฟังแล้วมันแน่นหมักหัวเจอว่าสัตว์นะไปหาเพิ่นน้องสาวน้อยเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมพวกเราในปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าใหม่ก็ได้ครับคำถามแล้วก็คำตอบหลายๆอย่างแต่ว่าพนักงานก็ตอบให้หลังๆใหม่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมประเภทพวกทายยากเนาะทายยากทายลำบากสามมือบอทายปัญหาเรื่องลำไส้บอดีกระเพาะบอดีกินแล้วบอออกสามมือจึงออกเท่านึงมันบอออกปกติอาจารย์ด้วยว่าเส้นมันเป็นจะได้มันยากหลายว่าเส้นแต่ละมือน่ะออกมาแล้วกับบงามออกมาแล้วกับบนุ่มบนวลเป็นก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแข็งคอหลอกแค่แหล่มันเหตุให้มันลำบากหลายนะบางท่านก็ที่ว่ากำลังประเสริฐอยู่กับปัญหาอาการทายยากอย่าลืมเดินมีรายการเขาเดินพวกเขามีฟิกเซซี่นะฟิกเซซี่ซึ่งเป็นอาหารเสริมประเภทซองสูงใส่น้ำสวยเอาขับถ่ายได้สะดวกขับถ่ายได้สะดวกเนอะดีได้อีพอยเมทางบ้านถ้าสนใจอยากได้พอพันสอบถามรถที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228ซื้อพันซื้อฟิกเซซี่เดอาหารเสริมประเภทดีท็อกลำไส้ขับล่างสารพิษออกจากลำไส้เฮ็ดให้ไส้สะอาดกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เฮ็ดเวียกดีๆในการขับเคลื่อนของเสียออกสู่ภายนอกลำไส้น้อยสะอาดแล้วดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เส้นเลือดได้ดีสุขภาพแข็งแรงผิวพรรณก็ดีภาคส่วนที่ขับถ่ายได้สะดวกเด้อนั่นก็คือข้อดีของอาหารเสริมแต่ละประเภทเอามาเล่าสู่กันฟังไปฟังเพลงอีกเติมมีรายการเฮาเพลงนี่แหละแม่นสาวใต้สำเนียงแม่เนาะเอาลงกลางแกเฮแกผู้สาวทั้งจำปาสักเมืองปากเสเพิ่นเด้อสาวจันทลาห้องแกแก้วขอมาจ้า

าลัยกดเนาะอีแม่เฮาเนาะท่านบ่จนแต่นี่บ่ฮอดมงฮอดเวลาพี่น้องเอ้ยนี่แหละเพิ่นเว้าว่าการเวลามันบ่คงท่าไผคันเริ่มที่จะตัดสินใจเฮ็ดก็ต้องเฮ็ดบ่แม่นว่ามีแต่สิเฮ็ดเสียดเบิดจักเทื่อบ่ได้คันว่าตั้งใจเฮ็ดต้องเฮ็ดให้มันสุดกกสุดไปไปให้มันสุดขุดให้มันถึงให้มันฮู้ดำฮู้แดงกันไปเลยนะเวลาผ่านไปมีรายการฮาวกับรายการลองลิสต์ลองไล่ทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการที่ติดตามรับชมทางเพจแห่งสาลาวติดตามรับฟังทางคืนความถี่ระบบวิทยุเด้อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ครับทางวิทยุรถอีรถก็ฟังไปนำอยู่เฮือนก็ฟังอยู่เฮือนอยู่หัวไห้ไปนาก็เปิดฟังติดตามข้อมูลหลายรายการทางสถานีพวกเฮาแต่มาในสมองนี้เป็นสมองของรายการลองลิสต์จำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามหับสั่งแบรนด์สินค้าซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ลักจากทางบริษัทลองลิสต์การค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวขอบใจโรงงานตัดงิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์สบู่เจ้จอยขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์ขอบใจห้านจำหน่ายเครื่องเสียงน้องสาวน้อยบ้านดงคำสร้างเมืองหาดไซฟองขอบใจศูนย์ขออภัยขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนเนาะหับซ่อมแปลงโทรศัพท์จำหน่ายโทรศัพท์ทุกรุ่นอยู่ที่ตลาดหนองแมงดาเมืองไซแข็งอุดมไซขอบใจห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมขอบใจห้านขายยานางเอ็งตลาดตาลาหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเชียงขวงห้านแม่กูดนะนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการพวกเราในปัจจุบันนี้และก็พิเศษเติมคือเทียนผึ่งนำโชคเด้อเทียนผึ่งนำโชคเป็นเทียนผึ่ง 100% มาหลอมใส่ใส่เทียนมีหลายรูปหลายแบบเหมาะสมกับการหมุนไส้ในทางฮีตพุทธพวกเรายินดีให้ข้อมูลจัดส่งให้ทั่วประเทศรับตัวแทนจำหน่ายเทียนผึ่งนำโชคขอบใจห้านกระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องนะบริการกระเปียกในซองสูญญากาศรับประกันนะความแซ่บความนัวมีหลายสูตรหลายรสจัดส่งให้ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะมื้อนี้ขอบใจทานสมสะอาดคุมเครื่องเสียงและคุมเทคนิคปล่อยเพลงอยู่ร่วมกันในแต่ละมื้อขอบใจ FC แฟนรายการที่สั่งซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพกินแล้วดีกินแล้วบอกต่อฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามเข้าไปเบิ่งทางเพจของลองลิสต์ได้ที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาทางเพจของลองลิสต์เด้อสั่งซื้อทางเพจพวกเฮาก็ได้และเบอร์โทรศัพท์โทรตรงมาที่ห้องการที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เพื่อสุขภาพที่ดีเฮาต้องเริ่มต้นดูแลสุขภาพตั้งแต่มื้อนี้ก่อนที่มันจะสวยเกินไปนะมื้อนี้โคศกบ่าวไทยจะปิดท้ายรายการอีก1บทเพลงหลังจากบทเพลงนี้จบลงแล้วเมื่ออื่นพบกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมตอนนี้เขากล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันแขวงสมณเขตได้รับการยกระดับหลายด้านในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าภายในแขวงสามารถเข้าถึงตานางสาธารณสุขกว่าเกือบ100ส่วน100ดร.เตียงคำป้องวงศาหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตให้ฮู้ว่าภายใต้การนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดของคณะผักคณะนำแขวงสวรรณเขตเว้ารวมบ่เฉพาะคณะนำแผนกสาธารณสุขแขวงเฮ็ดให้พื้นฐานโครงสร้างด้านสาธารณสุขได้รับการพัฒนาและยกระดับดีขึ้นเป็นเก่าๆโดยเฉพาะระบบการบริการคนเจ็บอาคารสถานที่ปิ่นปัวคนเจ็บเป็นต้นห้องหมอแขวงห้องหมอเมืองได้รับการก่อสร้างให้มีความทันสมัยมีห้องปิ่นปัวสุขเสริญที่มีคุณภาพบุคลากรการแพทย์หมอได้รับการยกระดับด้านความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและอื่น
2: ๆสำหรับผลสำเร็จทางด้านอื่นๆเนาะในเรื่องการบริการของคณะการเจ็บเป็นนี่เฮาก็ประสบผลสำเร็จได้เนาะในห้องหมอแขวงของเฮานี่ก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเนาะโดยเฉพาะทางด้านโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างการนำแขวงก็ได้ให้ความเอาใจใส่ในการปรับปรุงในสิ่งที่บ่ทันแทนเหมาะเส้นว่าเรื่องของ ICU บ่ของสุขเสริญบ่ได้มีการพัฒนาดีขึ้นเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็กทางห้องหมอแขวงก็ได้ปรับปรุงของสุขภาพเด็กแดงของเกิดลูกก็ถือว่ามีการสนับสนุนจากองค์การสากลตัวนี้แล้วก็พวกเฮาจะใส่ในเรื่องการเรียนงานหาดี1พอใจนี่แหละเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่เมื่อเบิ่งการปฏิบัติแล้วก็เทียบเสียว่าห่างเสียงของประชาชนนี่ลดลงเนาะยังมีเพียงเล็กน้อยเนาะที่เป็นปัญหาร่วมปัญหาร่วมโดยเฉพาะในเรื่องการยาขาดยาบ่เพียงพออันนี้ก็ย้อนปัญหาทางด้านงบประมาณของพวกเฮาเนาะแต่ก็บ่เป็นปัญหาหลักพวกเฮาก็สามารถที่ว่าวางแผนแก้ไขได้ในระดับของหมอแขงไปจนถึงของหมอเมือง
1: ดร.เตียงคำป้องวงศาให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาตัว4โบกในระยะผ่านมาที่ติดพันกับเวียกงานสาธารณสุขแขวงสวรรณเขตสามารถปฏิบัติได้9ตัว4โบกสำเร็จโดยพื้นฐานในจำนวนทั้งหมด11ตัว4โบกมีเพียงแต่2ตัว4บวกเท่านั้นที่ยังบ่ทันได้เฮ็ดสำเร็จโดยเฉพาะตัว4โบกด้านการซักยากันพยาธิและตัว4โบกด้านอัตราการส้มใส่น้ำสะอาดคาดว่าในปีนี้จะจัดตั้งปฏิบัติให้สำเร็จโดยพื้นฐานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
3: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจเมืองลาวยุคใหม่สดใส
4: รายการอค FOIC สื่อสาร
5: รายการอค MOIC สื่อสาร

สุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสารพบกันเป็นประจำต้นอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.เป็นเวลาก่อนอาหารเที่ยงผ่านทางคลื่นวิทยุในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวเนาะพวกเรามาพบกันพร้อมกับการออกอากาศช่องทางออนไลน์ก็คือ Facebook เด้อทุกท่านสามารถเข้ามารับชมรับฟังในเวลาเดียวกันเลยเนาะผ่านทางเพจของรายการ MOIC สื่อสารที่ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ไปทางออกจากทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหรือว่าลาว National Radio นั่นเองทักทายบรรยากาศต้นอาทิตย์มื้อนี้13กรกฎก็ถือว่าเป็นกลางเดือนเนาะทุกท่านเนาะก้าวเข้าสู่กลางเดือนก็ว่าแมนที่มาพบพ่อกันมาพร้อมกับอากาศท้องฟ้าที่มืดขึ้นมืดคึมบางบอนนี่ก็มีฝนยิบยิบน้อยนึงบางบอนก็ยังบ่ทันได้ตกแต่ว่าฟ้ามืดคึมและก็เป็นมื้อที่มีความหมายความสำคัญยิ่งในมื้อนี้อยู่ที่หอประชุมแห่งชาติ13กรกฎแมนมื้อเอิ้นว่าไข่ของประชุมเนาะเป็นการคำนับส้มเซยเลยเนาะรายการของเฮาก็เป็นรายการที่เวียกงานสื่ออยู่แล้วคันสั้นก็คำนับสมเสยกองประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศข้างทำอิดอย่างสุดอกสุดใจในมื้อนี้ท่านใดที่มีเวลาเนาะไปได้อาจจะเป็นเวลาตอนเที่ยงหรือจะเป็นตอนบ่ายก็ได้เริ่มตั้งแต่13กรกฎไปจนฮอด15กรกฎอยู่ที่หอประสุมแห่งชาติซึ่งก็จะมีบรรดาบูธผลงานบ่ว่าจะเป็นสื่อของโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ระยะผ่านมาซุ้มปีผ่านมาเวียกงานสื่อมวลชนติดพันกับเวียกงานอื่นๆโดยเฉพาะก็คือเป็นกระบอกเสียงของพรรคของรัฐในการให้ข้อมูลข่าวสารฉะนั้นถ้าผู้ใดที่มีสายมักหักในเวียกงานสื่อหรือว่าเป็นคนของสื่อเพิ่นว่าสิเนาะอยากจะเข้าร่วมในงานดังกล่าวนี้ก็แม่นเชิญส่วนเด้อเนาะไปเบิ่งว่าก่อนที่จะมาฮอดยุคหันเปลี่ยนหรือว่ายุคเพิ่นเอิ้นว่าดิจิตอลเนาะ transformation นี่ก่อนที่จะมาฮอดยุคปัจจุบัน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่เมื่อก่อนที่เป็นระบบแอนาล็อกก็ดีหรือว่าผ่านๆมาเนาะอยากเห็นว่าโคซกผู้ประกาศข่าวหุ่นทำอิฐแมนไผหรือว่าการกะเกี่ยมตัวของผู้ประกาศข่าวของผู้เขียนข่าวผู้เขียนบทบรรณาธิการอยากจะฮู้เรื่องราวขั้นตอนของเวียกงานสื่อมวลชนนี่อนุรักษ์เองก็ขอเชิญชวนทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมงานได้เนาะหรือว่าเข้าไปร่วมเบิ่งบรรยากาศไปจำลองว่าเฮาเป็นผู้ประกาศข่าวก็ได้อาจจะเป็นน้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในเวียกงานสื่อโดยเฉพาะเนาะก็เข้าไปร่วมหรือว่าคนทั่วไปก็สามารถเข้าไปได้ให้เห็นได้ถึงความหมายความสำคัญพลบทบาทของสื่อเพราะว่าปัจจุบันนี้ยิ่งโลกมีการเปลี่ยนไปยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไวแท้ไววาใช้คำว่าไวแท้ไววาเลยเนาะมันก็มีทั้งด้านดีและด้านที่อาจจะเป็นอันตรายยกตัวอย่างข่าวที่ออกมาบางเทื่อขาดการวิจารณญาณในการรับซุ้มรับข่าวมาอาจจะเป็นข่าวที่บ่มีมูลความจริงเป็นข่าวปลอมเป็นข่าวที่ปุกปั่นสังคมก็มีเนาะในการรับข้อมูลข่าวสารฉะนั้นเวียกงานสื่อจึงเป็นเวียกงานที่จะยกสูงเฮ็ดให้มีจรรยาบรรณของความเป็นสื่อออกมาให้ถูกต้องสื่อออกมาให้ผู้ซุ้มผู้รับข่าวนี่ได้ทันเหตุทันการและก็สื่อด้วยการนำใส่ภาษาของการเขียนข่าวที่ถูกต้องเนาะก็ไปเข้าร่วมได้ในงานของเพิ่นพวกเราพบกันรายการอุตสาหกรรมในการค้าสื่อสารมื้อนี้ก็มีข่าวมีกิจกรรมหลายอย่างที่จะมาประชาสัมพันธ์หรือว่ามาลมมาเล่าสู่กับมีรายการฟังผ่านทางเพจ Facebook ของข่าวสารและอุตสาหกรรมการค้าของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่จะโอลุมต่อสู่กับท่านผู้ฟังหรือว่าท่านมาตอนนี้เข้ามาผ่านทางช่องทางออนไลน์อยากจะประกอบส่วนเป็นการแนะนำเสียงเพลงก่อนเที่ยงหรือมีข้อมูลข่าวสารที่อยากจะให้กุศลช่วยในการประสาสัมพันธ์หรือทำข่าวก็ได้เนาะต้นอาทิตย์นี้หลายคนอาจจะเกียมแผนเวียกเกียมกองประชุมเพราะว่าวางแผนแล้วได้เนาะว่า6เดือนท้ายปีนี้หลายๆภาคส่วนนี่ก็อาจจะแม่นตั้งเป้าในการสู่สนเฮ็ดสำเร็จหน้าที่เวียกงานในแผน6เดือนท้ายปีก็ขอเป็นกำลังใจให้ต้นอาทิตย์ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือว่าจะรับประทานอาหารอยู่ก็ขอให้รับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆน้ำกัน0305787052เป็นเบอร์ทางห้องส่งที่สามารถติดต่อเข้ามาขอเพลงหรือว่าโอ้ลมกับโฆษกได้เนาะ
มื้อนี้พวกเฮาพบกันในตอนต้นอาทิตย์แดถามข่าวถามข่าวถามความคิดฮอดท่านผู้ฟังแล้วก็ขอมอบเป็นเสียงเพลงม่วนๆที่จะจัดมอบให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอย่าลืมกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์ให้รายการออกข้อสื่อสารอุตสาหกรรมการค้าสื่อสารเด้อเนาะตอนนี้แม่ทองมาเกี่ยมเพลงที่แฟนรายการขอเข้ามาต่อจากรายการเมื่อกี้นี้เนาะเปิ้นว่าขอฟังเพลงกับรายการออกข้อสื่อสารเด้อว่าซั่นเป็นเพลงหยังก็ได้ที่จัดมอบให้มวลสื่อนํากันเนาะเอาเป็นหนึ่งเสียงเพลงกันก่อนแล้วจึงมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากอุตสาหกรรมและการค้า

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัดเจนผ่านรายการโอโคสื่อสาร
1: อ้าวกับหนึ่งเสียงเพลงฝากให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านในตอนต้นของรายการที่มาพร้อมกับบรรยากาศของต้นอาทิตย์มื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ฮักแพงท่านใดที่เข้ามาฮับชมฮับฟังรายการอยู่ตอนนี้หรือว่าเป็นแฟนรายการใหม่ที่ขับรถอยู่แล้วหมุนขึ้นมาพ่อ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ขอฝากเสียงของโฆษกอนุรักษ์เด้อฝากข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเนาะท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารของบรรดากรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าท่านสามารถติดตามได้หลายซองทางบ่จะเป็นซองทางเว็บไซต์ของเพิ่นเนาะที่ www.moic.gov.la หรือจะเป็นซองทางที่ทุกคนปราศจากบ่ได้ตื่นเช้ามาต้องเข้าเบิ่งข้อมูลข่าวสารก็คือซองทาง Facebook เข้าไปที่ข่าวสารเลยเนาะเขียนว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าเข้าไปเลยซึ่งก็จะมีบรรดากลุ่มที่ขึ้นกับกระทรวงเพิ่นก็ได้มีการกดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มาโดยเฉพาะหลายๆคนอยากจะติดตามราคาน้ำมันเสื้อไฟมีการเปลี่ยนแปลงโบในแต่ละอาทิตย์หรือว่าไล่บรรดาราคาสินค้าประเภทต่างๆยกตัวอย่างข้าวโบเนาะซีนหมูโบไข่ไก่โบอย่างสิให้ทุกท่านสามารถกดติดตามFacebook ของกลุ่มการค้าภายในเพื่อจะได้ฮู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารนี้เนาะแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับทราบกันว่าในมื้ออื่นนี้พวกเราจะมีการสนทนาเนาะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นหัวข้อหนึ่งเอิ้นว่าอยากจะเว้าต่อบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ไปพร้อมๆกันเนาะเกี่ยวกับภาระบทบาทหน้าที่และจุดประสงค์หลักของโรงเรียนการค้าเนาะโรงเรียนการค้าแม่นหยังสร้างตั้งขึ้นมามีภาระบทบาทมีหน้าที่คือแนวใดมื้ออื่นนี้เพิ่นจะได้มาร่วมสนทนาในรายการของพวกเราโดยแม่นทานปออนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานเพิ่นจะมาร่วมสนทนามาให้คำตอบในสิ่งที่ตั้งคำถามไว้ว่าโรงเรียนการค้าแม่นหยังเนาะฟังแล้วล่ะมันมีแนวใดเด้เพิ่นสอนหลักสูตรอีหยังแน่ผู้เข้าเรียนสิได้อย่างแน่เนาะมื้ออื่นนี้เราจะได้สนทนากันสามารถเข้ามารับชมรับฟังในรายการ MOIC สื่อสารของพวกเราได้และพร้อมเดียวกันนั้นก็มีข่าวที่จะมาล้มสู่กันฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานต่างๆของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเด้อทุกท่านสามารถติดตามด้วยตัวเองก็ได้เนาะหรือว่าจะเข้ามาผ่านทางเว็บไซต์ของเพิ่นแล้วเข้าไปบึงบรรดากรมที่ขึ้นกับทางกระทรวงเพิ่นโดยกลุ่มก็ได้อันนี้เป็นข่าวจากทาง Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะเพิ่มทวีคุ้มครองราคาให้เสถียรภาพและก็ยุติธรรมเนาะสาเหตุที่ราคาสินค้าการบริการที่ยังบ่ทันได้ปรับตัวลงทันทีทวงเอิ้นว่าถึงว่าเวลาถึงว่าระยะนี้เนาะราคาน้ำมันนี่โดยเฉพาะแม่น้ำมันเสื้อไฟนี่แหละลดลงแล้วแต่ว่ามีหลายปัจจัยได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางเศรษฐกิจที่ว่ามันติดพันเฮ็ดให้ราคาสินค้านี่บางเทื่อก็ปรับลงทันทีบ่ได้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวราคาน้ำมันลงแล้วได้อาทิตย์ก่อนลงละมาอาทิตย์นี้ราคาสินค้าคือยังบ่ลงอันนี้เพิ่นก็ได้สรุปมาให้ว่ามันเกิดจากหยังจึงเฮ็ดให้สินค้าบางประเภทเนาะมันลดราคาลงทันทีบ่ได้อันที่หนึ่งแม่นความเหนียวด้านราคาเนื่องจากว่าผู้ประกอบการนี่ยังมีความกังวลต่อความบ่แน่นอนและความเสี่ยงของสภาพเศรษฐกิจจึงเห็นให้ราคาสินค้านี่ยังบ่ทันได้เปลี่ยนหรือว่าปรับลงตามการปรับลงของราคาน้ำมันเสื้อไฟเนาะอันที่สองแม่นต้นทุนสินค้าเก่าที่ว่ายังตกค้างอยู่ในสางผู้ผลิตผู้นำเข้าแล้วก็ผู้ขายส่งขายย่อยยังมีสินค้าเก่าที่ตกค้างในสั่งซึ่งเป็นสินค้าที่บ่ทันที่ได้นำเข้าหรือว่าผลิตในช่วงที่ต้นทุนพ่วงอยู่ในระดับสูงแล้วก็เป็นต้นทุนเหล่านั้นก็รวมมีอย่างแน่เนาะแน่นอนว่าจะเป็นสินค้าเป็นการบริการหรือว่าอันใดอันนึงนี่มันจะมีต้นทุนตีติดพันเช่นว่าค่าน้ำมันค่าวัตถุดิบค่าเช่นว่าปุ๋ยเนาะหัวอาหารสัตว์ค่าขนส่งค่าเช่าและก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆซึ่งบ่สามารถปรับลงคืนหลังได้เนาะปรับลงย้อนหลังได้ต่อ ่อมาแมนต้นทืนแฝงอื่นๆเซนว้าในตรงสู่การสนองค่าแรงงานค่าเช่าสถานที่ค่าบริการโลจิสติกบางประเภทแมนได้มีการปรับตัวขึ้นแล้วต้นทุนเหล่านี้มันบ่สามารถปรับลงได้ตามราคาน้ำมันในทวงทีและพร้อมนี้ก็ยังมีข้อจำกัดในการปฏิบัติมาตรการควบคุมราคาในทิศทางในทางทฤษฎีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังการกำหนดโครงสร้างราคาและติดตามกฎกะถือว่าเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าภาคปฏิบัติตัวจริงแมนมีความท้าทายสูงย้อนฐานข้อมูลนี่ยังบ่ทันชัดเจนรายการสินค้าก็มีจำนวนหลวงหลายและก็บุคลากรที่เฮ็ดเวียกด้านราคานี่ก็มีจำกัดฉะนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกระทรวงก็ได้อิงใส่หลักการและก็มาตรการที่กำหนดไว้ในดำรัส474/ น.ย.ลงว่าด้วยการคุ้มครองราคาสินค้าและก็ค่าบริการโดยได้ดำเนินและจะสืบต่อผันขยายมีดังนี้เนาะอันที่1เป็นกลไกคุ้มครองราคาและติดตามกวดกาวิเคราะห์และหับห้องโครงประกอบราคาบังคับให้ผู้ดำเนินธุรกิจทรงโครงประกอบราคาเช่นว่าต้นทุนการผลิตซื้อหรือว่าต้นทุนรวมไปถึงต้นทุนการจราจรราคาจำหน่ายและกำไรสำหรับสินค้าในรายการควบคุมเพื่อป้องกันการสวยโอกาสในการขึ้นราคาติดตามการติ่งและติดป้ายราคาเพิ่มทวีการลงติดตามกวดกาติดป้ายราคาสินค้าและค่าบริการให้มีความจัดแจ้งโปร่งใสเพื่อบ่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้สมใช้ต่อมาเป็นสูงยุการประสานงานร่วมกับท้องถิ่นเพิ่มทวีการประสานงานระหว่างกระทรวงแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนครและก็ห้องการอุตสาหกรรมและการค้าของเมืองเทศบาลเพื่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติและติดตามพฤติกรรมของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันการอย่างทันการนำใช้ระบบสายด่วนหรือว่าฮอตไลน์เพื่อเป็นการแจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารคำห้องเฮียนจากผู้ซุ่มไส้ที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านราคานี่ก็คือหมายเลขสายด่วน1510เนาะห้องเฮียนไปได้ถามว่าทานพบสินว่าราคาบ่สมเหตุสมผลหรือว่าราคากับคุณภาพที่ได้มาบ่คือกันอันนี้มันเป็นผู้บริโภคเนาะสามารถห้องเฮียนไปได้และต่อมามาตรการของการดัดสมก็คือ1แม่นดัดสมการสนองและความต้องการรักษาเสถียรภาพด้านราคาโดยการสร้างความสมดุลระหว่างการสนองและความต้องการในท้องตลาดสำหรับสินค้าควบคุมต่อมาก็เป็นการควบคุมสินค้าในคลังแห่งสำห้องกำหนดให้ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารปริมาณสินค้าในคลังแห่งสำห้องอย่างเหมาะสมเพื่อเป็นการป้องกันการกักตุนการทมคุมราคาและกำหนดขอบเขตราคากำหนดราคาสูงสุดตามสุดและขอบเขตราคาโดยอิงใส่กำลังซื้อตัวจริง3ก็คือมาตรการต่อผู้ละเมิดเนาะสำหรับบังคับให้ใส่กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อผู้สวยโอกาสในการกักตุนสินค้าบ่ติดป้ายราคาหรือเจตนาปั่นป่วนราคาโดยจะดำเนินตามขั้นตอนดังนี้อ้าวมีหยังแดจักหน่อยสิมาเว้าสู่ฟังข้อมูลยาวพุดท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิว่าโอ้ข้อมูลยาวฟังยังบ่ทันพักกันก่อนเนาะจักหน่อยจะมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับมาตรการแนวใดแน่เนาะในการเกี่ยมทีหรือว่าจะเป็นต่อกับบรรดาภาคส่วนเนาะที่มีการกักตุนสินค้าหรือว่าบ่ติดป้ายราคาสวยไซโอกาสดังกล่าวนี้จักหน่อยจะลมสู่กันฟังตอนนี้พวกเฮาขอมอบเป็นเสียงเพลงนึงเสียงเพลงตามแห่งใจคำขอซะเนาะเพลงที่เพิ่นขอมานี่เพิ่นว่าขอฟังเพลงงามเมืองลาวเด้อสาวคุสุกเอ้ยและดูฝนแบบนี้เมืองลาวก็มีความงามโดยเฉพาะก็คือธงหญ้าหญ้าที่เขียวงามเห็นหลายคนนี่วางแผนเที่ยวทางภาคเหนือไปทางของการท่องเที่ยวเลยนี่นี่กะซิแมนแขวงไซสมบูรณ์เนาะผู้หัวโลนหญ้าเขียวงามไปสัมผัสอากาศเย็นดีหรือบางคนกลับไปทางใต้ไปย่างป่าไปหลายๆกิจกรรมที่เป็นการท่องเที่ยวติดพันกับธรรมชาติอย่าลืมเด้อไปท่องเที่ยวแล้วให้รักษาความสวยงามของธรรมชาติไว้ให้ยืนยงให้คงอยู่รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการโบทิ่มขี้เหงื่อสะสายตอนนี้เสียงเพลงงามเมืองลาวพร้อมแล้วพาทานมวลซื่นเสียงเพลงกันก่อน

0: ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการออกโคสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: เอากับเสียงเพลงงามเมืองลาวไปเที่ยวเมืองลาวงามหรือบ่งามแบบใดงามแบบธรรมชาติงามแบบวัฒนธรรมหรือว่างามแบบประวัติศาสตร์เพราะว่าความงามของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ประเทศลาวนี่บ่คือกันบ่คือกันทั้งอากาศบ่คือกันทั้งภูมิสันฐานที่ตั้งเนาะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะถ้าว่ามักเป็นความธรรมชาตินี่บางคนมักต้นไม้หลายๆบางคนมักน้ำเนาะตามสายน้ำถึงจะเป็นการท่องเที่ยวแบบใดก็ดีก็ช่วยกันในการอนุรักษ์รักษาเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศและดูฝนนี่หลายคนก็มีความมักเรื่องของการได้เห็นความงามของหญ้าแต่บางคนก็ไปฝนต้นหนาวเนาะมักสัมผัสอากาศเย็นๆหนาวๆอยู่ทางภาคเหนือการตั้งแคมป์หรือว่าการนอนแคมปิ้งเพิ่นว่าเนาะก็จะได้บรรยากาศติดพันกับธรรมชาติท่านผู้ฟังมาเว้ากันต่อสำหรับข้อมูลที่โฆษกได้เว้าไปในตอนต้นรายการบัดนี้เฮามาเบิ่งว่ามาตรการต่อผู้ละเมิดในการสวยโอกาสกักตุนสินค้าบ่ติดป้ายราคาแล้วก็เจตนาปั่นป่วนราคาโดยจะมีขั้นตอนดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้1แม่นศึกษาอบรมตักเตือนและก็ในกรณีที่บ่ทันเป็นการกระทำผิดทางอาญาเนาะแม่นก็คือตักเตือนแล้วก็ศึกษาอบรมก่อน2แม่นการปรับไหมหากได้รับการตักเตือนแล้ว2ครั้งยังสืบต่อละเมิดจะถูกปรับไหมตามระเบียบการอย่างเด็ดขาด3แม่นมาตรการโทษเพิ่มโจ๊หรือว่าถอนใบทะเบียนวิสาหกิจใบอนุญาตดำเนินธุรกิจหรือหิบวัตถุสิ่งของ4แม่นที่ทางแก้ไขระยะกลางระยะยาวเพิ่มทวีความเข้มงวดสืบต่อในการปฏิบัติมาตรการขั้นถึงให้มีความเข้มงวดเด็ดขาดและเป็นรูปธรรมขึ้นให้หลายขึ้นกว่าเก่า2แม่นแบ่งความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดแจ้งและสร้างความเข้าใจให้เป็นเอกภาพพร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างแขนงการระหว่างศูนย์กลางองค์การปกครองท้องถิ่นให้โรงเรียน3แม่นประสานสมทบรอบด้านโฮมกับแขนงการที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นคว้านโยบายในทุกขอดการผลิตขอดการตลาดขอดโครงประกอบราคาและภาษีรวมไปฮอดขอดเสถียรภาพทางด้านสังคมกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเสื่อมันวาด้วยการซีน้ำอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพวกเราจะสามารถผ่านภาษีท้าทายนี้และสร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าให้มีความยุติธรรมให้แก่3ฝ่ายก็คือฝ่ายผู้ผลิตขายได้ในราคาที่สามารถอยู่รอดผู้จราจรแจกย้ายก็คือผู้ขายก็ได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างสมเหตุสมผลและผู้สมไส้ก็สามารถเข้าถึงสินค้าด้วยราคายุติธรรมสมเหตุสมผลเช่นกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างยืนยงอ้าวอันนี้ก็เป็นเวียกงานที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะได้มีการเพิ่มทวีการคุ้มครองราคาให้มีเสถียรภาพและยุติธรรมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการร่วมมือเนาะทั้งผู้ผลิตทั้งผู้ขายจำหน่ายและกับผู้สมไส้เช่นเดียวกันแนวใดที่จะเป็นอันเดียวหรือว่ามีความยุติธรรมต่อ3ฝ่ายนี้เนาะก็แม่นมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีจรรยาบรรณว่าซั่นซะแต่ว่าหากในนามที่ว่าเฮารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบก็มีเพิ่นเอิ้นว่าผู้ปกป้องผู้สมไส้ท่านก็สามารถโทรหมายเลขสายด่วน1510เพื่อเสนอคำร้องเรียนของท่านเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เอามาล้มสู่กับท่านผู้ฟังตอนนี้ขอเปิดสายหน้าไม้บรรยากาศ 11:00 น.ก่อนอาหารเที่ยงอยากฮู้ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรับชมอยู่ไสแน่แล้วกำลังกินข้าวเที่ยงอยู่บ่หรือว่ากินแล้วแล้วสำเร็จแล้วแล้วหรือว่ากำลังเดินทางไปที่หอประชุมแห่งชาติเพื่อไปเบิ่งบรรยากาศกับกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อยู่หรือบ่เนาะไปได้เด้อเชิญชวนทุกท่านไปเบิ่งเวียกงาน

สื่อมวลชนทุกแขนงการเลยบอกว่าจะเป็นโทรภาพวิทยุหนังสือพิมพ์เนาะเอาถ้าว่ามีสายมา0305787052เด้อโคศกอนุรักษ์นั่งท่ารับสายนั่งท่าจัดทำรายการห่วมกับทุกๆท่านกันอยู่ตอนนี้บอกว่าจะเป็นอยู่ทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อยู่ห้องละห้องการอยู่ตลาดหรือว่าอยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาก็มีบางเดือนเซาไห่เซานาตอนนี้ฟังอยู่เถียงนานี่ก็สิแม่นโอ้บรรยากาศคักเลยเนาะฝนตกลินน้อยนึงแดเอาอาหารธรรมชาติบ่จะเป็นหอยปลากระปูผักจังซี่เนาะกินข้าวอยู่เถียงนานี่มันแซ่บเลยบ่เกี่ยมแล้วเด้เนาะกะเกี่ยมแล้วฝนมาแบบนี้นี่หลายภาคส่วนหลายบนพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทําการผลิตก็แม่นกะเกี่ยมแล้วคาดนาแล้วเกี่ยมนาไถนาแล้วบางบนมีระบอตกก้านี่ตกก้าเกี่ยมระบอเนาะเข้าพรรษาแล้วก็เป็นฤดูของการเกี่ยมปักดำเข้านาปีเนาะอาถามว่าบ่มีใส่ก็สิเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงนี่แหละสลับกันไปเนาะทั้งเสียงเพลงทั้งข้อมูลข่าวสารฟังข่าวหลายก็เมื่อยรู้สึกว่าโอ้ยข่าวหลายโพดฟังเพลงหลายก็สิว่าโคซุกคือบ่เล่าข่าวแดกันซั่นเอาเป็นว่าสลับสับเปลี่ยนกันไปหรือว่าท่านผู้ฟังมีเพลงใดในใจที่อยากม่วนซื่นกับรายการมีข้อมูลข่าวสารมีกิจกรรมดีๆอยากเชิญชวนก็สามารถติดต่อมาหรือว่าโทรมาทั้งหน้าไมค์ก็ได้หลังไมค์ก็ได้หรือจะคอมเมนต์มาทางส่งทางออนไลน์ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้พาทานไปมวนซึนเสียงเพลงแล้วพวกเราจะกลับเข้ามาสู่การล้มข่าวจากทางข่าว Facebook ของข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเติม

0: สองเสียงเพลงฝากให้มีในการทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรับชมรายการอุตสาหกรรมรายการค่ะออกข้อสื่อสาร MOIC สื่อสารท่านผู้ฟังมีข่าวดีสำหรับผู้ปกครองลูกๆหลานๆกับโครงการดีๆผ่านทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นมีแจ้งการเอิ้นว่ากะเกี่ยมเปิดโครงการราคาอุ่นใจเนาะ back to school หรือว่าบรรดาสินค้าบรรดาราคาเซ็นว่าปึ้มบิ๊กสอเครื่องแบบเฮียนแล้วก็อุปกรณ์การเฮียนสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกๆหลานๆจำเป็นต้องได้กะเกี่ยมอุปกรณ์ให้กับลูกๆหลานๆไปโรงเฮียนเนาะเพิ่นก็เลยมีการกะเกี่ยมที่จะมีเอิ้นว่าโครงการราคาอุ่นใจซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแจ้งการให้ฮิปฮอนจัดกิจกรรมขายสินค้าราคานโยบายเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองต้อนรับศุกร์เฮียนใหม่เดือนกรกฎนี้ยังเป็นระยะของการพักแรงเดี๋ยวพักโรงเฮียนแต่ว่าวันที่1กันยาจะเป็นมื้อขายศุกร์เฮียนฉะนั้นเพิ่นจึงได้กะเขียมไว้แต่เนิ่นๆเลยเนาะมีเวลาในเดือนนี้และก็เดือนหน้าเดือนสิงหาเพื่อจะได้เปิดโครงการนี้เอิ้นว่าเป็นแจ้งการถึงหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้าของแขวงนครหลวงเวียงจันทน์เรื่องเอาใจใส่ในการซุกยู่กิจกรรมจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคานโยบายกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าขอแจ้งมายังทานให้เอาใจใส่ซุกยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจอยู่ภายในแขวงของตนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคานโยบายภายใต้ซื้อโครงการราคาอุ่นใจโดยเฉพาะแม่นเพื่อเป็นการห้องหับให้แก่การกะเกี่ยมเปิดซุกเฮียนใหม่หรือว่าไข่ซุกเฮียนใหม่ที่จะมาถึงนี้โดยมอบให้แผนกอุตสาหกรรมการค้าของแขวงนครหลวงเวียงจันทน์จะตั้งปฏิบัติเนาะหนึ่งเป็นหีบห้อนประสานงานกับภาคส่วนแขนงศึกษาธิการและกีฬารวมทั้งค้นคว้าและเลือกเฟ้นผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์การศึกษาภายใต้กิจกรรมกลับคืนสู่โรงเรียนหรือว่า back to school นะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนที่มีรายรับต่ำสองเป็นเป้าหมายสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายในกิจกรรมก็เป็นประกอบมีปึ้มแบบเรียนปึ้มเขียนบิ๊กโซดำยางลึบไม่บรรทัดเครื่องแบบเฮียนสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้โกสามารถนำเอาสินค้าอื่นมาจำหน่ายรวมก็ได้เพื่อเห็นให้กิจกรรมนี้มีสีสันให้มีความคึกคืนแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายพร้อมทั้งค้นคว้ากำหนดวันเวลาถ้าซาสุดแมนบ่ให้ก่าย2อาทิตย์ของอาทิตย์ที่2เนาะอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาแมนได้เนาะเพราะว่ากะเกี่ยมแล้วได้เนาะกลางเดือนไปฮอดไทยเดือนสิงหาเนี่ยอุ้ยพ่อแม่ผู้ปกครองยิ่งผู้ที่มีลูกหลายคนนี่ต้องได้มีงบประมาณจัดสรรงบประมาณไว้ให้เนาะบางเทื่อลูกๆนี่ก็ต้องได้เห็นใจพ่อแม่อีกได้เนาะบางเทื่อเครื่องนักเรียนนี่โบยังนุ่งสุดเก่าตกมาปีใหม่เครื่องต้องใหม่ส่งเสื้อต้องใหม่กระเป๋าต้องใหม่อุปกรณ์การเรียนกับบิ๊กกับโซต้องใหม่ถ้าว่าอันใดที่มันใส่ได้นี่ก็อยากให้ใส่อันเก่าก่อนก็ได้แต่ว่าบางเทื่ออันใดที่เขาอยากส่งต่อก็ได้แต่ว่าอันนี้เว้าเฉพาะปูที่ว่าบางเทื่อครอบครัวที่มีรายรับต่ำนี่ก็จำเป็นก็มีความยุ่งยากเนาะมีความยุ่งยากฉะนั้นถ้าว่ามีโครงการดีๆแบบนี้มาสนับสนุนนี่ก็จะเป็นเห็นให้ปูพ่อแม่ปูปกครองนี่อุ่นใจคือกับซื้อโครงการเลยว่าราคาอุ่นใจเนาะคือทางที่มันแจ้งว่าซาสุดนี่มันบ่ให้กายอาทิตย์ที่2ของเดือนสิงหาและก็สถานที่กิจกรรมนี่ก็ให้แจ้งมา3แม่นออกหนังสือแจ้งโฆษณาเผยแพร่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าถึงพ่อแม่ประชาชนกรรมกรพนักงานทหารตำรวจและก็สาวค้าขาย4แม่นสรุปรายงานผลของการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจำหน่ายสินค้าราคานโยบายให้อำนาจการปกครองท้องถิ่นกรมการค้าภายในรับทราบในเวลาอันควรอันนี้เป็นแจ้งข่าวดีจากทางกลุ่มการค้าภายในที่เพิ่นมีแจ้งการต่อผู้ประกอบการให้กะเกี่ยมเด้อเนาะแก้เกี่ยมว่าภาคส่วนใดผู้ประกอบการใดที่ดำเนินธุรกิจบรรดาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การเฮียนนี้มีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็จะได้มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าแจ้งต่อพ่อแม่ประชาชนถ้าฟังน้ำกันเนาะว่าแมนยูไซเน่นครหลวงวิ่งจัดหรือว่าตั้งแขวงนี้เสื้อว่ารายการMOIC สื่อสารของพวกเขาก็จะเป็นหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์สวยให้ผู้ปกครองนี่บางเทื่อได้ไปซื้อในราคาที่นโยบายหรือเอิ้นว่าเป็นโครงการราคาอุ่นใจนั่นเองเนาะมาฟังข้อมูลเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเชื้อไฟล่าสุดท่านผู้ฟังก็คือวันที่9กรกฎที่ผ่านมา เวลา 18:00 นเป็นต้นไปก็มีแจ้งการล่าสุดออกมาเนาะซึ่งราคานี่ก็ได้มีการปรับทั้งมีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงท่านผู้ฟังล่าสุดเนาะแม่นมีการปรับอยู่ที่ราคามาเบิ่งราคาทั้งราคาใหม่แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการปรับเพิ่มปรับลดคือแนวใดน้ำมันเอสซังพิเศษแม่นราคาใหม่จะอยู่ที่ 34,700 กีบซึ่งปรับลง500กีบต่อลิตรและสำหรับน้ำมันเอสซังธรรมดาแม่นราคาใหม่ก็คือราคาปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่9กรกฎมาจนถึงมื้อนี้13กรกฎอยู่ที่ 29,470 กีบต่อลิตรนั่นหมายความว่าปรับลง570กีบต่อลิตรและสำหรับน้ำมันกระส้วนราคาใหม่ราคาตั้งแต่วันที่9กรกฎมาแมน 25,400 กีบอันนี้มันปรับขึ้นสำหรับน้ำมันกระส้วนเนาะก็คือปรับขึ้น580กีบต่อลิตรอันนี้แมนเพิ่นจะตั้งปฏิบัติเวลา 18:00 นของวันที่9กรกฎในขอบเขตทั่วประเทศแต่บ่แม่นราคาเดียวกันนี่เนาะที่อนุรักษ์แจ้งไปอันนี้คือการปรับลงว่า500กีบซ้ำกัน570กีบซ้ำกันหรือว่าบวกเพิ่ม580กีบซ้ำกันตามลำดับก็คือน้ำมันแอดซังพิเศษแอดซังธรรมดาและก็น้ำมันกาส่วนเนาะนี่ก็จะเป็นข่าวจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่แจ้งต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ในตอนนี้ท่านที่เข้ามาทาง Facebook รับชมอยู่ใสอยากฟังเพลงโบหรือว่าอยากจะฝากข่าวคราวคอมเมนต์ให้กดซกฮู้เด้อมื้อนี้ต้นอาทิตย์หลายคนเป็นจังได๋มีพลังงานแล้วบ่เพิ่นว่าฮอดท้ายอาทิตย์นี้ทุกคนมีความสุขพอต้นอาทิตย์แล้วทุกคนก็โอ้ยวันจันทร์เป็นมื้อที่อยากยักๆหน่อยนึงเพราะว่าได้พัก2มื้อแล้วได้รู้สึกว่ายังอิดเมื่อยกับการพักผ่อนบ่เนาะหรือว่าบางคนก็ว่าโอ้ยสดชื่นละเพราะว่าได้รับประทานอาหารเที่ยงแล้วเอาตอนนี้พวกเราไปฟังอีกจักนึงเสียงเพลงก่อนเนาะแล้วพวกเราจึงกลับเข้ามาระยะสุดท้ายของรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสาร
1: ทันสมัยว่องไวและเชื่อถือได้นี่คือรายการอ.ค.สื่อสาร

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้สื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ท่านกำลังรับฟังรายการ MOIC สื่อสารอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 มีเกิดอ้าวมีเสียงขึ้นมานักฮ้องกันยังอยากฮ้องเพลงฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตื่มอีกในมื้ออื่นเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ก็คือรายการพวกเราจะมีการสนทนาภายใต้หัวข้อพลาบุตรบาทหน้าทีและจุดประสงค์หลักของโรงเรียนการค้าหรือเอิ้นง่ายๆว่าผู้ใดที่มีคำถามอยู่ตอนนี้ว่าโรงเรียนการค้าแม่นหยังมื้ออื่นสามารถมารับชมรับฟังน้ำกันโดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้มาจากไสเนาะมื้ออื่นเฮาจะได้ร่วมสนทนากับท่านปออนุสักพงศวัฒน์หัวหน้าสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานจะได้มาอารมณ์สู่พวกเฮาฟังมื้ออื่นนี้เนาะสามารถเข้ามาหับฟังแบบที่กำลังออกอากาศสดๆเลยก็ได้แต่ว่าคันถ้าผู้ใดบ่ทันแท้ๆอยากให้ทุกท่านเข้าไปติดตามเพจ Facebook ของรายการพวกเฮาไว้พิมพ์ภาษาอังกฤษตบพิมพ์ใหญ่เลย MOIC แล้วก็ยะวางน้อยหนึ่งเนาะสื่อสาร MOIC สื่อสารหรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารสื่อสารก็คือแม่นให้ข้อมูลข่าวสารกับมิตรรายการกับสังคมเนาะเข้าไปติดตามอยู่พูดแล้วเวลาที่จบการสนทนาท่านจะสามารถรับชมคืนขึ้นหลังได้จะได้รับรู้ข้อมูลตามหลังได้แต่ว่าบ่อยากให้พลาดมื้ออื่นนี่ในการสนทนาสดหรือว่าออกอากาศสดผ่านรายการของเฮาเพื่อว่าหลายท่านที่มีคำถามอยากจะฮู้คำถามใดหรือว่าข้องค้าใจในจุดใดเกี่ยวกับโรงเรียนการค้าของทางสถาบันอุตสาหกรรมการค้าและพลังงานมารับชมรับฟังผ่านรายการของเฮาฝากกันเติมอีกเนาะทุกท่านที่อยากจะได้ข้อมูลข่าวสารของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าก็คือเว็บไซต์ของเพิ่นเข้าไปที่www.moic.gov.la หรือช่องทางของ Facebook ข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้านี่ก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายให้ท่านได้ติดตามบ่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวหรือว่าบรรดากรมที่ขึ้นกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อเฮาจะได้เป็นบนขั้วต่อเนาะขั้วต่อในการเข้าไปหากรมการค้าภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่ากรมธรณีศาสตร์และบ่อแฮแล้วก็เวียกงานของทางรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะก็เลยหลายภาคส่วนเลยแหละเนาะทุกท่านสามารถเข้ามาได้ทาง Facebook ของเพิ่นข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้ามื้อนี้เหลียวเบิ่งเวลาทางรายการของพวกเฮาก็ถือว่าดำเนินมาฮอดตอนท้ายถ้าว่าข้อมูลข่าวสารใดที่ท่านสนใจเป็นพิเศษหรือว่าสิ่งที่โฆษกได้เอามาเว้าล้มผ่านรายการของพวกเฮายังบ่ครบถ้วนเนาะมีคำถามเกิดคำถามมีคำเสนออยากจะเสนอแน่ๆอยากจะฮู้เกี่ยวกับพลานาทีพลบทบาทของกรมใดเพิ่มเติมบ่หรือว่ากรมใดที่ยังพันได้มาแล้วเขามีความสนใจเป็นคำเสนอจากท่านผู้ชมทางบ้านก็คือท่านผู้ฟังทุกท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมอยู่ในตอนนี้ก็ส่งกันเข้ามาได้ผ่านทางเพจ Facebook ของรายการพวกเราเด้อฝากแล้วฝากอีกเนาะ MOIC สื่อสารจะเห็นโลโก้สีฟ้าตัวย่อก็แม่นออกข้อสื่อสารที่ย่อมาจากอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารกดติดตามกดเปิดแจ้งเตือนไว้กดถึกใจไว้เพื่อว่าข้อมูลมาใหม่ๆหรือว่าวิดีโอที่พวกเราได้มีการอัปโหลดลงคืนหลังให้ทานได้สามารถรับชมการสนทนาคืนหลังกับบรรดาแขกรับเชิญบ่จะเป็นบรรดาท่านหัวหน้ากรมห้องกรมที่ได้มาสนทนาในรายการของพวกเรามื้อนี้ก่อนจากการขอขอบใจกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ให้รายการก็คือให้อนุรักษ์ได้มานั่งอยู่สถานที่แห่งนี้เพื่อเล่าข่าวเว้าข่าวพร้อมกับการมอบความมนต์สื่นเสียงเพลงให้กับมีรายการทุกท่านมื้ออื่นพวกเราจะกลับมาพบกันใหม่เวลาเดียวกันนี้อย่าลืมเด้อมืออื่นเฮามีการสนทนาภัยอยากฮู้ว่าโรงเรียนการค้าเป็นหยังบ่ควรพลาดขอบใจมีรายการท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมด้วยดีตลอดมาทั้งโทรมาหรือบ่ได้โทรมาหรือรับชมอยู่ในตอนนี้แต่บ่ทันได้แสดงความคิดความเห็นเถอบ่ทันได้บอกคนสุขเถอว่าท่านรับชมรับฟังอยู่ไสมืออื่นเนาะเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้ฮู้แดมื้อนี้พวกเราจะลาไปด้วยนึงเสียงเพลงปิดท้ายเป็นเวลาทรงทานรับประทานอาหารเที่ยงขอให้มีความสุขกับต้นอาทิตย์ก็คือ มื้อนี้วันจันทร์เริ่มต้นอาทิตย์แล้วมื้ออื่นมาพบกันมื้อนี้ขอให้ความสุขสุขดีเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเมืองจันทน์ต่อไปซื้อทันฟังข่าวซึ่งมีข่าวสำคัญดังนี้กองประชุมสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นในมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีเปิดขบวนการคำนับภาพต้อนกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมพบปะบ่เป็นทางการรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนและอาเซียนร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจผู้อายุสูงด้วย AI เริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป้องกันอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตอยู่ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกสุดท้ายของรายการทานจะได้ฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุภานุวงศ์ยืนยงอยู่ในภารกิจปฏิวัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: กองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกะเกียมให้เกียรติกองประชุมเวียกการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข้ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเมืองจันทน์ภายใต้การเป็นประธานเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางนรสังสาสตร์ประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปโภคศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคบรรดากรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคต่างหน้าบรรดาสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี3เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่จรรยาบรรณของสื่อมวลชนและบรรดากฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมกะเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15 กรกฎนี้เป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคหมายถึงการยกสูงฐานะบทบาทอิทธิพลของพรรคในการนำพาคุ้มครองสื่อมวลชนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้กำหนดแนวทางหน้าที่การเมืองเพื่อหับประกันให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมยกสูงความสามารถนำพาหอบด้านต่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทั้งปกป้องทฤษฎีปฏิวัติแนวทางการเมืองแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติและก่อสร้างสังคมนิยมในอนาคต
2: พวกเข้าหูน้องกันแล้วภาคเข้าย่ำได้ถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการนำพานี่มันภารกิจต้นตอของภาคภาคมันต้องนำพาภาคมันต้องสี่หน้าถ้าภาคบ่เห็นสองอย่างนี้บ่มีความหมายฉันเข้าว่าภาคมันภาคนำพาภาคสี่หน้าแม่นภาคเป็นผู้นำพาอย่างครอบด่านต้องบอกนะการนำพาของผักต่อสื่อมวลชนต่อเวียกงานโฆษณาเวียกงานศึกษาผู้เวียกงานค้นคว้าเวียกงานจัดตั้งประชาชนจัดตั้งมหาชนเขาในภารกิจปฏิบัตินั่นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของผักตลอดภารกิจปฏิบัติของผักนี้แม่นภารกิจบาตรที่บ่สามารถปะให้ผู้อื่นเห็นบ่สามารถยิงใส่ผู้อื่นเห็นผักต่อเห็นเป็นกลุ่มมีจุดหนึ่งที่อยากให้พวกเขาทำเพื่อเห็นสองมากพวกเขาถือเนี่ยสื่อมวลชนเป็นพาหนะต้นต่อนะครับเป็นอาวุธอันของพรรคในการเฮ็ดเวียกงานขนขวายนำพาศึกษาพุ่งจัดตั้งมหาสุขในภารกิจปฏิบัติ
1: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ยกให้เห็นตื่นมาและยาผ่านมาก็คือปัจจุบันพรรคและรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนขวยและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติในนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในศาสนารวมของภารกิจปฏิบัติในแต่ละระยะของประเทศเราสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งการเมืองซึ่งมีพรรคเป็นแกนนำปัจจุบันได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นต่อสำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างพรรครัฐกับประชาชน ประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้นับมือได้รับการพัฒนา
0: พิธีเปิดขบวนการคำนับหับตอนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวคอเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพรรคทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากลมห้องกลมพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องและแขกถือเสิร์นเข้าห่วมโอกาสนี้ทานคำพันธ์เผยยวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดขบวนการในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการคำนับหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและประชาชนเป็นขั้วโตที่สำคัญในการหันเอาแนวทางนโยบายและกฎหมายเข้าสู่หากฐานพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนคืนสู่ขั้นถึงอย่างตั้งหน้าในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งทางด้านเนื้อในรูปการและวิธีการนำเสนอเพื่อให้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมในเวียกงานแนวคิดอุดมการและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
3: ตลอดระยะ76ปีผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันคมแหลมของพรรครัฐส่วนเป็นขั้วต่อและอันสำคัญในการนำเอาแนวทางในฝ่ายของพรรคและกฎหมายของรัฐลงสู่ฐานประชาชนพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนคือสู่การนำขั้นสูงสื่อมวลชนเนี่ยครอบส่วนยาวตั้งหน้าความในการคิดพบปะภาษาและการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอดมาพร้อมสู่ในการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ก็เพียงแต่เป็นการพบปะเพื่อทบทวนเรื่องงานผ่านมาเท่านั้นเป็นการปากกล่าวสำคัญของการสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาของต่อเรื่องงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างเต็มตัวเรื่องงานสื่อมวลชนต้องได้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมของเรื่องงานแนวคิดอุดมการเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกป้องรักษาแนวทางทัศนะคุณประโยชน์ร่วมของชาติและของประชาชน
0: ภายในงานข้างนี้มีกิจกรรมหลายอย่างและน่าสนใจเป็นต้นเวทีสนทนาการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ AI ห้องวางแสดงนำเสนอประวัติศาสตร์มูลเสื้อสื่อมวลชนความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญหาสุขภาพของวัยหนุ่มกิจกรรมรูปเงามูลเสื้อและสายฟิล์มรูปเงาเหลืองกองพันที่2ด้วยเครื่องสายฟิล์มรูปเงาเก่าที่หาเบิ่งได้ยากจุดกิจกรรมจำลองเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพผู้จัดรายการวิทยุและการนำใช้เครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกและอาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงตลอดงาน
1: วันที่12กรกฎาคมนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารทองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมพบปะบ่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาและกองประชุมปรึกษาหรือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาที่บางกอกประเทศไทยกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางมาเตเรซาราซาโรรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และทั้งเป็นผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมากองประชุมพบปะบ่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาจัดขึ้นแบบซึ่งหน้าเป็นข้างทับอิฐนับแต่มีการรับรองเอา5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในปี2021การพบปะดังกล่าวเป็นหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเพื่อปรึกษาหรือสวยเมียนมาเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาภายในของตนและพร้อมทั้งรับฟังการรายงานสภาพการในเมียนมาภายหลังที่สภาพการในเมียนมาได้มีการพัฒนาไปในทางบวกโดยเฉพาะหลังผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและมีการประกอบคณะรัฐบาลสุดใหม่ในวันเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้สืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับปัญหาเมียนมากองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับผลของการรายงานสภาพการในเมียนมาโดยรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาและแนวทางในต่อหน้าสำหรับการช่วยเหลือเมียนมาเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาในเมียนมาแบบสันติวิธีและยืนยงโดยอิงใส่หลักการเมียนมานำพาเมียนมาเป็นเจ้าการโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียน
0: พิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาตไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียได้จัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมนี้ที่นครหลวงพะบางโดยมีท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านนางเมแกนจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยองค์การจัดตั้งสากลผู้ต่างหน้าจากแผนกการของแขวงนครหลวงพะบางและอาสาสมัครบ้านในเทศบาลแขวงเข้าห่วมปัจจุบันพญาติไข่ยุงลายสืบต่อส่งผลกระทบต่อหลายครอบครัวในประเทศลาวโดยเฉพาะในฤดูฝนรัฐบาลออสเตรเลียได้สนับสนุนลาวในการต้านพญาติไข่ยุงลายภายใต้โครงการลดพรการส่งเสื้อไข่ยุงลายโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่ลาวซึ่งยุงโวบักเคียบ่สามารถแพร่เสื้อพญาติไข่ยุงลายซิก้าซิกุกุนยาเมื่อยุงโบวาเคียถูกปล่อยในสุมสนยุงจะสืบพันธุ์กับยุงลายบ้านและจะลดพรการแพร่เสื้อพญาติได้การปฏิบัติเวียกงานในครั้งนี้เป็นการหัวมือระหว่างกลุ่มควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขและองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและโครงการควบคุมประชากรยุงโลกโอกาสนี้ท่านนางใบคำคัตติยะได้มีความเห็นว่าพญาติไข่ยุงลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีการริเริ่มโครงการปล่อยยุงโวบักเคียแมนนวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข่ยุงลายที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข่ยุงลายในหลายประเทศและเป็นความหวังใหม่ในการควบคุมพยาธิไข่ยุงลายอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วในพิธีผูกเขาหวมได้หวมกันปล่อยยุงโวบักเคียสู่พื้นที่สาธารณะและจะปล่อยอยู่ในเขตสุมสนตื่มอีก
1: คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมติดตามและสุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติดำรัดเลขที่530ของนายกรัฐมนตรีลงวันที่11สิงหาคม2025และเป็นเหมือนคืนการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดฉบับดังกล่าวนับแต่มือประกาศใส่มหดปัจจุบันจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมของคณะดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของท่านนางพรวรรณอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีห้องประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนผู้ประจำการโดยมีผู้ต่างหน้าจากบรรดากระทรวงเกี่ยวของเข้าร่วมในกองประชุมทนางรัตนาอินทพลห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนรายงานสภาพรวมการจัดตั้งปฏิบัติดำรัดว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530ของนายกรัฐมนตรีในระยะ10เดือนผ่านมาเกี่ยวกับภาระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของภาคส่วนเทียดหน้าที่ในการคุ้มครองเวียกงานดังกล่าวผ่านการจัดตั้งปฏิบัติระยะเกือบ1ปีผ่านมาเห็นได้ว่ามีผลสำเร็จหลายด้านที่เกิดขึ้นเคียงคู่กับนั้นยังมีบางจุดในดำรัดที่เห็นว่ายังจะต้องได้สืบต่อค้นคว้าปรับปรุงเนื้อในให้มีความสอดคล้องกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงในปัจจุบันให้หลายขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกบนพื้นฐานกฎหมายระเบียบการและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนให้ดีขึ้นกว่าเก่าและแก้ไขปัญหาข้อยุ่งยากที่เป็นอุปสรรคให้แก่การลงทุนเพื่อประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติอย่างยืนยง
0: ต่อไปเสื่อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
4: ์ความกดดันต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่เหตุใดเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง25หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิในระหว่าง27หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ70ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา32องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา27องศาหากไตจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ75ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ80ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง16หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจหาพิศอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่10กรกฎาคมนี้ประชาคมการเสริมยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศริยะจีนอาเซียนได้สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลิวโจวเขตปกครองตนเองเผ่าจ้องกวงซีของจีนผู้ต่างนาที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การปิ่นปัวองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะหลายแห่งของจีนและผู้ต่างนาแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้อายุสูงประสาคมดังกล่าวแมนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจของจีนร่วมกันประสานงานสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วมท่านเว่ยไหจินเลขาคณะพรรควิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจวแจ้งให้ฮู้ว่าประชาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศริยะจีนอาเซียนจัดกลุ่มประชุมเวทีปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นนักถึงการสุขยู่การอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีดูแลสุขภาพรับรองมาตรฐานของการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อายุสูงซึ่งกันและกันอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษา
0: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่10กรกฎนี้ยูเคดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง5กวักฮานอยกระทรวงตำรวจจัดพิธีเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญพิเศษสร้างบาดเก้าเท่จริงในการพันขยายสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งยั่งยืนถึงความตัดสินใจของเวียดนามในการเพิ่มทวีการห่วมมือสากลห่วมเฮงห่วมใจสร้างระบบอินเทอร์เน็ตปลอดภัยมีความมั่นคงไว้เนื้อเสือใจกันและพัฒนาแบบยืนยงในพิธีทานนางเคฟินซันผู้ต่างนาองค์การต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตสหประชาชาติที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างขีดความสำคัญบ่เพียงแต่สำหรับเวียดนามเท่านั้นหากยังสำหรับทั่วภาคพื้นอีกด้วยการสร้างศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงเห็นถึงคำมั่นสัญญาของเวียดนามในการป้องกันอาชญากรรมเพิ่มทวีความสามารถทับมือและประกอบส่วนเขาในการสร้างความมั่นคงในภาคพื้นท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปซื้นทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุภานุวงศ์ยืนยงในภารกิจปฏิวัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพภายใต้บรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวมสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคภายใต้คำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ภายใต้คำขวัญหักชาติและพัฒนาภายใต้บรรยากาศที่ตั้งหน้าและมีความเป็นเจ้าการสูงอยู่ในขณะนี้นั้นมื้อนี้พวกเขาได้พร้อมพากันจัดตั้งระลึกถึงวันไข้วันเกิดของประธานสุภานุวงศ์นักหักชาติผู้ยิ่งใหญ่นักปฏิวัติผู้กล้าแก่นเป็นผู้นำขั้นสูงของพรรคและรัฐที่ดีเด่นมีบทบาทมีอิทธิพลสูงและเป็นผู้ที่ยอมอุทิศตลอดชีวิตของตนให้แก่ความเป็นเอกราชความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ117ปีประธานสุภานุวงศ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม1909ที่นครหลวงพะบางในครอบครัวเสื้อเจ้าของราชวงศ์ล้านสร้างซึ่งเป็นโอรสองค์สุดท้ายของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและหม่อมหญิงคำอ้วนประธานสุภานุวงศ์ได้เติบใหญ่ขึ้นอยู่ในท่ามกลางสภาวะที่ประเทศชาติได้สูญเสียความเป็นเอกราชตกเป็นเมืองขึ้นเมืองสวยของจักรพรรดิต่างด้าวประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้การดำรงชีวิตของความเป็นข้อยค่ามาต่างและได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากการกดขี่ข่มเหงของพวกลาวเมืองขึ้นจากสภาวะดังกล่าว พาให้ประธานสุพรรณวงศ์มีความตื่นตัวหักซาดเครียดแค้นศัตรูมาตั้งแต่ยังไวประธานสุพรรณวงศ์ได้รับการเลี้ยงดูศึกษาอบรมบ่มสอนอย่างดีเลิศจากครอบครัวและเริ่มเรียนหนังสือในสั้นประถมอยู่หลวงพะบางจากนั้นจึงไปเรียนต่อสั้นมัธยมที่ฮานอยเวียดนามในปี1920และเดินทางไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยในแขนงวิศวกรขัวทางที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งในปี1937ประธานสุพรรณวงศ์ได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวด้านการเมืองในสมัยที่เพิ่นเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศฝรั่งโดยมีการพัวพันที่สนิทแน่นกับนักศึกษาของบรรดาประเทศเมืองขึ้นจากนั้นเพิ่นก็ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวในแนวร่วมประชาชนต้านฟาสิสต์และผ่านขบวนการเคลื่อนไหวได้เฮ็ดให้ประธานสุพรรณวงศ์ได้ศึกษาค้นคั่วและเห็นได้ธาตุแท้ความเป็นจริงภายใต้ระบอบลาวเมืองขึ้นอันได้เป็นการสร้างแนวคิดสติตื่นตัวปฏิบัติในการต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นและขยายตัวอย่างหนักแน่นตั้งแต่นั้นมาภายหลังที่ประธานโฮจิมินห์ได้นำพาสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและนำพาขบวนการต่อสู้ของประชาชนอินโดจีนเริ่มแต่ปี1930เป็นต้นมาประธานสุพรรณวงศ์ได้กลับคืนสู่อินโดจีนและได้เข้าร่วมนำพาการต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนลาวนับแต่เวลานั้นภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสุพรรณวงศ์ได้เริ่มจากนักฮักซาดที่แท้จริงจนกลายเป็นนักปฏิวัติผู้กล้าแก่นเป็นผู้นำขั้นสูงของพรรคและรัฐเฮาที่มีบทบาทมีอิทธิพลสูงเพิ่นแม่นผู้นำที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในขบวนการนำพาการต่อสู้และการขยายตัวของการปฏิวัติลาวก็คือการประกอบส่วนเข้าในขบวนการต่อสู้ของบรรดาประชาชาติที่ก้าวหน้าอยู่ในทั่วโลกประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีน้ำใจอาถรรพ์ยามใดก็ได้ยกสูงน้ำใจต่อสู้โดยบ่ย่านกลัวต่อความเสียสละอันที่พ้นเด่นแม่นในเวลาที่ยืนอยู่ในสภาพที่เข่งห้อนหัวเลี้ยวหัวต่อเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายของบรรทบป้องกันทาแขกซึ่งกองกำลังประกอบอาวุธและประชาชนผู้หักซาดภายใต้การบัญชาโดยกงของเพิ่นได้ตาวโจมตีศัตรูอย่างองอาจกล้าหาญสามารถดับศูนย์กำลังศัตรูได้อย่างหลวงหลายและสามารถยับยั้งการยึดครองของพวกเขาได้ในเบื้องต้นแต่เพื่อหักษากำลังจังท่าประธานสุพรรณวงศ์ได้ถอนกำลังข้ามไปสู่เขตปลอดภัยซึ่งในขณะนั้นศัตรูได้ใช้ยนต์สู่หบและปืนใหญ่ระดมยิงอย่างหนักหน่วงเฮ็ดให้กำลังของพวกเขาถูกบาดเจ็บและล่มตายเป็นจำนวนหลวงหลายและในเวลานั้นประธานสุพรรณวงศ์ก็ถูกบาดเจ็บเช่นเดียวกันเวลาที่อยู่ในสภาพขับขันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในเวลาที่ถูกจับและถูกคุ้มขังอยู่คุกพลเข่งประธานสุพรรณวงศ์ยามใดก็ทุ่มเทเหนียวแน่นบ่ค้อนแค้นถึงว่ารัฐบาลฮุนเวียงจันได้ใช้ทุกกลอุบายและมาตรการที่ผิดกฎหมายต่อประธานสุพรรณวงศ์และบรรดาผู้นำการปฏิวัติเฮาแต่บ่ได้เฮ็ดให้พวกเพิ่นมีความสะท้านย่านกลัวแต่ประการใดยามใดเพิ่นก็เชื่อมั่นต่อการน้ำพักของพรรคและเชื่อมั่นต่อกำลังแห่งของมหาชนอยู่เสมอชีวิตและภารกิจการเคลื่อนไหวของประธานสุพรรณวงศ์แม้นชีวิตและการเคลื่อนไหวที่สูงส่งใสแจ้งและจบงามในทุกๆสภาวะยามใดเพิ่นก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศด้านคุณธาตุการปฏิบัติซึ่งอันที่พ้นเด่นแมนมีทัศนะมหาชนที่หลักซึ่งมีน้ำใจฮักชาติอันดูดดื่มน้ำใจฮักประชาชนบรรดาเผ่าอย่างสุดซึ้งความสัต

0: ชาชนบรรดาเผ่าและน้ำใจสากลกรรมสิทธิ์ของประธานสุพรรณวงศ์แมนใส่แจ้งเลิกเสิ่งกว้างขวางจนหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบและพรรณนาบ่ได้พรรคเฮาได้ตีราคาว่าประธานสุพรรณวงศ์แมนปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่แมนนักปฏิวัติที่กล้าแก่นนักการเมืองที่โดดเด่นนักการทหารที่เก่งกล้านักการต่างประเทศที่เฉลียวฉลาดประธานสุพรรณวงศ์สมเกียรติแม่นผู้นำขั้นสูงรุ่นทำอิฐที่มีอิทธิพลสูงของพรรคและการปฏิวัติแม่นลูกหักหลานประเสริฐของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้นำพาที่มีธาตุแท้ปฏิวัติที่เหนียวแน่นอาจหารยามใดก็มีความเชื่อมั่นอย่างเลือกซึ่งต่อประชาชนถือเอาประชาชนเป็นกกและเป็นกำลังแห่งตัดสินทุกไสยชนะของภารกิจปฏิวัติยามใดเพิ่นก็ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นห่วงเป็นใยนำความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่เสมอฉะนั้นตลอดชีวิตของเพิ่นประธานสุพรรณวงศ์ได้อุทิศเพื่ออิสรภาพและความอยู่ดีกินดีของประชาชนบรรดาเผ่าโดยบ่มีวัตถุประสงค์อื่นใดที่เหนือกว่านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพถึงว่าประธานสุพรรณวงศ์จะจากพวกเขาไปเป็นเวลาโดนนานแล้วก็ตามแต่มาฮอดมื้อนี้ทันแถวพนักงานสมาชิกพรรคทหารตำรวจและประชาชนลาวบรรดาเผ่ายามใดก็ยังคิดคะนึงถึงและฮู้บุญคุณต่อเพิ่นอย่างบ่มียามจืดจางและยามใดก็จะลึกไว้ซึ่งผลงานคุณงามความดีและแบบอย่างที่ใส่แจ้งในทุกด้านที่เพิ่นได้อุทิศให้แก่ประเทศชาติและภารกิจปฏิวัติของประชาชนเฮาอยู่เสมอ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั้นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุพรรณวงศ์ยืนยงในภารกิจปฏิบัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
2: สลองลาวทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงซึ่งมันส่วนเป็นกระบอกเสียงแหลมคมและขั้วโตสำคัญในการพัฒนาหลายแขนงการเนื่องในโอกาสที่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะจัดขึ้นในวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและขนส่งได้ให้ทัศนะโดยเน้นนักถึงบทบาทอันสำคัญของสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและของชาติท่านเล็กไหลศรีวิไลได้แสดงความย่องยอสมเชยและเชื่อมั่นต่อบรรดาสื่อมวลชนทุกภาคส่วนเช่นโทรภาพแห่งชาติวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสื่อสิ่งพิมพ์และสำนักข่าวต่างๆที่ได้ตั้งหน้าเป็นขั้วโตในการนำเอาแนวทางมติคำสั่งของพรรคและระเบียบกฎหมายของรัฐเผยแพร่สู่สังคมเฮ็ดให้ประชาชนมีความรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องเป็นการประกอบส่วนเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานต่างๆประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในระยะผ่านมา
2: ก็คือร่วมกันนะสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงของพรรคกับของศาสตร์ของพวกเฮาสื่อผ่านมาก็มีบทบาทอันหลวงหลายในการโฆษณาแนวทางของพรรคให้ฮอดถึงทุกเป้าหมายอยู่ในสังคมของเฮาทั้งส่องแสงเห็นผลงานอันผลเด่นในการพัฒนาการนำพาการสีนำของพรรครัฐบาลคืออาจจะเห็นบางจุดอ่อนของพวกขังในการปฏิบัติเวียกงานของเจ้าหน้าที่รัฐเฮาได้ในปัญหาของขาตัวปกครองในคงเขตเพื่อจะเป็นบทเรียนถอดเวียนในการนำพาสีนำต่อไปให้มีผลสำเร็จสูงขึ้นกว่าเก่า
1: ท่านเล็กไหลศรีวิไลได้ฝากความหวังนำสื่อมวลชนให้สืบต่อติดตามและส่องแสงการเคลื่อนไหวของแขนงการโยธาธิการและขนส่งบรรดากรมกองและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศโดยเฉพาะแม่นการเจาะจิ้มและทักท้วงอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประกันให้มีความทนทานแข็งแกร่งและสามารถรับใช้สังคมได้อย่างเต็มส่วนตามทิศทางของพรรครัฐท่านเล็กไหลศรีวิไลยังได้ทรงคำอวยพรไซอันประเสริฐมายังคณะนำคณะโฆษณาอมโฮมศูนย์กลางพรรคคณะอำนวยการสื่อทุกภาคส่วนตลอดฮอดพนักงานสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงและสืบต่อปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรตินี้ให้ยัดได้ผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
3: ไลกา Colorful Music
4: Welcome to Colorful Music
3: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
4: The program updates world music trend for you

สบายดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful Music 103.7 MHz มื้อนี้มาอยู่กับ DJ Smile 1ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 14:00 น. ตอนสวยมาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมปีค.ศ. 2026 พ.ศ. 2569กับรายการ Colorful Music เพลงสากลเพลงใดที่ต้องการอยากจะฟังว่าจะเป็นเพลงซ่าเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ถ้าเป็นเพลงสากลแนะนำกันเข้ามาได้ที่0305787052มาพบกันมื้อนี้ตรงกับวันที่13กรกฎซึ่งว่าวันที่13กรกฎนี่ก็เป็นวันสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศลาวเฮาโดยเฉพาะแม่นวันค่ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการปฏิวัติจนเฮ็ดให้ประเทศสปป.ลาวเฮาประกาศสร้างตั้งขึ้นในวันที่2ธันวาปี1975 This night is cold สำหรับปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ117ปี117เนาะ From the kitchen to the bath วันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์วันที่13เดือนกรกฎาคม1909จนฮอดปี2026เนาะนอกจากวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์แล้วก็ยังเป็นวันปล่อยสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติหรือว่าเป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาตินั่นเองซึ่งหลายๆบ่อนหลายๆสถานที่โดยเฉพาะแม้นองค์การจัดตั้งของรัฐเนาะได้เฮ็ดพิธีปล่อยป่าน้อยเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวซึ่งบรรดาผู้นำพรรครัฐเฮาก็ได้เข้าร่วมพิธีในหลายบ่อนเนาะเอาเป็นว่าเฮามาทักทายกันสักก่อนหนึ่งผลงานเพลงสำหรับวันจันทร์ที่13กรกฎาค

ทักทายกันด้วยผลงานเพลงของ Adele กับเพลงที่มีชื่อว่า When We Were Young กับรายการ Colorful Music ห้อย 3.7 MHz และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาทะลุคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีหลีวะ
2: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
1: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: แฮงแฮงได้ใจอีหลีได
5: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
4: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
5: น่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
4: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6593 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
6: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: หลังจากที่รับฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงกันไปเลยเนาะกับเพลงของลิงก้า Trouble is a Friend

ั้นก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเพลง Trouble is a friend หวังว่าจะถูกใจท่านผู้ฟังทุกๆท่านเนาะ ถ้าบ่ถูกใจหรือว่าต้องการอยากจะหาฟังเพลงได้เติมก็สามารถแนะนำเพลงนวลๆกันเข้ามาได้ที่0307 8702 อยู่กับ Digit Smile พร้อมด้วยลาวทุลคมคือค่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวซึ่งวันลาวทุลคมแจกโชคใหญ่ให้แก่ลูกค้าลาวทุลคมเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีซึ่งมูลค่าของรางวัลหลายกว่า2ตื้อกีบเนาะแจกกันไปทุกๆเดือนจนฮอดท้ายปีสำหรับลูกค้าที่ว่าติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมเป็นลูกค้าประจำหรือว่าผู้ใดที่ว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปมีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลแจกกันทุกๆเดือนเนาะถือว่าเป็นการขึ้นกำไรให้แก่ลูกค้าเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีลาวโทรคมนั่นเองสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวโทรคมแอปพลิเคชัน M Service หรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่Contact Center 101ตลอด24ชั่วโมงสำหรับมื้อนี้วันที่13กรกฎาคมเนาะในวันเสาร์ที่11ที่ผ่านมาทางรัฐบาลโดยเฉพาะมันกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงจันทน์และกลุ่มบริษัทเอกชนได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎาคมสำหรับปีนี้ถือว่าครบรอบ29ปีซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงซึ่งในพิธีดังกล่าวก็ได้มีบรรดาผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโดยเฉพาะแม่นท่านทองลุนศรีสฤทธิ์ประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเฮาพร้อมด้วยรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านปอ.ลินคำดวงสวรรค์และก็ยังมีภาคส่วนอื่นๆเกี่ยวข้องเนาะที่เข้าร่วมนำ ในพิธีปล่อยป่าลงแหล่งน้ำธรรมชาติที่บึงทัดหลวง เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนาะ ซึ่งการปล่อยป่าในครั้งนี้ทางกระทรวงกสิกรรมแหล่งสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้มีการปล่อยป่าจำนวนถึง1ล้านโตเนาะลงใส่บึงใหญ่หนองใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงในพิธีดังกล่าวท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวรายงานถึงพรรคและรัฐบาลให้มีความสำคัญต่อการคุ้มครองอนุรักษ์พัฒนาและนำไส้ป่าและสัตว์น้ำแบบยืนยงถึงนับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาได้มีการกำหนดให้วันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติซึ่งปีนี้ครบรอบ29ปีและยังกงกับวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่พวงส่วนลาวเฮาเคารพรักจุดประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวก็คือเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนโดยเฉพาะแม่นคนหุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์น้ำหักละหักษาระบบนิเวศและจารึกคุณงามความดีและผลงานของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญที่ว่าจงพร้อมกันปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและการปกปักรักษาป่าและสัตว์น้ำแม่นพันธะของปวงชนทั้งชาติ
ซึ่งปลาที่เอามาปล่อยในครั้งนี้ประกอบมีปลาปากปลานวลจันทร์ปลาเพี้ยปลากดปลาเค็งและปลาพื้นเมืองชนิดอื่นนอกจากอยู่นครหลวงจันทร์แล้วหลายๆพื้นที่อยู่ต่างแขวงหรือว่าทั่วประเทศเนาะบ่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนหน่วยงานต่างๆก็ได้จัดพิธีปล่อยปลาเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและรักษาสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ29ปีในปีนี้ซึ่งเป็นความสำคัญของระบบนิเวศหรือว่าสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาอาหารหรือว่าโปรตีนให้มีความยืนยงตลอดไปเนาะนี่เป็นกิจกรรมดีๆเนื่องในโอกาสวันที่13กรกฎซึ่งเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาตินั่นเองเนาะ

ฟังเสียงโคศกปลายแล้วเนาะมาต่อกันดื่มอีกหนึ่งเสียงเพลงและนี่เป็นเพลงของเซเลนดิออน The Power of Love กับรายการคาราฟุ่นมิวสิกคอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์และลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวทะละคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวทะละคมทะละคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: ลืมเงินเซเบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
2: ตําแอป M Service
3: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
2: ะตําแอป M Service
4: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
2: ตําแอป M Service
5: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
2: ก็ต้องแอป M Service
6: โอ้ว้าวคักแท
7: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวทะละคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
5: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
7: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย App Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
8: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: ฟังบริการดีๆจากลาวโทรคมกันไปอีกแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลง

และก็ผ่านไปเติมอีกหนึ่งเสียงเพลงHave you ever seen the rain? ถามไผเนาะถามตัวเองบ่หรือว่าถามอันคนอื่นเอิ้นว่า Have you ever seen the rain? เจ้าเคยเห็นฝนบ่ I want to know that you ever seen the rain เห็นป่ะก็คอยต้องการรู้ว่าเจ้าเคยเห็นฝนหรือบ่เป็นเพลงมวนๆเนาะเพลงเก่าๆมาฝากมาต้อนกันกับรายการ Colorful Music 103.7 MHz อยู่กับลาวทุรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวทุรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวรุ่นฮับเอารางวัลกับลาวทุรคมครบรอบ30ปีแจกโชคใหญ่มูลค่าของรางวัลสูงถึง2ตื้อกีบเนาะถือว่าเป็นการขึ้นกำไรแหกเกณฑ์ลูกค้าลาวทุรคมโดยเฉพาะแม่ลูกค่าลาวโทรคมที่ใช้บริการเป็นประจำหรือว่าใช้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ทูเดอะโฮมหรือว่าสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเอาของรางวัลแจกกันทุกๆเดือนไปจนฮอดท้ายปี2026เนาะจากลาวโทรคมสามารถเบิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับบริการดีๆโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจต่างๆกันได้ที่Facebook Fanpage ลาวโทรคม Application M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101หรือว่า131กับลาวโทรคมเครือข่ายอันดับ1ของประเทศลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาวเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและรักษาสัตว์น้ำแห่งชาติทางรัฐบาลก็มีข้อจำกัดในการปล่อยป่าโดยเฉพาะแม่นป่าต่างถิ่นเนาะที่เพิ่นห้ามปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำต่างๆหรือว่าเป็นหนองน้ำธรรมชาติเนาะเพราะว่าจะไปรบกวนระบบนิเวศไปรบกวนป่าพื้นเมืองป่าท้องถิ่นกันเมื่อเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นได้ปล่อยออกมาก็คือมีป่า14ชนิดซึ่งเป็นป่าต่างถิ่นบ่ควรเอาไปปล่อยลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นอยู่สปป.ลาวเฮาเนาะซึ่งสัตว์น้ำที่บ่ควรปล่อยมีทั้งหมด14ชนิดเพิ่นแจ้งมาก็คือ1ป่านิ้นค้างดำซึ่งหลายๆคนคงจะเห็นข่าวกันแล้วมีการแพร่ระบาดกันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาอยู่อาศัยอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและกับน้ำเค็มเนาะสำหรับป่าชนิดนี้ป่านิ้นค้างดำต่อมาเป็นป่าเข่งมายันสามแม่นป่าดุกพันสี่ป่าดุดฟุ่นบางคนเพิ่นก็ฮ้องว่าป่าน่ะแค่หินบางคนก็ฮ้องว่าป่าสตอกเกอร์5แม่นป่าใน6ป่านิน7ป่าปูคนจีน8ป่าเข่งบัตเตอร์9ป่าจระเม็ดน้ำจืด10ป่าโกไลเอ็ด11ป่าปิรัญญาป่าปิรัญญานี่แห้งอันตรายเนาะท่านผู้ฟังบ่ควรเอามาปล่อยกันเลยสำหรับผู้ใดที่ว่าซื้อมาเลี้ยงก็ควรจะเลี้ยงภายในบ้านในเฮือนเนาะบ่ควรเอาไปปล่อยลงเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชนิดนี้ก็คือป่าปิรัญญาที่อาศัยอยู่ที่แม่น้ำอเมซอนเขตอเมริกาใต้เป็นป่าอันตรายเนาะ12แม่นป่าจีนป่ากินหญ้าหรือว่าป่าเก็ดแลบ13แม่นป่าโคอเมซอน14แม่นหอยมุกน้ำจืดโดยเฉพาะแม่นป่าโคอเมซอนเนาะเห็นหลายๆคนบ่ว่าจะเป็นอยู่ทางห้านอาหารหรือว่าเขตท่องเที่ยวต่างๆมักจะเอาซื้อนำเข้ามาเลี้ยงอยู่ในอ่างแต่ก็เห็นมีระยะหนึ่งที่ว่ามีคนเอาไปปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติเนาะเพิ่นว่าเป็นการเฮ็ดบุญแต่ว่าบ่แม่นเป็นการเฮ็ดบุญนี่เนาะถ้าปล่อยลงไปนี่จะเป็นจาก
บุญเปลี่ยนจากบุญจะได้บาปเห็นเนาะก็เป็นป่าทางถิ่นจะมาทำลายป่าท้องถิ่นพื้นเมืองเฮาทำลายระบบนิเวศวิทยาทำลายระบบแหล่งหาอยู่หากินของป่าพื้นเมืองท้องถิ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นจื้อกันไว้เนาะป่า14ชนิดนี่บ่ควรเอามาปล่อยอยู่แหล่งน้ำธรรมชาติอยู่ในสปป.ลาวเฮาให้ระมัดระวังกันไว้เนาะเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าแห่งชาติครบรอบ29ปีวันที่13กรกฎาคมและวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของประธานไกรสอนวันคล้ายวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์เนาะ

มาต่อกันอีกหนึ่งเพลงกันไปเลยกับรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า Top of the World หรือว่าจุดสูงที่สุดของโลก

0: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสรียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ของบริการดีๆจากลาวทุลคมกันแล้วมาต่ออีกหนึ่งเพลงของมาลัยแคลรี่กับเพลงที่มีชื่อว่า Without You กับรายการ California Music 103.7 MHz

ตามมาด้วยตื้มอีกหนึ่งเพลงเนาะจากวิตาวยูของมารายเคลลี่ต่อกันที่ Beautiful Sunday กับรายการ Colorful Music 3.7 MHz และลาวทุลคมเครือข่ายนับหนึ่งของประเทศลาวทุลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: ลองเหลาสารคมครบฮอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
2: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
1: ้
2: อ
1: แท้วะอีลีวะ
2: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็กสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได้
1: ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
2: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
3: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

และเฮาก็เดินทางมาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ Colorful Music ของเฮาในมื้อนี้วันที่13กรกฎาคมก็ขอขอบใจมีรายการทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังและก็ขอขอบใจลาวทุลคมที่อยู่นํากันทุกๆมื้อสําหรับบริการดีๆโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆสามารถเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook Fanpage ลาวทุลคมแอปพลิเคชัน M Service หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Contact Center 101สำหรับมื้อนี้ DJ Smile พร้อมด้วยรายการ Colorful Music ขออำลาแทนผู้ฟังไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงพิธีเปิดขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพักของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครเวียงจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของท่านคำพันธ์เพญวงศ์หัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคท่านธงรีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและแขกถือเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านคำพันธ์เพญวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดตั้งขบวนการในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นขบวนการคำนำรับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมกันเฉลิมฉลองวันเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรคลาดและประชาชนเป็นขั้วต่อสำคัญในการหันเอาแนวทางนโยบายและกฎหมายลงสู่หากท่านพร้อมทางสะท้อนความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนขึ้นสู่ขั้นถึงอย่างตั้งหน้าในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องได้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงทางด้านเนื้อในรูปการและวิธีการนำเสนอเพื่อให้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมในเวียกงานแนวคิดอุดมการและปกป้องผลประโยชน์ของชาติภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างและน่าสนใจเป็นต้นเวทีสนทนาปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ AI ห้องว่างแสดงนำเสนอประวัติศาสตร์บุญเสื้อสื่อมวลชนความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญหาสุขภาพของวัยหนุ่มกิจกรรมรูปเงามวลเสื้อการทรายฟิล์มรูปเงาเรื่องกองพันที่2ด้วยเครื่องทรายฟิล์มหุ่นเก่าที่หาเบิ่งได้ยากกิจกรรมจำลองเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพผู้จัดรายการวิทยุและการนำใส่เครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกและอาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆพร้อมทางมีการแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงตลอดงานจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน
2: บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งมีพันธะในการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้แหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามกฎหมายบ่เฮ็ดให้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เสื่อมโทรมบกแห้งเซาะเจือนป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ป่าสกัดกั้นและต้านการทำลายป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทุกรูปแบบการปกปักรักษาป่าไม้ฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นนาทีของพลเมืองลาวหมดทุกคนครอบครัวและการจัดตั้งทุกภาคส่วน
3: สลองลาวชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวธนาคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวธนาคมธนาคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนสื่น
1: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลูกเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําบักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
1: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แล้วเด้พี่น้องเอ้ย13วันเต็มๆวันจันทร์มืดมื้อมื้อนี้ก็ได้13วันของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม14ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องป้องปายนะเว้านะสาวเฮาเป็นประจำแล้วเนาะเอาข่าวมาฝากมาต้อนย้อนเยินเหตุอันใดก็ขอให้คำนึงถึงตัวรถกฎหมายในเด้อพี่น้องเด้อกฎหมายจะมีผลศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนพร้อมพากันปฏิบัตินั่นแหละเสียวันทะมอบภาษีเป็นเกียรติศักดิ์ศรีของเฮาได้เหตุอันใดก็ต้องได้ระมัดระวังการไปการมาคือกันขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลรักษาความไว้ใช้รถใช้ถนนอย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุยามฝ่ายามฝนเจ้าก็คอยคอยก็คอยชีวิตมีค่าเด้อเอาจับเจ็บยามไข้ยามเจ็บยามเป็นอย่าซื้อยากินเองเด้ไปหาแพทย์หาหมอคุณปัวกินปัวให้ช่วงให้เศร้าระดูนี่ก็พยาธิไข้เลือดออกได้ยุงลายให้กลัวเสือระมัดระวังกันนอนในมุ้งกลางมุ้งนอนผู้แองไห้น้ำในกับความทายกระโปรงกระป๋องมูนี่จุดทิมห้องน้ำห้องในกล้วยห้องกล้วยรอให้น้ำลวงน้ำไหลอย่าสวยน้ำอ่างน้ำขังเด้อเอาเป็นห่วงเป็นใหญ่เว้ากันเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเว้ามาว่ากันก็ได้มื้อนี้นี่พอดีครบรอบวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานสุพานุวงศ์ครบรอบ117ปีแล้วได้พี่น้องเอ้ยปี1909ถึงปี2026117ปีเต็มๆเอาจงพร้อมพากันสร้างผลงานเพื่อคณะรับตอนเนาะวันคล้ายวันเกิดอดีตประธานสุพานุวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวทั้งชาติ
2: ท่านผู้ฟังที่หักแผงท่านเคยได้ยินคำว่าโรคป่วยยืนได้บ่ซึ่งเบิ่งคือธรรมดาแต่ฮู้บ่ว่านี่คือนิยามของเพชรสะขาดเงียบที่น่าย่านกว่าที่สุดในยุคนี้โรคป่วยยืนก็คือกลุ่มโรคบ่ติดต่อเสมอหรือที่เฮาฮู้จักกันในนาม NCDS
0: บ่ว่าจะเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเบาหวานความดันเลือดสูงไปจนถึงสโตรกหรือโรคเส้นเลือดสมองตีบแตกความเป็นตาย่านระดับ10เต็ม10ของโรคป่วยยืนนี่คือหยังมันบ่คอยแสดงอาการตัวนี้ยังยางได้ยืนได้เฮ็ดเวียกได้เป็นปกติคือห่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างแต่ทางในเส้นเลือดของเฮานี่มันอาจจะกำลังสะสมไขมันไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยแหมเป็นคือจังซั่นได้น่ะโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยและความเป็นจริงแล้วนี่ไขมันจะค่อยๆอุดตันในเส้นเลือดไปเทื่อละหน่อยโดยที่เฮาบ่เจ็บบ่ปวดเฮ็ดเวียกได้สบายๆแต่เวลาที่มันแสดงอาการนี่มันจะมาแบบกระทันหันทันทีมันจะมาแบบกระทันหันทันทีทันด่วนเลยได้มันจะมาคือเส้นเลือดหัวใจตีบกระทันหันหัวใจวายเส้นเลือดสมองตีบแตกกลายเป็นอัมพาตในเสี่ยววินาทียืนอยู่ดีๆก็ล้มลงแบบบ่ทันตั้งตัวนั่นแหละเจ้าคือที่มาของคำว่าเจ็บป่วยยืนอย่าปล่อยให้คำว่ายังไหวอยู่มาตัวเฮากวดเช็คข้างกายควบคุมอาหารลดไขมันและน้ำตาลตั้งแต่มื้อนี้ก่อนที่โรคป่วยยืนจะเฮ็ดให้ฐานล้มลงแบบบ่มีโอกาสได้ตั้งตัวนะได้ตั้งตัวเลยเป็นคือจังซั่นนะโรคป่วยยืนนี่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสะสมความเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆโดยบ่ฮู้ตัวเลยบ่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าบ่มีไข้บ่เจ็บปวดเหมือนโรคอื่นๆความอันตรายเวลาแสดงอาการจะเกิดภาวะวิกฤตกระทันหันและอันตรายถึงชีวิตเส้นหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกทันทีโรคป่วยยืนอันตรายได้เราต้องได้รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารมีธาตุบำรุงบ่กินมันบ่กินหวานอันนี้เราต้องมีสติเอาโทรปรึกษาเราได้น้ำเสี่ยวสารตลอด24ชั่วโมงกับบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทร020-5449-5449 020-8856-5599 8856-5599โทรปรึกษาพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อ020-8856-5599เอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฟังรับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังรับกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการเนาะมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีล้วงพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนฮิตให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลธาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: อ่ะบาดนี้มาฟังนิทานกันเรื่องลูกพะรู้ละหลานพะลองยังมีบ้านป่าผาดอยแห่งหนึ่งของชนเผ่าลาวกลางบ้านนี้นี่เอิ้นกันทั่วไปว่าบ้านพะรูพะลองเนชื่อบ้านลูกพะรูหลานพะลองเป็นชื่อบ้านพะรูพะลองเขาเจ้าเอาการทางป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงชีพตั้งแต่ใดมาไหนเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องได้หลบล่างไปเถอะละน้อยการทางป่าเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้เขาทุกข์ยากไปหน้าสภาพอากาศคือชะบุดีก็อิงใส่แนวทางนโยบายของพรรคเฮาเดี๋ยวนี้ก็หลายจุดเพิ่นก็ได้ล่มเลิกและการทางป่าเฮ็ดให้ลงมาสู่นาและสู่ถงเพียงและว่าซั่นซะแต่อันนี้ก็เป็นนิทานเล่ากันในฮู้มื้อนึงในฤดูการทางไห้นี่แหละภายหลังการทางไห้มาหมดมื้อแล้วชายไว้กลางคนคนหนึ่งไอ้นี่คนกึกกักคึงคังมังมอก้ามใหญ่ดำปื้อเด้เพราะว่าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเด้เนาะทางไห้เว้ยกลับมาจากการทางไห้แล้วนี่แล้วก็โอ้ยเหนียวตุนเหนียวโตแวะอาบน้ำอยู่แม่น้ำแห้งนี่สบายเหลียวเบิ่งแม่น้ำคือกว้างขวางดีแล้วก็ใสเย็นเป็นตาอาบซึ่งเป็นบอนที่เคยอาบอยู่ทุกๆมื้อพอไปถึงวังน้ำแล้วก็ปลดขวัญแล้วขวัญคู่ชีพเราไว้เนาะ

0: น้ำลงแล้วพออวยหน้าขึ้นมาจากวังน้ำจะวันนุ่งเครื่องละจะมานุ่งเครื่องโอ้ยบ่เห็นชะแล้วมันไผมาลักเอาเนาะบัดนี้ทั้งควันทั้งฟักผ้าทั้งผ้ากระเตียวผ้าเขียนหัวก็บ่เห็นบาดนี่โอ้ยแห้งวาวจากฝ้ากับเมื่อลาวนี่ก็คึดอยู่จังซั่นแล้วบัดนี้แม่นผู้ใดเอาไปซอกใส่ก็บ่เห็นไงพุ่นก็บ่พอคอนไม้ก็บ่มีบาดนี่อ้าวมันละคือคนหายตัวใดนี่ว่าซั่นซะซอกหาคอนไม้ก็บ่เห็นลาวก็ต้องตกสะเง้อต่อเหตุการณ์ที่บ่นึกบ่ฝันนั้นขอนไม้แกนลำนั่นก็หายไปคือกันนี่มันหนีตอนพุ่นมุดน้ำบ่จักมันไปไสบ่ฮู้ขอนก็บ่เห็นฟักผ้าก็บ่มีรวมทั้งผักกระเตียวผ้าเขียนหนวดที่ปงไว้อยู่ถึงขอนก็หายไปน้ำกันจ้อยแล้วก็หมดปัญญาซอกปีนพุ่นปีนพี่พึ่งพุ่นพึ่งพี่ก็บ่เห็นจึงจำเป็นต้องรอท่าให้ดวงอาทิตย์ตกดินซะก่อนมันก็สิคลายแรงแน่ละล่ะว่าซั่นจึงจะคอยลักเข้าบ้านกาว่าบ่อยคนอื่นเห็นตนเองเพราะว่าบ่ได้นุ่งอย่างป้าตู่ล่อนจ้อนเป็นคือจังซั่นหลังจากตะเวนตกดินก็จึงค่อยกลับเฮือนกับศาลได้เมื่อลุนมาซ้ายผู้นั้นก็โอ้ยเกิดเป็นไข้ย่างแหงแล้วอาการไข้หน้าประหลาดแท้ๆพี่น้องเอ้ยเราอยากกินแต่น้ำบ่เฮ็ดอีสั่งเลยอยากแต่น้ำนะห้อนในบ่อยากน้ำอยากอย่างนั้นอยากอาบน้ำอีกบ่แม่นสิอยากกินแต่น้ำและอยากอาบน้ำพร้อมอยู่ตลอดถ้าบ่ได้อาบน้ำนี่ใจสิรูปสิขาดเลยล่ะต้องตายมื้อนี้วันนี้อย่างแน่นอนฉะนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็จึงชวนพี่น้องป้องปายและช่วยเอาน้ำมาให้เพื่อให้เรากินตามใจมักจนฮอดมื้อที่7ชายคนนั้นก็ยังเป็นไข้อยู่คือเก่าสั่นทดๆอยู่แล้วลาวก็จึงได้อ้อนวอนพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องของลาวว่าจะขอไปกินน้ำอยู่ที่ท่าน้ำด้วยตนเองบ่ให้ไผไปนำลาวก็จึงเว้าขึ้นว่าเอ้ยพ่อแม่เอ้ยโลกนี่ก็จักขอพ่อแม่และพี่น้องเฮาเนาะบ่ต้องมาเฝ้าเฮาดันไหลก็ได้ดอกเฮาอยากไปกินน้ำด้วยตัวเองโดห้อยน้ำหั่นนะอย่าชุกขัดเคินเฮาเด้อว่าซั่นซะชายหนุ่มทั้งสั่นทั้งหยังเด้บอกพ่อแม่ขึ้นในนั้นย้อนความอ่อนวอนหลายครั้งหลายหนพ่อแม่พี่น้องก็คัดบ่ได้คีนบ่เป็นก็จึงอนุญาตให้ลาวลงไปกินน้ำตามความประสงค์ใจพอไปถึงวังน้ำชายคนนั้นก็โอ้ยซื่นอกซื่นใจซะแล้วลอยน้ำลิ้นย่างสนุกสนานแบบบ่ยะย่านอย่างสำราญใจแบบบ่เคยไข้เคยเจ็บอาการเจ็บไข้ก็หายไปเลยหมดน้ำลงใต้ขึ้นเนื้อลายลบลายตาวทางพี่น้องก็ซ้อมเบิ่งคือกันมันเป็นแนวใดทางผู้แม่ก็ได้ลมกับพ่อว่าอ้อยพ่อมันอ้อยลูกเฮานี่คือว่าสดเสริญเนาะเท่าเนาะก็เบิ่งลูกได้ติดตามเด้อทางผู้พ่อเพิ่นก็เว้าขึ้นว่าก็ติดตามมันคือกันแล้วเจ้าก็อย่าละสายตาว่าซะนะหลังจากนั้นก็เบิ่งไปเบิ่งมาอ้าวพี่น้องก็เบิ่งผู้นั้นก็เห็นซ้อมเบิ่งอยู่ถึงบกนั่นแหละบ่ให้สุดท้ายแล้วหมุดพุ่นหมุดพี่หมุดขึ้นเนื้อลงใต้ลายลบลายตาวสุดท้ายก็หายแวบไปนำวังน้ำหันซะเลยอายเนี่ยโอ้ยฝ่ายพ่อแม่พี่น้องซ้อมเบิ่งอยู่ทั้งกกทั้งบกบกก็ห้องให้แล้วก็พากันหมุดซอกหาคือกันแล้วหาศพของเท่าจน2มื้อ2คืนก็บ่มีไผพบเห็นต่างคนก็ต่างสงสัยต่างคนก็ต่างเดาต่างคนก็เว้าไปโทษทีบางคนก็ว่าต้องเป็นผีแถวนี้แหละเอาไปเฮ็ดพัววะหรือว่าแน่ใดบางคนผัดว่าเราต้องถือเงือกอยู่วังน้ำนี่แหละเอาไปกินต่างฝ่ายก็ต่างเว้าต่างๆนานาก้าวว่าตามความเชื่อของชาวบ้าน
1: อ้อยมันเหม็นเงือกตัวนี้กินละบ้าบ้านี่หัน
0: ทางผู้หนึ่งผดดอดมาว่า
2: สาวกะว่าคือกันนั่นแล้วว่าเหม็นเงือกกินละวะ
0: ไหนพี่นอกสำเหนือก็มาห่วงก้าวถึงที่ด่าเงือกที่อยู่เมืองบาดาลฉละได้บัดนี้โอ้โถมีฮอดบาดาลเมื่อถือขวัญของชายคนนั้นเสียบเข้ากลางงอนด้นนี่แหละโอ้งานด้นงอนด้นหมายว่างอนอยู่ต่อการคอลงมหาบาลัยโอ้ก็ดิ้นหนควันคางย้อนความเจ็บขอดไม้ผัดแม่นนางเงือกฉละแล้วลูกพญาเงือกเจ็บปวดลงไปทูลพ่อพญาของตนเองว่าตนได้ถือเสี้ยนนำจากเมืองมนุษย์ขอให้พระองค์จงโปรด

0: เมตตาช่วยปิ่นป่วยให้หายจากความเจ็บปวดได้ท้อนบ่ดังนั้นก็จะตายแท้แล้วโอ้ธิดาก็ได้ไปเว้ากับผู้พ่อว่า
1: เอ้ยพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้ลูกหั่นจักถึกเสียนอีหยังปักอยู่ถึงเมืองมนุษย์ท่านน่ะลูกก็สิตายแล้วนี่ช่วยป่วยลูกในท่านพ่อเอ้ย
0: ว่าซั่นเด้โอ้ลูกพญาเงือกกับไทยเมืองพุ่นเด้ทั้งพ่อพญาเงือกผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชอานุภาพก็เฮ็ดหยังบ่ได้คือกันจึงได้แต่สั่งให้เสนาอำนาจไปตีข้องห้องเปล่าทั่วเมืองคันหากไผสามารถช่วยเหลือปิ่นป่วยลูกสาวของตนให้หายได้จะให้รางวัลอย่างมากมายและกายกองตามความประสงค์แหละเสนาอำนาจเอ้ยสู้ไปเบิ่งดูไปซอกหม้อดีๆมาป่วยลูกสาวกูนี่นะเป็นหยังวะถูกเสียนถูกน้ำมาแต่เมืองมนุษย์พุ่นมาไวได้ป่วยไวได้คันปัวให้คาดนี่หิเฮ้อเครื่องข้องบรรณาการมากมายใกล้กอง
2: ว่าซะทางศีนาบาทก็หับปากหับคำคงจะไปซอก
0: แต่แล้วก็บ่มีเงือกตัวใดที่สามารถปิ่นปัวได้อาการเจ็บของนางก็นับมือนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆห่วยมันหลายมือมันสิห่มหนองได้บ่นี่ได้7มื้อ7คืนแล้วพอพญาเงือกก็จึงสั่งให้ศีนาไปตามหาหมอโหนมาทํานายทายทักเบิ่งว่าแม่นไผสามารถปิ่นปัวลูกของเพิ่นให้หายได้เว้าขึ้นว่า
3: โอ้ขันว่าบ่มีความสามารถคือพวกเจ้าจังซี่แล้วก็ลองเบิ่งดูไปซอกหม้อห้นหม้อทำนายมาเบิ่งให้เข้าทำนายเบิ่งว่าลูกเขานี่มันอีตายภายใน7วันนี่บ่หรือว่าอีมีไผมาปัวมันขึ้นได้นะฮอกซอกมา
0: ว่าซั่นๆโอ้หลังจากนั้นก็ไปซอกมาแล้วหมอที่เคี้ยวที่สุดก็ได้มาดูหักไม้ไหลหมอไปซะแล้วหลายลบหลายตาวจึงทวายว่า
3: ลูกสาวของพญาเงือกจะบ่ตายคนน้อยถ้าหากซามาดไปนําเอาหม้อผู้นี้มาได้แต่หม้อผู้นี้คือบ่คือพวกเฮาคนน้อยมันแม่นมนุษย์เราผู้เดียวเท่านี้แล้วที่สามารถจะปิ่นปัวลูกสาวของพระองค์ให้หายได้แท้คนน้อย
0: ว่าซั่นซักโอ้หมอหนนี่ก็ซ้อมใจละฟังเสียงกันได้พญาเงือกอันมีบริวารหลายห้อยหลายพันจึงสั่งการในเสนาเงือกและสมุนแปลงกายซะแล้วได้บัดนี้โอ้มีอิทธิฤทธิ์ดอกแปลงกายเป็นมนุษย์แล้วฟ้าวดันดุ้งไปยังเมืองมนุษย์อย่างไวว่าพอฮอดเมืองมนุษย์ก็พอดีเลยล่ะนะของหมู่บ้านอยู่เด้เนาะหมู่บ้านเพิ่นอยู่ไปฮอดเมืองมนุษย์ก็พ่อรถและกับชายหนุ่มคนนั้นกําลังอาบน้ําในห้องลําทําเพลงเย็นสบายซาวนากันอยู่ปะ
3: เย็นสบายเย็นสบายสาวนา
0: อยู่สั่นแล้วสาวไห้สั่นละเว้ยเนาะ
3: เย็นสบายเย็นสบายสาวไห
0: ้สาวไห้สาวนาเสนาเงือกเห็นดังนั้นก็จับเอาทรายคนนั้นไปถวายพ่อพญาเงือกสั่นแล้วสั่นแล้วเนาะจับโดยง่ายแล้วเว้ยแนวเงือกโดยบ่หักทรายคนนั้นรับตาให้แจ็บพอรับตาแจ็บแล้วก็ลืมคิงสัวขาวมืนตามาทรายคนนั้นก็เห็นสิ่งแปลกหูแปลกตาบ่คือบ้านคือเมืองตนเองซะแล้วได้บัดนี้จึงคิดว่าอาจจะแม่นเมืองอื่นไปซะแล้วแสดงว่าตอนอาบน้ําหมดน้ําลบไปลบมามีพวกเสนาเงือกนี่มาเอาไปแล้วว่าซั่นซะในหันบรรดาคนที่มาหุ่มเบิ่งนั่นก็บ่แม่นคนซะแล้วเลยจักมีหอนจักมีแหนมีหยังละบ่มีแต่บ่เฮานะมีแต่หอนตลอดเครื่องนุ่งของเธอนี่ก็คือจังหวะติดอยู่กับตัวมดซ้ำบ่นำยังเอาผ้าแดงเขียนหัวอีกมดทุกคนนี่หมายถึงพญาเงือกหัวแดงได้นี่ได้พอยังเข้ามาพระศาสเห็นพญาเงือกที่นั่งจนเทินสูงกว่าหมู่เป็นเสียงอ้อนวอนชายคนนั้นว่า
3: โอ้โอ้แม่นเจ้านี่บ่ชายหนุ่มเอ้ยเจ้าผู้สูงศักดิ์เอ้ยกรุณาช่วยชีวิตลูกของผู้ข้านี่ได้ทอนเจ็บมาจากเมืองมนุษย์ได้ล่ายมือแล้วถ้าหากทานปัวดีข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างล่วงลาย
0: ว้าวสายหนุ่มมึนงงยังบ่ฮู้สาเหตุหยังเลยบ่ฮู้จักสิตอบแนวใดก็จึงได้แต่งึกหัวปนก้มหน้าไปน้อยนึงนะแล้วก็ว่าว่า
4: โอ้คันว่าเป็นนํานั่นขน้อยก็ข้อเบิ่งอาการแหละจะปิ่นปัวเบิ่งก่อนสันว่าข้าคู่ข้าค่ายนั้นจึงเข้าเว้ากันตําลัง
0: ว่าซะไหนอ้ายนี่ยังบ่มั่นใจเด้บ่แม่นหมอเลยเนาะ
2: หาว่าทำท่าเขาจูงมาจากนั้นพอพญาเงือกก็จึงพาชายคนนั้นไปเบิ่งลูกสาวซึ่งนอนห้องให้อยู่ในบอนนอนด้วยความเจ็บปวด
1: เอ้ยตายแล้วผัวกับบทันใดตายแล้วนะ
2: เออยังเป็นห่วงอยากได้ผัวอยู่ชายคนนั้นเมื่อมาเห็นผู้กำลังเจ็บอยู่นั้นแล้วก็จึงแปลกใจว่า
1: ป้าม
2: ันเป็นยังขวัญของเราจึงคอยมาซับอยู่งอนดนเออมือนั่นเราซับไว้ขอนนั่นจึงว่ามาอยู่งอนดนของนางเงือกนี้ฝักผ้าผ้ากระเตียวผ้ากระเตียวฝักผ้าผ้าเขียนหัวก็ยังอยู่สภาพเดิมยังพาดอยู่หันเราก็ขุดอยู่ดนเติบจึงสวดหูว่าโอ้ขอนที่อยู่แคมน้ำที่เราเอาขวัญซับไว้ปักไว้หันกับผ้าอย่างเม่นนางเงือกนี่แล้วแน่นอนแหละมาอาบแดดอาบน้ำวะซันซะเออจากนั้นชายคนนั้นก็จึงทำทาคือว่าตนเองนี่เป็นหมอใหญ่ซะได้มาจากเมืองมนุษย์แล้วก็ว่าคุณว่า
3: เออเบิ่งโดคือว่าเป็นจังไสน้อโอ้มันบ่มีปัญหาเด้อพ่อพญาเอ่ยเฮาสิคอยปิ่นปัว
2: เออเพิ่นสิคอยปิ่นปัวแล้วก็จมพึมพำพึมพำจมมนขนคาถาคือแล้วก็อมแปลวเทียนที่ดุกวาบวาบสองเถื่อสามเถื่อและจึงคอยจับเอาฝักผ้าและผ้ากระเตียวออกจากตัวของนางเงือกแน่ถอดเอาฝักจับเอาฝักผ้าแล้วก็ผ้ากระเตียวผ้ากระเตียวเนาะออกจากตัวนางเงือกมันนางเงือกเห็นดังนั้นก็จึงคิดว่าโอ้แม่นมนแท้จึงพร้อมกันถอนใจได้และเสริมคำเว้าไปว่า
1: อยากอยากได้ยังก็ชี้เอาให้นะ
2: ทางพ่อพญาเห็นจังซั่นแล้วว่าคุณเนาะเออเฮาก็ว่าคือกันนั่นแล้วอยากได้เงินเฮาก็สิเฮออยากเอาจักเก็บว่าซั่นซะใจคนนั้นก็เป่ากลับไปกลับมาหลายเทื่อ3ทีก็จึงคอยถอดเอาขวัญออกจากตัวนางได้อย่างง่ายดายที่สุดเนี่ยเป็นขวัญเราเองเนาะเมื่อดึงขวัญออกจากแล้วนางเงือกก็รู้สึกเศร้าเจ็บเศร้าปวดปานปิดทิ่มซะแล้ว
1: หายสว่างทันที
2: พญาเงือกเห็นลูกสาวของตนเองหายดีจังซั่นก็จึงดีอกดีใจครอบใจน้ำสาวชายหนุ่มคนนั้นและพร้อมที่จะให้รางวัลตามคำสัญญาที่ว่าไว้เพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณเออเห็นลูกสาวเฮาดีแนวนี้เฮาก็มีความภาคภูมิเจ้าชมเชยเนอท้าวเอ้ยโอ้จังแม่นมีฤทธิ์เดชก้าวเก่งปิ่นปัวให้ให้คาดได้แนวนี้เฮาก็จะเอารางวัลเงินคำให้อยากได้จักกี้บอกมาเอาเออรางวัลตามสัญญากันแท้แต่แล้วชายคนนั้นพัดปฏิเสธบ่เอาหยังนอกจากสิ่งเดียวคือความซื่อสัตย์ต่อกันบอกกบฏขดเลี้ยวและขอนำพญาเงือกบ่ให้จับลูกหลานของผู้ฆ่าไปกินย้อนเห็นคุณงามความดีของชายคนนั้นที่ช่วยเหลือลูกสาวของตนเองพญาเงือกก็จึงได้หับปากพร้อมทั้งกินน้ำสาบานและประกาศให้บรรดาเงือกทั้งหลายที่อาศัยอยู่พื้นบาดาลบ่ให้จับเอาลูกหลานพระลูหลานพระรองก็คือชนเผ่านั้นไปกินอย่างเด็ดขาดถ้าผู้ใดพาฝืนจะต้องถูกลงโทษถึงแก่ความตายหลังจากนั้นพอพญาก็จึงสั่งให้เสนาเอาทรายคนนั้นไปทรงที่เมืองมนุษย์คือเก่าเออหาความสัตย์ซื่อความบริสุทธิ์ต่อกันเพิ่นฮ้องว่าจริงใจต่อกันนั่นแหละมันก็จะเฮ็ดให้เฮาตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้เพิ่นว่าไปทางใดก็มีคนหักคนแพงฉะนั้นเพิ่นจงคอยว่าจงมันทำความดีไว้ไผบ่ยอกระตำสร้างผู้ที่ทำชั่วไว้ไผสิย่องกระสร้างมัน
5: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่นะพ่ออ้าวโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีน ลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝากกะหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-544-9449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: จากป้าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยารอท่าก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
1: โนนี่เอนไซม์โนนี่เอนไซม์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดเอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่สืนบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่สูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลายลูกหลานโนนี่เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9449 544-9449
2: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด
1: ้น้ำหมักไม้โนนี่เอนไซม
2: ์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้ว
1: น้ำหมักไม้โนนี่เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้หมากโนนี่ปัวพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี่เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการ
4: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกักเก็บให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไขขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไขคำพิทูลกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคบรรดากรรมการศูนย์กลางพรรคกรรมการสำห้องศูนย์กลางพรรคต่างหน้าบรรดาสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไขคำพิทูลได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในโครงการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี3เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของภาคโตสื่อมวลชนในระยะใหม่จรรยาบรรณของสื่อมวลชนและบรรดากฎหมายและนิติกรรมกลุ่มกฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมกักเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14หาวันที่15กรกฎนี้เป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคหมายถึงการยกสูงฐานะบทบาทอิทธิพลของพรรคในการนำคุ้มครองสื่อมวลชนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้กำหนดแนวทางหน้าที่การเมืองเพื่อหับประกันให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมยกสูงความสามารถนำพาหอบด้านต่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทั้งปกป้องทฤษฎีปฏิวัติแนวทางการเมืองแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลก็คือภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก็สร้างสังคมนิยมในอนาคตท่านกี่แก้วไขคำพิทูลได้ยกเห็นตื่นว่าระยะผ่านมาก็คือปัจจุบันรัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนควายและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิวัติในนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในเสสนะรวมของภารกิจปฏิวัติในแต่ละระยะของประเทศเฮาสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งการเมืองซึ่งมีผักเป็นแก่นนำปัจจุบันได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นโตสำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างผักหลัดกับประชาชนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้นับมือได้รับการพัฒนาจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
3: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำเช่นเก่าเช่นเคยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:30 หาเวลา 13:00 นและนอกจากนั้นก็ยังมีระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 น. หา 15:30 น. ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยปาวีคำเพชรธารากุลมาพบกับทางรายการขอเบิ่งเฮาในมื้อนี้แน่นอนว่ามีเนื้อในของกฎหมายมานำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังพร้อมกับมีเสียงเพลงมวนๆให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดระยะ30นาทีอย่างแน่นอนสำหรับหัวข้อที่ว่าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอในมื้อนี้แม่นจะเอาบางเนื้อในของข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฉบับเลขที่139 99ทับกย.ลงวันที่7ธันวาคม2017ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อแนใสในการศึกษาอบรมให้สมาชิกภายในครอบครัวและประชาชนภายในบ้านรับรู้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างถูกต้องและลึกซึ้งให้มีสติตื่นตัวเคารพและปฏิบัติกฎหมายให้นับมือนับเข็มงวดเสริมขยายมูลเสื้อสามัคคีปองดองภายในครอบครัวและกับภายในบ้านให้มีความหนักแน่นสกัดกั้นและกระตีถอยทุกปรากฏการณ์ย่อท้อทีว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและนอกจากนั้นก็ยังเป็นการประกอบส่วนอย่างห้าวหันในการพัฒนาครอบครัวบ้านให้มีความเข้มแข็งมีความเสมอภาพยุติธรรมสร้างความมั่นคงให้แก่รัฐประชาธิปไตยประชาชนที่ปกครองด้วยกฎหมายฉะนั้นแล้วเนาะเนื้อในทั้งเมิดนี้จะให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในไลยะหน้าแต่ตอนนี้นั้นเราจะให้ทางผู้ฟังได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันสักก่อน

0: มื่อนี้พวกเฮาจะมาเสนอหัวข้อการฟื้นฟูอุตสาหกิจขนาดน้อยและจุลอุตสาหกิจ
1: การฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจแม่นหยัง
2: การฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจแม่นการฟื้นฟูรูปแบบหนึ่งด้วยการตกลงแก้ไขหนี้สินที่มีขบวนการที่ง่ายดายว่องไวและมีค่าใช้จ่ายน้อยโดยให้วิสาหกิจที่อยู่ในสภาวะล่มละลายหรือใกล้จะอยู่ในสภาวะล่มละลายสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยมีการรับผู้และรับฟ้องโดยศาล
3: การห้องขอเปิดผู้วิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจต้องประกอบเอกสารอย่างใด
0: ต้องประกอบเอกสารคำห้องต้นต่อดังนี้คำห้องขอเอกสารยังยืนการเป็นวิสาหกิจขนาดน้อยหรือจุลวิสาหกิจหนังสือแจ้งทรัพย์สินและหนี้สินเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในมาตรา60ของกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูและการล่มละลายของวิสาหกิจแล้วยื่นไปหาศาลขั้นแขวงบนที่วิสาหกิจตั้งอยู
2: ่ภายหลังยื่นคำห้องแล้วจะมีผลดีแนวใดต่อกับวิสาหกิจภายหลังมีคำสั่งเปิดการพิจารณาคดีฟื้นฟูเจ้าหนี้ต้องยุติการดำเนินทางด้านกฎหมายต่อวิสาหกิจลูกหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้เจ้าหนี้ที่มีการค้ำประกันและเจ้าหนี้ที่บ่มีการค้ำประกันต้องบ่ฮ้องฟ้องทวงหนี้เข้าครอบครองยึดหรือกระทำอื่นโดยบ่ได้รับอนุญาตจากศาล
0: สำหรับกระบวนการฟื้นฟูวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจต้องดำเนินการแนวใดแน่ตามที่กฎหมายกำหนดวิสาหกิจขนาดน้อยและจุลวิสาหกิจหรือพวกครอบคุมทรัพย์สินต้องได้การเขียนและสร้างเอกสารเพื่อเสนอต่อศาลเป็นต้นข้อเสนอแก้ไขหนี้สินเอกสารตกลงเห็นดีเกี่ยวกับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินหมดรายงานผู้ควบคุมทรัพย์สินเอกสารอื่นตามการแนะนำของผู้ควบคุมทรัพย์สินหลังจากนั้นของประชุมเจ้าหนี้หากมีมติห้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินแล้วศาลต้องพิจารณาห้องรับข้อเสนอแก้ไขหนี้สินดังกล่าวพร้อมทั้งออกคำสั่งจัดตั้งปฏิบัติข้อเสนอแก้ไขหนี้สินนั้น
4: เสียงเพลงมวลพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจก็ได้ผ่านพ้นปิ่นทีเหี่ยมห้อยแล้วขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่กับผู้ดำเนินรายการป่าวีคำผิดธรากุลกำลังกระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณะนั่นเองเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการเป็นระยะที่เราจะนำเสนอเนื้อในของกฎหมายดังที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอในระยะต้นว่าในมื้อนี้จะนำเอาบางเนื้อในของข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฉบับเลขที1399ทับกย.ลงวันที่7ธันวาคม2017ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งว่าก่อนอื่นเราจะให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เกี่ยวกับความหมายของคำว่าครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายกันซะก่อนซึ่งว่าครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่หมายถึงครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวส่วนหลายได้รับการศึกษาอบรมกฎหมายอย่างทั่วถึงมีความรับรู้เข้าใจถูกต้องมีสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎระเบียบบ้านอย่างเข้มงวดอันนั้นเป็นความหมายของคำว่าครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายและบัดนี้เฮาจะมาถึงบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่หมายถึงหยังซึ่งว่าบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่ก็แม่นบ้านที่มีประชาชนส่วนหลายได้รับการศึกษาอบรมรัฐธรรมนูญกฎหมายอย่างทั่วถึงมีความรับรู้เข้าใจถูกต้องมีสติเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายและกฎระเบียบบ้านอย่างเข้มงวดอันนั้นก็แม่นเว้าถึงความหมายของบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายบัดนี้เฮาจะมาเว้าถึงการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่มันสำคัญคือแนวใดการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่แม่นเวียกงานหนึ่งที่ว่าสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเป็นการประกอบส่วนโดยกงที่สำคัญในการก่อสร้างรากฐานการเมืองการสร้างบ้านและกลุ่มบ้านพัฒนาอย่างรอบด้านเป็นการสร้างสติตื่นตัวเคารพและปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎระเบียบบ้านและประเพณีอันดีงามของประชาชนบรรดาเผ่าภายในบ้านพร้อมเดียวกันนี้เนาะการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายยังแมนการต่อสู้ขององค์การปกครองของประชาชนภายในบ้านและสมาชิกภายในครอบครัวเพื่อต้านสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท้อทางสังคมที่เป็นการละเมิดกฎหมายเป็นต้นแมนสิ่งเสพติดการค้าขายเถื่อนการลักการปุ้นจี้การมั่วสุมการพนันการตั๋วต้มการซ่อโกงการเป็นโสเภณีการค้าประเวณีพร้อมทางสกัดกั้นและแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านโดยสันติวิธีเฮ็ดให้สังคมนี้มีความสงบยุติธรรมและเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายเด้อท่านผู้ฟังอันนั้นมันเว้าถึงความสำคัญของการสร้าง ครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายและสำหรับครอบครัวและบ้านแบบอย่างที่จะถึงหับห้องเป็นครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่มันต้องมีมาตรฐานคือแนวใดแน่เนาะสดานแล้วเราจะมาเบิ่งว่ามาตรฐานของครอบครัวและบ้านที่ว่าจะถึงหับห้องนะมันมีมาตรฐานอย่างแน่สำหรับครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี่ต้องมีมาตรฐานหนึ่งสมาชิกครอบครัวกวมอัตรา95%แม้ได้รับการศึกษาอบรมเรียนรู้กฎหมายตามปื้มคู่มือในการโฆษณาอบรมกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมวางออกยกเว้นบุคคลที่ขาดความสามารถทางด้านการประพฤติสำหรับสมาชิกครอบครัวในวัยอายุเด็กต่ำกว่า18 ปีลงมาต้องได้รับการศึกษาหำเรียนกฎหมายว่าด้วยการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเด็กมาตรฐานที่2ก็คือสมาชิกครอบครัวกวมอัตรา95%ของจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวมีสติสูงในการเคารพและปฏิบัติกฎหมายเหตุของประเพณีอันงามของประชาชนบรรดาเผ่าภายในบ้านตื่นตัวปฏิบัติสิทธิและพันธะของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างครบถ้วนมาตรฐานที่3ก็คือสมาชิกครอบครัวกวมอัตรา95%มีความสามัคคีฮักเพลงมีความอบอุ่นและเสมอภาพบนพื้นฐานกฎหมายเข้าร่วมและประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าในการพัฒนาครอบครัวและบ้านให้มีชีวิตที่ดีขึ้นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ภายในครอบครัวได้รับการแก้ไขโดยการประนีประนอมอย่างสันติวิธีและมาตรฐานอันต่อมาก็คือในตลอดปีสมาชิกครอบครัวบ่มีผู้ใดพัวพันกับปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆสิ้นลักเล็กขโมยน้อยบ่เป็นโสเภณีบ่ค้าประเวณีตั๋วต้มผู้อื่นบ่ยาเสพติดบ่ค้าขายเถื่อนและอื่นๆเนาะอันนี้เป็นมาตรฐานอันที่และมาตรฐานอันที่5ก็คือในตลอดปีสมาชิกครอบครัวบ่มีบุคคลใดถูกดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมย้อนมีการกระทำที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายท่านผู้ฟังอันนั้นก็แม่นเว้าถึงมาตรฐานของครอบครัวและบ้านแบบอย่างที่ว่าจะถูกรับรองเป็นครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนั่นเองสำหรับระยะหน้าเนาะผู้ดำเนินรายการจะสืบโตนำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานของบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายและภาคส่วนที่ว่าเฮ็ดหน้าที่ในการคุ้มครองติดตามกวดกาเวียกงานดังกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่ในระยะหน้าแต่ตอนนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของเราอีกเติมสักก่อนเด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกมฮู้ทางด้านกฎหมายกำลังกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิธารากุลเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการของเบิ่งเฮาก็เป็นระยะที่เฮาจะสืบต่อนำเสนอเนื้อในของข้อตกลงว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายซึ่งว่าในระยะก่อนนั้นเฮาก็ได้เว้าถึงความหมายความสำคัญของการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายรวมถึงมาตรฐานของครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายต้องมีมาตรฐานใดๆจึงถูกหับหองว่าปิ่นครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายและในตอนนี้เราจะมาสืบต่อนำเสนอเกี่ยวกับมาตรฐานของบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี้จะต้องมีมาตรฐานแนวใดแน่จึงจะถึงหับหองว่าเป็นบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายซึ่งว่าจะมีอยู่6มาตรฐานเนาะมาตรฐานที่1ประชาชนภายในบ้านความอัตรา 95/100 ของจำนวนประชากรได้รับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับกฎหมายตามปึ้มคู่มือเนื้อในโฆษณากฎหมายที่ว่ากระทรวงยุติธรรมวางออกและอย่างต่ำ 85/100 ของจำนวนประชาชนภายในบ้านมีสติตื่นตัวในการเคารพกฎหมายกฎระเบียบบ้านปฏิบัติสิทธิและพันธะของพลเมืองอย่างถูกต้องครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมาตรฐานที่2ประชาชนภายในบ้านกวมอัตรา 95/100 ของจำนวนครอบครัวแม้นมีความสามัคคีในการเป็นปึกแผ่นบนพื้นฐานของกฎหมายและกฎระเบียบบ้านมีความห่าวหันเข้าร่วมทุกเวียกงานในการพัฒนาบ้านให้มีความเข้มแข็งเป็น99และมาตรฐานที่3ก็คือประชาชนภายในบ้านกวมอัตราส่วน 95/100 ของจำนวนประชากรบ่มีการพัวพันกับการค้าขายเถื่อนยาเสพติดลักเล็กขโมยน้อยการเป็นสุเพณีการค้าประเวณีและอื่นๆที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและฮีดครองประเพณีอันดีงามของประชาชนลาวบรรดาเผ่าภายในบ้านมาตรฐานที่4ประชาชนภายในบ้านกวมอัตราส่วน 95/100 ของจำนวนครอบครัวมีความเป็นเจ้าการในการสกัดกั้นบ่ให้เกิดข้อขัดแย้งหรือเป็นเจ้าการในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยการประนีประนอมอย่างสันติวิธีต่อมามาตรฐานที่5เนาะองค์การปกครองบ้านได้มีการปรับปรุงแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและหันการบริหารเวียกงานไปสู่กฎหมายเทื่อละ9ขณะแก้ไขข้อขัดแย้งขันบ้านกวมอัตราส่วน 95/100 ได้เฮียนกฎหมายสั้นต้นและมาตรฐานสุดท้ายอันที่6เนาะในตลอดปีประชาชนภายในบ้านบ่มีบุคคลใดถูกดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมย้อนว่ามีการกระทำผิดที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายนั่นเองในทางผู้ฟังเด้ออันนั้นก็แม่นเป็น6มาตรฐานของบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายที่ว่าถามว่ามีครบก็จะถึงหับหองว่าเป็นบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนั่นเองและสำหรับขั้นตอนวิธีการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนั้นมันก็จะมีคือกันในทางผู้ฟังเด้อเพราะฉะนั้นเราจะนำเสนอให้ทางผู้ฟังได้รับฟังกันเลยสำหรับขั้นตอนวิธีการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายต้องปฏิบัติดังนี้ครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายห้องการยุติธรรมเมืองต้องได้ค้นคว้ากำเนิดจุดประสงค์ระดับคาดหมายเนื้อในมาตรฐานและวิธีการจัดตั้งปฏิบัติจัดตั้งการทำเฮียนเอกสารศึกษาอบรมแนวคิดโดยมีการติดตามกวดกาสุกยูองค์การปกครองบ้านและคณะแก้ไขข้อขัดแย้งขันบ้านพร้อมทั้งมีการประเมินผลและหับหองครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายโดยออกใบยั่งยืนครอบครัวแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายตามการเสนอของนายบ้านภายหลังได้รับคำเห็นดีจากเลขาคณะพักหักฐานกลุ่มบ้านและสำหรับขั้นตอนการสร้างบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายแผนกยุติธรรมนครหลวงแขวงและห้องการยุติธรรมเมืองต้องได้ค้นคว้าสร้างแผนเกี่ยวกับการสร้างบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายในทั่วแขวงนครหลวงเมืองเพื่อขออนุมัติจากคณะพักและองค์การปกครองแขวงนครหลวงเมืองและกลุ่มบ้านโดยมีการประสานสมทบกับหน่วยงานก่อสร้างหักฐานการเมืองห้องว่าการแนวลาวสร้างชาติสาพันธ์มิญิงสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องจัดตั้งทำเฮียนเอกสารศึกษาอบรมแนวคิดและฝึกอบรมขณะไกลเกียร์ขอกันยังขันบ้านพร้อมทางติดตามกวดกาสุงยูและสรุปตีราคาประเมินเพื่อหับหองและประกาศบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายอันนั้นก็แม่นเว้าถึงขั้นตอนในการสร้างบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายและบัดนี้เราจะมาถึงการคุ้มครองและกวดกาเวียกงานสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายนี้มันมีการคุ้มครองคือแนวใดเนาะอยู่ขั้นศูนย์กลางแม่นกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้คุ้มครองและกวดกาทางด้านวิชาการภายใต้การสี่น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสำหรับอยู่ขั้นแขวงนครหลวงแม่นอยู่ใต้การสี่น้ำของเจ้าแขวงเจ้าของนครหลวงหรือห้องเจ้าแขวงห้องเจ้าของนครหลวงผู้สี่น้ำเวียกงานก่อสร้างหักฐานของแขวงนครหลวงซึ่งมีแผนกยุติธรรมแขวงนครหลวงเป็นผู้รับผิดชอบส่วนทางด้านวิชาการโดยสมทบกับห้องการก่อ
สร้างหักฐานการเมืองของแขวงนครหลวงอันนั้นก็แม่นเว้าถึงการคุ้มครองและกวดกาเวียงงานการสร้างและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายได้ทำผู้ฟังเด้อทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็แม่นบางเนื้อในที่อยู่ในข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมฉบับเลขที่1399ทับกย.ลงวันที่7ธันวาคม2017ว่าด้วยการสร้างครอบครัวและบ้านแบบอย่างปฏิบัติกฎหมายที่ผู้ดำเนินรายการนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นผลประโยชน์หรือว่าให้ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวได้หลายพอสมควรมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการของพวกเฮาแล้วต้องขอขอบใจกับท่านผู้ฟัง

ั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้ารับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของท่านได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงสาธารณะ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/ศพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.ฝากให้กับบริการได้รับฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเสาร์นะตอน8:00 น. หา 9:00 น. 1:00 น.เต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสลับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเขาบอกว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กซ์สุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสลับสับเปลี่ยนโอลมให้บริการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิด13เนาะผู้เกิด13หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิด13ผู้เกิด13เนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดสิทธิ์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเนิ่นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิด13ก็คือครอบครัวว่าง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆก็มาโอลมให้บริการให้ฟังว่าผู้ที่เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่

จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนเนาะผู้ประกันตนนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะเก่าอุดหนุนพุ่นแหละเนาะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนนะจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดแหละ7อุดหนุนเนาะคณะภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ปักผู้เกิดสิทธิ์ตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเว้าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใช้บัตรห่วมนําหั่นน่ะหลักๆก็คือแม่นการใช้บัตรไปปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเนาะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใช้ห่วมกับพนักงานเนาะที่เพิ่นเป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั่วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคมการปิ้นปั่วสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือแม่นสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปใช้บริการปิ้นปั่วอยู่สถานบริการที่ทานเลือกได้เนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆก็คือแม่นไปใช้บัตรปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอนะปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั่วสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเข้าก่อนจึงจะสามารถไปใส่บัตรปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอได้คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยก็หมายก็ว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมหมายความว่าเบื้องต้นท่านต้องได้เอาใบแต่งงานหรือว่าใบยังเกิดในเกิดของลูกกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนเนาะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกะยาไปใช้บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ท่านก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วท่านจึงจะสามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้แม่นขั้นตอน
ที่ท่านจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือผ้าถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่ขั้นว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใช้บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอนเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี่ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์นะก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษนะสำหรับผู้ที่ถือพานะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองและก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นประชาชนเวลาเกิดลูกก็สามารถท้องครองเงินบำเหน็จออกลูกในน้ำของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูกเท่าเดียวต่อลูก1คนนำประกันสังคมได้นอกขั้นว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แมน 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แมนคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนมีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นนะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินนะเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแม่นจะได้รับ
ยู่3เดือนนะไปคูณในเงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนพอวางอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคณะผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คณะคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้กระทิตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะได้ยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคือเท่าใดติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

กับข่าวสู้รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการนะครับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังนะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในมงรัฐการหรือว่าจะอินบ็อกไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งในปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของพวกเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะในกรณีอยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมาเนี่ยพวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะสองมาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกแล้วก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนเนาะอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้บริเวณของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างน้อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม้และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่ผู้สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนใหม่อาจจะเป็นพ่อใหม่บ่หรือว่าแม่ใหม่จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้มันจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนมาก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่หมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมเนาะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แม่น 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้ 40% คันว่ามี3คนจ่ายให้ 60% คันว่ามี4คนจ่ายให้ 60% ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน 60% หรือว่า 60% สมมุติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6 2 12ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้ครับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการนะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพให้พ่อต่างหากแม่ต่างหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของตัวเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของตัวเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจนํากันเนาะสําหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการแม้นอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่นะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเราเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของเพิ่นเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่ฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยเพราะว่ารายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: การหันเปลี่ยนที่แข็งแฮงเลิกซึ่งและหอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าโลบสบายดีมินฮัดแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับปณธานเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มนูลีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการมาพบกันเป็นประจำสำหรับรายการชีวิตติดพันสังคมออกอากาศให้กับทุกท่านได้รับฟังทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16โมงหา16โมง30นอกจากนั้นท่านยังสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงมาพบกันในมื้อนี้ก็แม่นมื้อวันจันทร์ที่13กรกฎปี2026ซึ่งเป็นวันค่ายวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์และยังเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติประธานสุภานุวงศ์ประธานประเทศคนทำอิฐของสปป.ลาวที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าคนซื่อสัตย์เงยหน้าบ่อายฟ้าก้มหน้าบ่อายดินดังนั้นพวกเขามาฮวมระลึกถึงวันค่ายวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์ประธานประเทศคนทำอิฐแห่งสปป.ลาวครบรอบ117ปีก็คือวันที่13กรกฎปี1909หาวันที่13กรกฎปี2026 13กรกฎแม่นมื้อที่ให้กำเนิดวีรบุรุษแห่งชาติลาวสายนามบุรุษเล็กหรือเจ้าชายแดงแห่งเสื้อชาติกษัตริย์ลาวเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อสู้ปองดองชาติตลอดชีวิตเพิ่นแม่นอุทิศแก่ภารกิจปฏิวัติเพื่อความเป็นเอกราชของชาติประธานสุภานุวงศ์จะยืนยงอยู่ในความทรงจำของประชาชนลาวตลอดไปนอกจากเป็นวันค่ายวันเกิดของประธานสุภานุวงศ์แล้วในมื้อนี้วันที่13กรกฎก็ยังเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติครบรอบ29ปีว่าเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยป่าและสัตว์น้ำนี่นะท่านผู้ฟังบ่แม่นเพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงน้ำแล้วจบไปเท่านั้นประเทศลาวหรือว่าลาวนี่เป็นประเทศที่อุดมหังมีเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีหลายสนิดป่าพื้นเมืองหลายกว่า500สนิดโดยเฉพาะแมนสนิดป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์เช่นว่าป่าบึกป่าฝ่าไร้ป่ากั้งและสนิดอื่นๆซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชาติเป็นมรดกทางธรรมชาติอันล้ำค่าของชาติลาวเฮาในแต่ละปีได้มีการระดมจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและอนุชนหุ่นหลังก็คือทั่วสังคมให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใจเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติปกปักรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยืนยงซึ่งภาคและรัฐบาลได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎของทุกๆปีแมนวันปล่อยป่าและอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติซึ่งมาฮอดเวลานี้แต่ละบอนก็ได้มีการก้าเกียมและก็ลงมือจะตั้งปฏิบัติจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำสัตว์ป่าอย่างกว้างขวางเพื่อร่วมกันสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศทางธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวนานาพันธุ์เพื่อความยืนยงตลอดไปซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละปีก็มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นในปี2025ผ่านมาท่านผู้ฟังแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดกิจกรรมในวันปล่อยป่าแห่งชาติสั่งรวมได้มีจำนวนประมาณ71ล้านกว่าตัวและสำหรับปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้ได้ทั้งหมด72ล้านตัวแล้วใดก็ตามสำหรับกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำสัตว์ป่าในแต่ละปีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมต่างหน้ารัฐบาลก็ได้เชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคและเอกชนพร้อมทั้งประชาชนการจัดพิธีอยู่แต่ละบ่อนั่นก็ได้อิงใส่เงินไขตัวจริงของแต่ละท้องถิ่นโดยเน้นใส่เนื้อในการปลุกระดมเป็นต้นต่อบนพื้นฐานการประหยัดมัธยัสถ์ด้านการฟุ่มเฟือยบ่อใดมีเงินไขก็เริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปโดยบ่ต้องรอท่าว่าฮอดมื้อวันที่13จึงปล่อยพอบางภาคส่วนก็ปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในทั่วสังคมจงพร้อมใจกันพัฒนาและอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำให้หลายขึ้นจงพร้อมกันปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปการปกปักรักษาป่าและสัตว์น้ำแม่นพันธะของปวงชนทั้งชาติ
ปัจจุบันนี้ทั่วประเทศมีศูนย์สถานีผลิตลูกป่าของรัฐหลายกว่า50แห่งฟาร์มผลิตลูกป่าของเอกชนหลายกว่า140แห่งและการผลิตลูกป่าแบบครอบครัวก็มีหลายกว่า400แห่งสามารถสนองแนวพันธุ์ป่าให้สังคมโดยพื้นฐานประมาณ73ส่วนห้อยของแผนการและในทั่วประเทศมีวังสงวนหลายกว่า 1,100 วังในนั้นก็มีคณะคุ้มครองวังสงวนแล้ว890วังบรรดาศูนย์และสถานีดังกล่าวก็ได้ค้นคว้าทดลองเลี้ยงและขยายพันธุ์ป่าและสัตว์น้ำพื้นเมืองได้หลายชนิดเป็นต้นกอแมนป่าเคิงป่ากดป่าเม่นป่าเข็งและป่าอื่นๆอีกหลายชนิดสำหรับการปล่อยป่าและสัตว์น้ำในวันที่13กรกฎาคม2016นี้ก็เฮียกร้องมายังพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่แม่นเพียงแต่การเอาลูกป่าปล่อยลงน้ำแล้วจบไปเท่านั้นแต่มันแม่นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารที่มั่นคงให้ประชาชนการปล่อยป่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็แม่นการยุติพฤติกรรมหาป่าที่เป็นการทำลายแบบดับสูญเช่นว่าการใช้ไฟฟ้าช็อตการเบื่อป่าการปล่อยน้ำเปื้อนน้ำปุ่นสารเคมีหรือการหาป่าในฤดูป่าว้างไข่เนื่องจากว่าป่าและสัตว์น้ำแม่นทรัพย์สินของพวกเขาหมดทุกคนที่ต้องได้ช่วยกันเบื้องแยงอนุรักษ์ปกปักรักษาไปเคียงคู่กับการสุกยู่การเลี้ยงป่าและสัตว์น้ำในหนองในกระสังตามลำน้ำน้ำเซหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข่าซวยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกสร้างความสมบูรณ์พูนสุขให้กับประชาชนยิ่งยิ่งขึ้นซึ่งในปีนี้วันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติการหลายบอนหลายทีหลายเขตหลายแขวงก็ได้มีกิจกรรมในการปล่อยป่าร่วมกันสำหรับปี2016การจัดกิจกรรมแมนดำเนินภายใต้คำขวัญจงพร้อมกันปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและการปกปักรักษาป่าและสัตว์น้ำแมนพันธะของปวงชนลาวทางชาติเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการตื่มอีก

0: สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: เมืองลาวยุคใหม่สดใสชื่นบาน
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคมนี่ท่านพวมให้เกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พวมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz กับเข้ามาในรายการพวกเฮามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื่มอีกมาฝากเตือนกันไว้ในปัจจุบันนี้ที่มีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์กันหลายหรือสแกมเมอร์กันหลายใบหน้าที่ล่อสวยงามแต่แฝงมาด้วยภัยอันตรายในโลกออนไลน์ต้องได้ระมัดระวังในยุคปัจจุบันนี้ภัยคมคู่จากพวกมิจฉาชีพออนไลน์หรือสแกมเมอร์ได้มีการพัฒนารูปแบบการหลอกลวงที่แนบเนียนขึ้นโดยเฉพาะกระแมนการเข้ามาในคาบของคนหักหรือสร้างความเสื่อใจและผูกมัดทางด้านอารมณ์เขาเจ้ามักจะสร้างตัวตนปลอมให้เบิ่งดีมีฐานะใส่รูปภาพที่ล่อเหลาหรือสวยงามและมีอาชีพการงานที่มั่นคงเพื่อดึงดูดเหยื่อให้ตกหลุมพรางความฝันที่สมบูรณ์แบบการใส่จิตวิทยาในการบอกหักอย่างไวว้าและการทุ่มเทเวลาให้ตลอด24ชั่วโมงแม่นเทคนิคลักที่เขาเจ้าใส่เพื่อเฮ็ดให้เหยื่อเกิดความหลงไหลและขาดความระมัดระวังถือเป็นการปุ้นเอาความรู้สึกเพื่อเปิดทางไปสู่การควบคุมทรัพย์สินในขั้นต่อไปเมื่อเหยื่อเริ่มมีความผูกพันอย่างนักหน่วงสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพเหล่านั้นจะเริ่มซักซวนในการลงทุนหรือวิธีหาเงินแบบได้กำไรแท้ๆได้กำไรหลายๆทำอิดอาจจะให้เหงื่อลงทุนหน่อยก่อนแต่มีผลกำไรตอบแทนมาแท้จากนั้นเขาเจ้าก็จะตัวเหงื่อให้ลงทุนหลายขึ้นก็ให้ได้กำไรหลายขึ้นหลังจากนั้นเงินที่ลงทุนไปก็จะหายกำไรก็จะโบมีนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ฟังกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าสแกมเมอร์เหล่านั้นเขาเจ้ายังสร้างสถานการณ์ความโศกให้ที่เบิ่งคือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเพื่อทดสอบความเห็นใจและก็เฮียกห้องเอาผลประโยชน์ทางด้านการเงินบ่ว่าจะเป็นการอ้างว่าเจ็บป่วยกระทันหันมีปัญหาทางธุรกิจหรือส่งของขวัญราคาแพงมาให้ต้องได้จ่ายค่าธรรมเนียมภาษีก่อนเรื่องราวเหล่านี้นี่นะล้วนแต่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อให้เหยื่อโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสิ่งที่น่าย่านกว่าที่สุดคือการที่เขาเจ้าสามารถปฏิเสธการพบหน้าหรือการสนทนาผ่านวิดีโอคอลด้วยข้ออ้างต่างๆเพื่อจะเป็นการปกปิดใบหน้าที่แท้จริงและดำเนินการหลอกลวงต่อไปจนกลัวเหยื่อจะบ่มีหยังให้ปุ้นเอาอีกซึ่งบทเรียนอันล้ำค่าจากปรากฏการณ์นี้สอนให้รู้ว่าความหักในโลกดิจิตอลหรือว่าโลกออนไลน์ต้องมาพร้อมกับสติและการไต่ตองที่ถ้วนความหักที่แท้จริงต้องบ่เริ่มต้นด้วยการเฮียกห้องเงินค้ำหรือผลประโยชน์ทางด้านวัตถุการกวดสอบตัวตนและกับโบเฝ้าเสื่อใจคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์แม่นเกาะป้องกันที่ดีที่สุดเพื่อบ่ให้ความหวังและความเห็นใจกลายเป็นเครื่องมือของกลุ่มคนที่สวยโอกาสในที่สุดแล้วการรักษาสติให้มั่นคงกว่าความรู้สึกจะช่วยให้เฮารอดพ้นจากกับดักของสแกมเมอร์ที่แฝงตัวมาพร้อมกับใบหน้าที่ล่อและก็สวยงามแต่เต็มไปด้วยภัยอันตรายที่พร้อมจะทำลายทั้งทรัพย์สินและจิตใจของเหยื่อได้ทุกเวลาท่านผู้ฟังที่หักแพงข้อมูลเหล่านี้แม่นเป็นข้อมูลจริงจากกลุ่มคนที่เคยตกเป็นเหยื่อของสแกมเมอร์และก็เล่าให้ฟังและฝากทุกคนได้มีสติห่วมกันเพื่อบ่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิจฉาชีพต่าง ซึ่งอาจจะนำมาให้เฮาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งเงินค้ำกับแก้วต่างๆดังนั้นให้ทุกคนมีสติกันแท้ๆฝากเตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการตื่มอีกและอย่าต่อไปจึงกลับมาพบกันเด้อ

0: ื่อมนตนแมนผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้หู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
1: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
2: ตอนหาทุกท่านกับพื้นเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการเพื่อนแจ้งการให้ยุติการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์เริ่มแต่วันที่1กรกฎหาวันที่30ตุลา2026แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ออกแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ได้รับทราบว่าเพื่อหับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจบงามด้านพื้นฐานโค้งรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ขอบเขตนครหลวงวิ่งจันทร์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ยุดเสาซัวขาวการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในระยะฤดูฝนนับแต่วันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจัดตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆที่เป็นโครงการเหียบด่วนของรัฐบาลเจ้าของโครงการต้องได้ประกอบเอกสารครบถ้วนเพื่อเสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการถ้าหากพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาและมอบให้แขนงธรณีศาสตร์และบ่อแฮห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองนครหลวงวิ่งจันทร์หับฮู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการที่เพิ่นให้เริ่มปฏิบัติวันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026นี้เกี่ยวกับการยุดขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงวิ่งจันทร์ของพวกเขาเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งซองทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021212435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความที่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความที่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์

0: ปุรีเพิ่นจะมีการกล้าเกี่ยมขึ้นอะไรเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ปีนี้จะปล่อยหลายหน่อยปานใดตอนนี้พวกเฮาไปร่วมสายกับท่านสมพันธ์แพงศรีดาสบายดีท่านสมพันธ์
1: เจ้าสบายดีสบายดีท่าน
0: ยินดีต้อนรับ
1: สบายดี
0: ท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือและรับแข็งข้าพเจ้าต่างหน้าให้แก่ทางแผนกกสิกรรมและชิงแวดล้อมแขวงเชียงบุรีมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกอากาศได้ให้คําสัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับการกะเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติวันปล่อยปลาหนึ่งในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าแห่งชาติประจําปี2566อยู่แขวงเชียงบุรีของพวกเฮาโดยอิงตามมาตราที่95ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ําและการประมงฉบับปรับปรุงซึ่งได้กําหนดเอาไว้วันที่13กรกฎของทุกๆปีต่อเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ําแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเพื่อปกปักรักษาเพื่อพัฒนาสัตว์น้ําให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงเนาะในวันปล่อยปลาสัตว์น้ําแห่งชาติวันที่13กรกฎนี้มันบ่เพียงแต่เป็นวันที่มีความหมายความสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการต่อสังคมของพวกเฮาเท่านั้นมันยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ติดพันสนิทแน่นกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางน้ําและการสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารให้แก่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงของพวกเขาเพื่อเฮ็ดให้วันสําคัญดังกล่าวนี้มีความหมายความสําคัญอย่างลึกซึ้งจะเป็นขบวนการฟื้นฟูบรรลุได้ขั้นหมายที่วางไว้และก็ถือเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นปางบุญหนึ่งของตัวสังคมอยู่แขวงเชียงบีของพวกเขาพวกเขาได้วางแผนไว้คืนนี้เนาะสําหรับการกาเกียมด้านแนวพันธุ์ป่าและสถานที่ปล่อยป่านี้ต่อแนวพันธุ์ป่าพวกเขานี่ทั้งหมดได้กาเกียมในปีนี้นี่ปี2016นี้มีอยู่54ล้านตัวความสามารถที่พวกเขาสามารถผลิตป่าได้อยู่ภายในแขวงพวกเขามีประมาณอยู่20ล้านตัวส่วนที่ยังเหลืออีก34ล้านตัวแม่นพวกเขาได้นํามาจากต่างแขวงต่างประเทศเนาะเพื่อมาปล่อยการปล่อยลูกป่าแม่นพวกเขาได้มีการร่วมมือกับบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่ผลิตอาณาลูกป่านี้ต่อสิเป็นฟาร์มของรัฐแด้เป็นฟาร์มของเอกชนจํานวนหนึ่งภายในแขวงเพื่อกาเกียมลูกป่าที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและทางเป็นป่าพื้นเมืองของลาวของพวกเฮาเช่นว่ามีป่าป้าเนาะมีป่านิ้นป่าไนป่าเก็ดแลบป่ามาริกานและป่ารูฮูโดยเร่งใช้ศูนย์สถานีของรัฐที่พวกเฮาได้มีในปัจจุบันเช่นว่าสถานีน้ำเตียนเนาะสถานีผลิตลูกปลาน้ำเตียนเมืองเชียงบุรีเฮานี้ศูนย์พัฒนากสิกรรม30เมกตาเมืองเพียงสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำพาวเมืองครอบสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำเมาเมืองเชียงฮ้อนแต่กับบรรดาฟาร์มของเอกชนที่อยู่ในแต่ละเมืองนั้นในปี2016นี้พวกเรามีแผนปล่อยป่านี่ให้ได้อยู่54ล้านตัวคือว่าไปในวันนี้เนาะพวกเราเมื่อปัจจุบันนี้พวกเรานี่มีการปล่อยป่าไปแล้วเนาะปล่อยก่อนวันที่13นี้แล้วมันอยู่18ล้าน 210,300 ตัวเนาะเทียบใส่แผนการมันเฮาสามารถปฏิบัติได้แล้ว 33.72% และพวกเราจะได้สืบต่อในการปล่อยป่าให้ได้ทั้งหมด34ล้าน 922,700 ตัวแต่จะปล่อยป่าลงสู่แม่น้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆเฉพาะวันปล่อยป่าที่จะจัดตั้งปฏิบัติในวันที่13กรกฎนี้เหมือนพวกเราอาจจะมีจำนวนลูกปลาที่พวกเราจะปล่อยนี่อยู่ 867,000 ตัวซึ่งประกอบมีอยู่20จุดในทั่วแขวงซึ่งผ่านมาพวกเราได้ปล่อยก่อนวันที่13นี้มีอยู่4เมืองเนาะในนั้นมีลูกปลาที่เขาปล่อยไปแล้ว 335,000 ตัวแต่จะปล่อยในวันที่13นี้มันอยู่เฮ็ดอยู่5เมืองมีจำนวนอยู่400,000กับ 2,000 ตัวแล้วก็จะปล่อยหลังวันที่13กรกฎ2566นี้มันพวกเขาจะปล่อยอยู่มี2เมืองมีจำนวนลูกปลาอยู่ 130,000 ตัวเฉพาะอยู่ในเทศบาลแขวงของพวกเขานี้มันได้สมทบกับเมืองเชียงบุรีซึ่งเป็นเมืองเทศบาลนี้มีแผนจะปล่อยปลาทั้งหมดจำนวน9ล้านตัวในนี้ได้ปล่อยปลาก่อนวันที่13ผ่านมานี่เลยมันปล่อยไปแล้วจำนวน2ล้านตัวแต่จะปล่อยในวันที่13ที่พวกเขาจะจัดในวันที่13จะมาถึงนี่มันประมาณอยู่ 200,000 ตัวสถานที่ที่พวกเราจะจัดในการปล่อยปลาในเทือนี้พวกเราจะจัดอยู่ท่าบ้านปุ้งปล่อยลงสู่ธรรมชาติสู่น้ำหุ่งเนาะซึ่งเฮ็ดให้ปลาสามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติแล้วก็นอกจากนั้นพวกเราก็มีแผนสืบต่อเนาะในภายหลังวันที่13นี้จะปล่อยอีกจำนวน6ล้าน8แสนตัวนี้ ฉพาะชนิดปลาที่เฮาปล่อยอยู่ในท่าบ้านโป่งนี่มีอยู่6ชนิดต่อมีปลานิ่นปลาในปลา

0: ากปลามาลีก้านปลาเค็ดแลบและกับปลาอินเดียสำหรับภายหลังการปล่อยแล้ววิธีการคุ้มครองของพวกเขานี้พวกเขามีการคุ้มครองอยู่อันที่หนึ่งนี่พวกเขาก็มีการชุบงูในการเพิ่มทวีในการคุ้มครองสร้างเป็นวังสงวนเป็นวังบวชเนาะเป็นวังสงวนวังบวชในนั้นพวกเขาได้จัดพิธีปล่อยปลาได้ปลุกระดมให้บรรดาสำนักงานองค์การคันแขวงเมืองหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดรอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้ประกอบส่วนในการเอาแนวพันธุ์ปลามาปล่อยลงสู่แหล่งธรรมชาตินี้เอาบ่เพียงแต่ปล่อยปลาในวันที่13ที่พวกเราจัดไปนั้นสิ่งสำคัญแม่พวกเราภายหลังปล่อยไปแล้วเลยเป็นการปุ๊บปักรักษาหลังจากการปล่อยฉะนั้นในเวียนงานในคราวนี้พวกเราก็ได้มีการปลุกระดมมีการค้นคว้าเสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละเมืองและบ้านเพิ่มทวีในการกวดกาการปรับปรุงกฎระเบียบการคุ้มครองวังสงวนวังบวชที่มีแต่ละบ้านให้มีความเข้มงวดและก็เป็นการห้ามแบบเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือหาปลาแบบดับศูนย์เป็นว่าใช้การช็อตไฟฟ้าระเบิดหรือว่าสารเคมีนอกนั้นพวกเขาก็มีการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะหรือว่าได้สุ่มใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะแม่สาวนุ่มเยาวชนพ่อแม่ประชาชนให้ได้เห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สนามนำใช้ชื่อต่างๆเช่นว่าวิทยุโทรภาพโทรโค้งสื่อสังคมทางออนไลน์และการติดป้ายคำขวัญเพื่อปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมพวกเขาได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้มีมาตรการในการคุ้มครองให้มีความยืนยงในการปล่อยปลาภายหลังการปล่อยนี้เนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำนี้ให้มีความยืนยงและก็สามารถนำใช้ได้ไปตลอดนั้นพวกเขาก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการประสานสมทบกันระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชนและการนำใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในนั้นพวกเขาได้วางมาตรการมีมาตรการทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดก็มีมาตรการทางด้านปิกนิกและการชุนปูก็มีมาตรการดังกล่าวนี้นี่มันจะมีการตั้งและการคุ้มครองวังสงวนมีการปล่อยปลาและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติมีการปกปักรักษาทิ้นที่อยู่อาศัยของป่าและสัตว์น้ำนอกนั้นก็ยังมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมมือและก็มีมาตรการทางด้านการศึกษาปกป้องและการสร้างจิตสำนึกเนาะให้แก่ทั่วปวงชนนั่นแหละเนาะและในนี้พวกเราก็นอกจากมาตรการดังกล่าวนี้มาตรการอันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยจะตั้งปฏิบัติทันมากับแม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐเขานี้จะเป็นผู้วางนโยบายและให้กรมู้ทางด้านเทคนิควิชาการส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและติดตามกฎกาอย่างจริงจังอย่างแท้จริงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองฮั้นต่อทานผู้ฟังที่นับถือและฮักแพงเวียกงานการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าจะบ่สามารถสำเร็จผลได้ถ้าหากพวกเราขาดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั่วสังคมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาที่นำอย่างแก่ชีวิตแท้ของคณะพักองค์การปกครองแขวงเชียงบุรีของพวกเราเนาะบวกกับความตื่นตัวของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าการจัดวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี2016นี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผลสำเร็จอันจบงามและเป็นคิดหมายอันสำคัญในการพัฒนาของแขนงการประมงของแขวงเชียงบุรีของพวกเขานี่ให้มีความยืนยงและอยู่คู่กับพวกเขานี่ตลอดไปเนาะอันนี้ในแม่นในจิตใจที่พวกเขาอยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเชียงบุรีของเขาได้ชุกนู้ใน11เมืองในขอบเขตทั่วแขวงพวกเขาในการก้าเกียมให้แก่การจัดวันปล่อยปลาก็คือวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าประจำอนุรักษ์สัตว์น้ำเนาะประจำปี2026นี้เนาะกาซีขออนุญาตเนาะมีความคิดความเห็นต่อพ่อแม่ประชาชนของพวกเราในทั่วสังคมคืนนั้นเนาะ
1: เจ้า
0: ขอขอบใจ
1: เจ้าท่านท่านสมพันธ์ขอถามเนี่ยเจ้าที่ท่านได้รายงานมาวังหนึ่งนี้เนาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำก็คือป่านี่แหละที่และเขาได้มีการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการนี่คือเนื่องใดและอย่างผ่านมานี่เคยพบบ่มีผู้ละเมิด ระเบียบการหรือว่าละเมิดอนามาตรการที่เฮาวางออกไว้นี่ที่ว่าเป็น
0: นี้เจ้าอนาท่านมานี่พวกเฮาอันที่เฮ็ดได้ดีที่สุดเลยมันก็น่ะเป็นวังบวชเนาะวังบวชบางเทื่อนี่ครับพวกเฮาอาจจะบ่คุ้นเคยคําคําศัพท์นี้วังบวชหมายความว่าจะอาศัยทางศาสนาพุทธเฮานี่เข้าช่วยเนาะมือปล่อยปลาแล้วก็ให้พระให้อนาเพิ่นหันไปผู้มาปล่อยมาว่าเป็นการบวชเนาะคือเฮาบวชต้นไม้ใดที่มันมีความหมายความสําคัญอยู่กับพวกเฮาในเขตป่าจักสิทธิ์เมฆต่างๆเฮาจะบวชเนาะบวชต้นไม้แล้วก็เฮ็ดเป็นวังบวชเวลาเฮาปล่อยปลาที่เอาศาสนาเข้ามาร่วมนํานี้เนาะในการนะปล่อยปลาเป็นวังบวชนี้และทั่วปวงชนพวกเฮาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธเนาะจะถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนก็จะบ่ค่อยรบกวนเนาะก็บ่มีการละเมิดกันหลายปานใดแต่เฉพาะบางจังหวัดนี่ก็ได้พบเห็นมีการละเมิดระยะผ่านมาก็ที่เฮาได้พบเห็นแล้วเฮาได้มีการปฏิบัตินี่ก็แม่นการมาศึกษาอบรมเนาะศึกษาอบรมในเบื้องต้นจับได้เจ้าธรรมิตรเฮาก็ศึกษาอบรมแล้วก็เฮ็ดบทบันทึกไว้คันกรณีหากยังฟื้นดื้อยังละเมิดพวกเฮาก็สิมีการนําใช้มาตรการด้านกฎหมายก็มีการปรับไหมนี่แต่ว่ามาตรการที่อุ้งแห้งนั้นส่วนหลายก็บ่ค่อยพบเห็นเนาะส่วนหลายก็มีแต่ประมาณศึกษาอบรมแล้วก็เจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนหลายก็เป็นประชาชนผู้ที่บ่ค่อยได้เข้าร่วมในกระบวนการบางเทื่อก็มีการเกินว่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติโดยที่บ่เอาใจใส่ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติในการระเบียบของวังสงวนบ่มีต่างๆหั่นเนาะผ่านมาแล้วเป็นแนวนั้น
1: เจ้าส่วนใหญ่นี่แม่นที่เฮากวดพบนี่แม่นเพิ่นนําใช้หยังท่านในการนั้นหาปลานี
0: ่ในกฎหมายสงวนนี่ผู้ว่านี่อานาธิบาเฮามักพบเห็นนี่ก็ส่วนหลายก็แม่นใช้เครื่องมือแบบนั้นนี่แหละเป็นมองนี่เนาะก็เจ้าไปไหลมองเอานี่นะและอันที่2นี้แล้วแม่นนานาใช้หยังก็จักสัตว์ป่าน่ะเนาะใช้ไฟฟ้าสัตว์เอามันมีจักสัตว์ป่าแต่ว่าคันใช้ระเบิดบ่ใช้อื่นสารเคมีแท้ที่ว่าเฮาบ่เคยพบเห็นอยู่นี้เนาะที่ว่าที่พวกเฮาได้เห็นในการละเมิดแต่ว่าอยู่บนอื่นนอกจากในเขตที่พวกเฮาไปฮอดบ่ฮอดบ่ถึงนี่ก็เฮาก็บ่ได้มีข้อมูลนําเนาะตัวนั้นน่ะนะแต่ว่าในเขตที่เฮาได้สงวนเฮาได้ปล่อยปลาบ่อย่างต่างๆส่วนหลายก็แม่นแต่เจ้านําใส่ตัวเพชรมองนี่แหละแต่เจ้าละแบบเกินหน่อยไล่มองยามมื้อคืนนี่เนาะละเอายามมื้อคืนพอใช้แห่นี่มันก็มีเสียงดังเด้บางเทื่อก็เฮ็ดให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหั่นได้ยินหั่นนะส่วนหลายเลยมันก็เจ้าจะใช้มอง
1: เจ้าและการน่ะนะลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำต่างๆที่เฮ็ดให้ผลกระทบสัตว์น้ำได้รับผลกระทบนี่มีบ่พบบ่ท่าน
0: ระยะผ่านมานี่คือพวกเฮาอยู่นี่นี่พวกเฮาก็อยู่แขวงชลบุรีพวกเฮาก็บ่ทันมีเหตุการณ์คือกับแขวงอื่นเนาะ
1: เจ้า
0: ภายหลังที่พวกเฮาได้รับการแจ้งการของศูนย์กลางต่อกับการเข้มงวดในการติดตามกฎกาปัญหาการปล่อยน้ําเปื้อนหรือว่าการผลิตที่ว่ามีผลกระทบต่อกับธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ําเนาะพวกเฮาก็ได้มาพันขยายเฮ็ดเป็นแจ้งการขององค์การปกครองแขวงและก็พันขยายไปแต่ละเมืองมาเบิ่งฮอดปัจจุบันนี้อยู่แขวงชลบุรีของเฮาก็บ่ทันพบในกรณีดังกล่าวเทื่อเนาะและระยะผ่านมานี้สําหรับน้ําเปื้อนที่ว่าติดพันกับโรงงานปรุงแต่งโรงงานผลิตและพวกเฮาจะได้มีแผนเกินว่าแผนที่ตามกฎกาและคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก่อนจะปล่อยน้ํามันก็ต้องมีการกฎกาเก็บตัวอย่างน้ํามาวิจัยเนาะเบิ่งคุณภาพน้ําเพราะว่าโรงงานนานาปรุงแต่งยกตัวอย่างมาคือเมืองชลบุรีเฮานี่มีโรงงานปรุงแต่งแปลงมันต้นสิเนาะก็จะมีอ่างบําบัดจะปฏิบัติตามแผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาหั่นเนาะก่อนจะปล่อยน้ําพวกเฮาก็ต้องได้มีการกวดเนาะกวดคุณภาพน้ําเนาะ
1: เจ้า
0: ผ่านมาพ่อกับประธานได้พบเห็นเทื่อกรณีดังกล่าวนี้
1: เจ้าก็แปลว่าเป็นนําเรื่องเวียกงานโฆษณาเนาะท่านเนาะโฆษณาให้ประชาชน
0: สําคัญที่สุดการโฆษณาส่วนเสื้อการปลุกระดมคนขวายการสร้างจิตสํานึกให้กับเจ้าได้ฮู้ได้ฮู้มีจิตสํานึกได้ฮู้ว่าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับการดํารงชีวิตของเจ้าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับอนาคตเกิดว่าการนานาคือว่ามีความสําคัญในชีวิตประจําวันของเจ้าเองอ่ะนะเนาะเจ้าจะมีความนั้นเพราะว่าเฮาใช้มาตรการบังคับด้านกฎหมายนี่มันก็ได้เป็นบางเกิดแต่ว่าสําคัญกว่านั้นเลยแม่นการสร้างจิตสํานึกต่อสร้างจิตสํานึกโดยเฉพาะเลยแม่นมาตรการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ได้รับผลดีที่สุดเลยแม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนเฮานี้หรือว่าทั่วปวงชนเฮานี้เนาะโดยที่ว่ารัฐเฮานี่จะเป็นผู้กําหนดมาตรการวางนโยบาย วางระเบียบการแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็ปลุกระดมคนควายให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจหั้นส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและก็ทางพร้อมนั้นก็เจ้าก็เป็นเจ้าการในการคุ้มครองในการติดตามในการกวดกาในขอบเขตพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของบ้านของเจ้าเองหั้นเนาะในเขตพื้นที่กับเจ้าหั้นมีความรับผิดชอบคือนั้นมีเฮ็ดให้ว่าเรียกนี้ก็เห็นว่ามีก็มีผลสําเร็จเนาะก็มีผลสําเร็จแต่ว่าอันที่ก็อาจจะยังมีจำนวนหนึ่งปรากฏการณ์ย่อท้อที่ยังเกิดขึ้นคือได้รายงานในเบื้องต้นนั้นมีการลักการลอบแต่ว่ามันก็เป็นขบวนการเนาะก็เป็นเพียงส่วนใดหนึ่งเจ้า
1: และเพื่อเฮ็ดให้ปีนี้ในการปล่อยป่าที่ท่านได้วางไว้54ล้านกว่าตัวเนาะท่านเนาะ54ล้านตัวให้มีประสิทธิผลนี่เฮาจะมีแผนการแล้วก็เอาใจใส่เน้นหนักคือได้ได้แน่
0: สำหรับอันนี้นี่พวกเฮานี่ก็ได้เพิ่มก็คือมาตรการในการคุ้มครองให้มีความยืนยงนี่แหละเนาะนอกจากการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะทางด้านข้อมูลข่าวสารออกสื่อทางด้านวิทยุโทรภาพอะไรต่างๆมันต้องมาเรื่องมาตรการทางด้านกฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดตึ้มเนาะเช่นว่าการกำหนดฤดูการหาปลาสัตว์น้ำสิน่ะเนาะมันอยู่ในฤดูใดที่มันสัตว์น้ำระยะที่พวกมันกำลังวางไข่และการขยายพันธุ์ตัวอย่างว่าอยู่ในลาวแล้วมันพวกเฮาได้ถือเอาเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาได้ช่วงนั้นเข้าพรรษานี่เนาะช่วงเข้าพรรษานี่สัตว์ใดที่ว่ามันมีการวางไข่ช่วงนี้พวกเฮาก็ได้มีการจำกัดเนาะอันที่2มากอ่ะห้ามเรื่องการนำใช้เครื่องมือแบบรับสูตรนี่แหละคือว่าไปเมื่อกี้โดยเฉพาะกับการนำใช้นากระแสไฟฟ้านี่จากสัตว์ป่านี้ใช้ระเบิดปสารเคมียาเบื่อแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นม่องจะคือเราเป็นม่องตาที่เกินไปป่าเช่นว่าป่ายังเป็นป่าน้อยอยู่แต่ที่มันจะเป็นป่าใหญ่แต่ประทึกจับไปก้อนนะนะก็ทำลายตั้งแต่อนาความไม่พันจนฮอดลูกมันนะนะเนาะมันก็จะได้มันสามารถขยายได้แล้วต่อมานี่เป็นการกำหนดขนาดและกับปริมาณกำหนดว่าขนาดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้เนาะแล้วก็เฮาจับสัตว์สายพันธุ์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์เขาก็มีการห้ามนี่เนาะมันจะมีอยู่ในนาระเบียบการเป็นอันเฉพาะตัวนี้นะเนาะเขาจะได้โฆษณาเผยแพร่อยู่แต่ละเมืองจะมีห้องการกิจกรรมจริงในรอบเมืองอยู่นำบรรดาบ้านอยู่ในตาแสงก็จะมีหน่วยงานเศรษฐกิจของตาแสงนั้นจะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติให้บรรดาบ้านได้มีการนาควบมือในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะในนั้นนอกจากนั้นเขาก็ได้มีมาตรการในด้านเทคนิคและการฟื้นฟูโดยเฉพาะก็คือเขาไปเจอเมื่อกี้นี้นอกจากวังสงวนวังบวชที่มีอยู่แล้วพวกเราก็ต้องได้เพิ่มเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องได้เพิ่มต้องขยายเติมเนาะวังบวชวังสงวนนี้ให้มันหลายขึ้นโดยเฉพาะกำหนดเขตแรงที่ว่าที่พ่อห้ามหาป่าอย่างเด็ดขาดตลอดปีฮั่นเพื่อให้เป็นบ่อนให้ป่าได้พักเซาให้เป็นบ่อนป่าได้หาอาหารกินอาหารและก็เป็นบ่อนขยายพันธุ์ของป่าหันพร้อมรวมทางสัตว์น้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้งนี่นะฤดูแล้งมันจะมีเห่าจะมีวังเกินวังสงวนวังห้ามแบบเด็ดขาดแล้วมันบ่ให้ใครไปแจ้งไปจองจะเป็นบ่อนที่ป่าอาศัยอยู่หั่นเนาะฉะนั้นแหละพวกเราจะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนี้พวกเราก็มีความนะเกินว่าเอาจริงเอาจังแล้วเนาะต่อกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นผ้าแห้งแก่พวกเราโดยเฉพาะวังบวชกับวังสงวนนี่เนาะและก็การปล่อยป่าและก็สัตว์น้ำคือชู้ธรรมชาติอย่างเช่นกันการจัดกิจกรรมปล่อยปลาพันธุ์พื้นเมืองนี่นอกจากพวกเราปล่อยเป็นวิธีการนี้แล้วเนาะมันยังมีอยู่บรรดาตาแสงนี่บรรดาบ้านนี่นะที่เป็นของรวมมู่ของบ้านของอย่างคนใจได้เฮ็ดเด้เนาะถึงว่าเราจะต้องได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการทดแทนปริมาณที่ป่าได้ถูกจับไปหรือสัตว์น้ำจับไปหั่นนอกจากนั้นก็เรื่องการปกปักรักษากินที่อยู่อาศัยของป่าและสัตว์น้ำนี้
1: เจ้าและบัดนี้เฮา
0: ว่าปล่อยน้ําเปื้อน
1: เจ้า
0: ปล่อยน้ําเปื้อนปล่อยน้ําบ่สะอาดลงสู่แหล่งน้ําที่จะไปเฮ็ดให้บ่อนอยู่อาศัยของปลาหรือว่าสัตว์น้ํานี่และการทิ้งขี้เหงื่อหรือว่าสารเคมีการผลิตที่นําใช้สารเคมีที่ลงไปสู่น้ําโดยกงขอดบ่อนการปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ําเนาะคือน้ําปลาแหล่งน้ําหั้นเพื่อให้รักษาระดับน้ําและก็ให้มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารทางด้านธรรมชาติให้แก่ป่าหันไปพร้อมนี่นะเนาะจะมีมาตรการขึ้นนั้นเจ
1: ้าและนั้นวังสงวนเฮาอยู่ทั่วแขวงนี่หลายน้อยปานใดท่าน วังสมหวนเนี่ยแล้วก็วังบวชนี
0: ่เอานี่เฮากันอานาขอให้ข้อมูลตื้มนํา
1: เจ้าได้ท่านนั่นท่านอันเพราะเรื่องกันปล่อยป่าแล้วมันก็ต้องติดพันเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะประเภทสิ้นป่าอยู่ทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮานี่เนาะรายน้อยประใดทานเพียงพอกับความต้องการและส่งออกบ่ท่าน
0: คือว่าในระยะท่านมานี้พวกเฮานี่ในการตอบสนองนะสิ้นไข่ป่านี้โดยพื้นฐานพวกเฮาก็ได้ลื่นเกินว่าลื่นนานามาตรฐานในการบริโภคเนาะก็ได้ลื่นแต่ว่าวันนี้มาพอเฉพาะปลาประเภทปลาเก็ตนี่พวกเฮานี่ถือว่าสามารถเพียงพอแล้วก็จำหน่ายไปแรงอื่นตื่มจำนวนนึงแต่ว่าในนี้เฮายังจำนวนนึงที่เป็นปลาหนังคือเป็นปลาดุกนี้เนาะเป็นปลาดุกนี้พวกเฮาก็บ่ทันสามารถตอบสนองได้เพียงพอเนาะก็จำนวนนึงก็ได้นำเข้าจากนานาตั้งแขวงหรือว่าตั้งเกินว่าตั้งเมืองเนาะที่เราเอามานำใช้ในเทศบาลนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วอันอิงใช้การบริโภคที่ว่าได้กำหนดอย่างที่ว่าพวกเขาก็มีความเพียงพอต่อก็มีแต่ปลาดุกเกินว่าเป็นประเภทปลาหนังจำนวนนึงแต่ว่าอันปลาเก็ตนี่ถือว่ามีความเพียงพอนอกจากปลาที่พวกเขาเลี้ยงแล้วแต่ยังมีปลาแรงปลาธรรมชาติต่อคือแขวงสิงห์บุรีนี่มีแม่น้ำของไหลผ่านนับแต่เหนือจำใต้เลยน
1: ับ
0: แต่เมืองนับแต่เมืองนาครอบจนไปฮอดเมืองบ่อแตนเมืองแก่นเฮาเนาะเมืองแก่นเฮาฉะนั้นนี่มันจึงว่ามีเป็นอีกแรงหนึ่งที่ตอบสนองอันเรื่องป่าทางธรรมชาตินอกจากนั้นก็มีแม่น้ำต่างๆคือน้ำหุ่งบ่อน้ำงึมเนาะมีน้ำสายน้ำต่างๆที่พ่อแม่ประชาชนเฮาได้อาศัยในการหาป่าแบบธรรมชาติเท่านี้เพื่อตอบสนองแก่การดำรงชีวิตท่านก็มีอีกจำนวนนึง
1: เจ้าตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงหรือว่าเฮียข้องถึงประชาชนอย่างตื่นเจ้าเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำที่จะมาถึงนี้ได้เชิญชวนประชาชน
0: เจ้าในโอกาสอันมีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าก็อยากฝากคำเสนอหาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าเนาะโดยเฉพาะกระแมนอยู่ในขอบเขตของแขวงสิงห์บุรีของพวกข้าพเจ้านี้จงได้จัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการหรือว่าระเบียบการที่พวกเราได้กำหนดไว้โดยเฉพาะและแมนโดยมาตรการเกี่ยวกับการนำใช้ทางด้านการสร้างกระบวนการต่างๆเนาะในการสุกยูการเพิ่มทวีการคุ้มครองวังสงวนวังบวชนี้เราให้มีความเข้มแข็งเนาะโดยการนำใช้มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าวังสงวนวังบวชพวกเราจะมีระเบียบการเป็นอันเฉพาะในการคุ้มครองเนาะเพราะว่าสำคัญที่สุดภายหลังการปล่อยแล้วพวกเราก็เป็นการปกปักรักษาหลังการปล่อยหันให้มีความยืนยงฉะนั้นแหละการเสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละเมืองบ้านให้เพิ่มทวีในการตรวจการการปรับปรุงการคุ้มครองต่อกฎระเบียบอันใดที่เห็นว่ามันมาฮอดปัจจุบันนี้มันบ่สอดคล้องแล้วเนาะยกตัวอย่างว่ากฎระเบียบในการคุ้มครองวังสงวนนี้เฮาก็ต้องได้ปรับปรุงเพื่อให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ห้ามเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือแบบดับศูนย์โดยเฉพาะกับจักสดปลาระเบิดหรือสารเคมีอื่นเนาะความเดียวกันนั้นพวกเฮาก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันนึงอันเดียวกันเพื่อสูงใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนนี้ให้ได้หันมาเห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์น้ําโดยเฉพาะกับแม่นป่าของพวกเฮานี้เนาะให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์อยู่คู่พวกเฮานี่แหละตลอดไปเนาะ
1: เจ้า
0: ก็อยากขอฝากไว้จากสัน
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีละลายเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าก็ให้การจัดกิจกรรมวันปล่อยป่าให้เป็นขบวนประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายด้วยท่านเด้อ
0: เจ้าขอบใจหลายๆขอใช้ความทางพุ่นเช่นกันเด้ออยู่ดีมีแฮง
1: เจ้าเจ้าเอาโชคดีท่านขอบใจหลายๆเจ้า
0: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมพันธ์แพงสีดาหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสัญญาบุรีอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปหาฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนเดี๋ยวจะหน่อยพวกเรากลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดี เพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อและยังประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ที่ทานรับฟังผ่านไปนั้นตอนต้นของทางรายการกำเนินทานสมพันธ์แพงศรีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีท่านผู้ฟังกะทั้งแขวงไสยบุรีเพิ่นก็โอ้วางแผนการในการปล่อยปลาในปีนี้หลายอีหลีเด้54ล้านกว่าตัวตัวนี้ก็แม่นส่วนใหญ่เพิ่นก็แม่นเน้นนักใส่ปลาพื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองเป็นต้นกับปลาปากปลานิ้นปลาในปลาเกล็ดแลบและปลาอื่นๆที่สามารถค้ำประกันเสบียงอาหารให้แก่ประชาชนแล้วก็ลงปล่อยลงสู่ธรรมชาติเพื่อให้มีความยืนยงอะไรแล้วก็เพื่ออนุรักษ์พร้อมโดยเฉพาะเพิ่นก็เน้นหนักใส่บ่อนจุดที่เฮาอนุรักษ์ไว้แนวพันธุ์ต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ขยายพันธุ์ป่าเนาะตัวนี้ก็เป็นทางแขวงไสยบุรีเพิ่นก็เฮ็ดเป็นขบวนกว้างขวางอีหลีเป็นขบวนแล้วก็เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมอย่างเป็นขบวนกว้างขวางท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: แม่ๆมื้ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
7: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

สลองเหลาสละคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17 โมงถึง 18 โมงดอกซ้อนทับนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าเนาะพบกันมื้อนี้มีรายการแม่นวันจันทร์กงกับวันที่13กรกฎคศ2026กงกับมือแหม14ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้วันที่13กรกฎก็มีหลายวันสำคัญได้มีรายการมื้อนี้นี่แม่นวันเกิดประธานสุภานุวงศ์ปีนี้นี่ครบฮอบ117ปีเนาะมีรายการจากวันที่13กรกฎาคม1909ถึงวันที่13กรกฎาคม2026 117ปีพอดีปวงสลาทั้งชาติก็ห่วมระลึกถึงคุณงามความดีแล้วก็ผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานสุภานุวงศ์ที่ได้อุทิศตนเพื่อประเทศชาติเพื่อการปฏิบัติที่ยืนยงคงตัวตลอดมาเนาะมีรายการรายการของพวกเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสะดุดดีคุณงามความดีของประธานสุภานุวงศ์สิ่งเดียวกันพร้อมเดียวกันนี้มื้อนี้วันที่13กรกฎาคมทุกๆปีมีรายการก็ได้กำหนดเป็นวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติซึ่งเขาเริ่มกำหนดมาแต่ปี1997เนาะมาฮอดปีนี้2026ก็ได้ครบรอบ29ปีแล้วมีรายการเอ้ยพร้อมเดียวกันนั้นเนาะกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในมื้อนี้วันที่13ถึง15เด้มีรายการซึ่งก็มีหลายเหตุการณ์ที่สำคัญวันที่มีความหมายความสำคัญได้มีรายการซึ่งว่ากองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี่ก็เป็นการสร้างการเป็นแปลงอย่างแข็งแรงและก็รอบด้านเป็นการตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนลาวในระยะผ่านมาเนาะภายใต้การนำพาของพรรควันนี้13กรกฎาคมเป็นมื้อดีมื้องามวันหลายวันสำคัญอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพก็จะเข้าร่วมสนทนาในรายการหลายๆคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการเช่นเดียวกันเนาะมีหลายคำศัพท์ที่มีรายการส่งให้หลายได้คำศัพท์ในระยะนี้เนาะทาง WhatsApp หมายเลข5986464685คู่คำนำอิดนี่มันพายแพ้กับภาพแพ้ดังนั้นฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นมีคำว่าลบลู่ก้าวกายองค์การองค์กรสถาบันคงเขตขอบเขตก็สังเกตแล้วนี่คำซุ้มนี้ก็ติดพันกับการนำใช้ในชีวิตประจำวันมีรายการเป็นคำศัพท์ที่เราได้ยินเรื่อยๆถามว่าไม่บอกก็บอกไม่ใช้เรื่อยๆในชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่าการเปรียบเทียบความหมายหมายถึงว่าการซี้เจ๋งหรือว่าใจแยกความหมายของแต่ละคำอย่างละเอียดโดยทีนำเอาสองคำสามคำสี่คำนะมาเปรียบเทียบกันมันก็เป็นเรื่องที่บงง่ายปันใดซึ่งมาในทางวิชาการเอิ้นว่าคำพ้องความหมายหรือเนาะคำซับพ้องความหมายหรือว่าคำที่มีความหมายรวมกันหรือว่าในบางคำเดียวกันมันก็เอายากเดที่จะเข้าใจอย่างจะแจ้งเนาะบางเทื่อก็มีความซับสนหรือว่าลงกันฉะนั้นแล้วอาจารย์แสงฟ้าก็จะช่วยแก้ข้อข้องใจให้เพิ่นเป็นรายการในแต่ละคำศัพท์ที่ได้ส่งไปยังรายการของพวกเราคันส่งไปหาดอกซ้อนแล้วมันถือว่ายังข้องใจแล้วเนาะอาจารย์แสงฟ้าต้องเป็นผู้ช่วยมีรายการที่ตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: รายงานสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหูลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพร้อมให้เกียรติตามรับฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่เนาะอยู่ในระยะสนทนาปัญหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลอนุภาพตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย
1: ์สบายดีดอกซ้อน
0: เป็นเท่าไหร่เสียงแจ้งปกติดีเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: มื้อนี้พบกัน13กรกฎมีหลายวันสำคัญหลายเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเด้อาจารย์ก็มีหลายคำศัพท์เช่นเดียวกันให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังเอาไปเทื่อละครูคำเลยเริ่มต้นทำอิฐนี่นะแม่นพายแพ้แล้วก็ภาพแพ้อาจารย์
1: พายแพ้กับภาพแพ้เนาะ
0: เจ้า
1: คำว่าพายแพ้และก็ภาพแพ้เป็นกลุ่มคำที่เกี่ยวข้องกับผลของการต่อสู้การแข่งขันหรือว่าการเอาชนะถึงว่าทั้งสองคำนี้จะมีคำว่าแพ้ประกอบอยู่คือกันแต่ในทางด้านภาษาศาสตร์และการนำใต้ไม่ที่จริงเนี่ยมีโครงสร้างเข้าภาษาและความหมายที่อยู่กลุ่มกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงดังนี้ทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำซ้อนประเภทคำกริยาที่มีที่มาของเข้าภาษาที่แตกต่างกันพายแพ้ประกอบด้วยคำว่าพายพายนี่เป็นคำลาวเดิมหมายถึงหนีแตกหนีสู่บ่ได้และคำว่าแพ้แพ้นี่คือว่าเป็นคำลาวเดิมก็หมายถึงสนะเป็นบทอักษร
0: เจ้า
1: เมื่อสองคำนี้มาซ่อนเข้ากันเป็นพายแท้ก็หมายถึงปลาไซเสียไซสู่บ่ได้คำนี้มันเน้นนักไซการตกการที่สู้กับฝ่ายสนะบ่ได้จึงต้องลบหนีไปหรือตกอยู่ในสภาพที่ลุกพ้นออกจากความสนะตามตัวอย่างว่าทีมบานเจ๊ของพวกเขาต้องยอมหักความพ่ายแพ้ในนัดนี้เพราะคู่ต่อสู้มีความพร้อมหลายกว่ามีตัวอย่างหนึ่งถึงว่าจะประเสริฐหน้ากับความพ่ายแพ้ในการเก็บธุรกิจขั้นคำอิดแต่เราก็บ่เคยทอดถอยเรียกตัวอย่างหนึ่งในบริบททางด้านประวัติศาสตร์เนาะกองทัพฝ่ายศัตรูได้พ่ายแพ้ย่างบ่เป็นท่าและต้องถอนกำลังกลับคืนไปอันนี้เป็นพ่ายแพ้หมายถึงเสียใจสูงก็ได้หรือว่าปราศัยคำนี้บัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าภาพแพ้ภาพแพ้นี่ประกอบด้วยคำว่าภาพภาพนี่มาจากเข้าภาษาคำแม่เนาะคำเดิมจะออกเสียงว่าปราบเนาะแล้วก็แปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าภาพหมายว่าแพ้แปลงเสียงต่อรอมาเป็นผอภาพนี่หมายถึงปราบปรามเจ็ดให้ห้ามคาดเจ็ดให้สงบลงและคำว่าแพ้หมายถึงชนะเมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นภาพแพ้ก็หมายถึงปราบปรามจนได้หับไซสนะอย่างห้าคาบคำนี้มันเน้นถึงกับการปราบจนได้หับไซสนะดังตัวอย่างว่าพระเจ้าสิงห์เศรษฐาธิราชทรงนำพาทหารออกรบเพื่อภาพแพ้อานิราศตูที่เข้ามาอุกอาจในตัวอย่างหนึ่งการฝึกสมาธิภาวนาจะช่วยเขาสามารถภาพแพ้กิเลสและความโลภในใจได้เขาก็สามารถใส่ในบริบททางด้านศาสนาก็ได้ดอกซ้อนเข้ามาภาพแพ้มาภาพแพ้กิเลสในตัวอย่างหนึ่งด้วยความสมาธิภาษาสุนทัวทั้งชาติจึงสามารถภาพแพ้ภัยพิบัติธรรมตาในครั้งนี้ลงได้เขาก็สามารถในบริบทว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคไงฮะ
0: จ
1: ะได้ภาพแพ้ดังนั้นคำว่าภาพแพ้ และพ่ายแพ้เป็นคำโกงกันข้ามกันเป็นบทอักษร
0: เจ้าแมนแท้อาจารย์โกงกันข้ามกัน
1: เพราะว่าจะมีพ่ายแล้วมันหนีภาพภาพมันเป็นปราบนี่เนาะแต่ว่าสรุปรวมแล้วพ่ายแพ้ก็หมายถึงอาการสู้บ่ได้คือว่าตกเป็นผู้เสียใจภาพแพ้แสดงอาการปราบจนชนะคือว่าเป็นผู้กำไส้ชนะโดยการปราบปรามสิ่งที่กีดขวางหรือศัตรูให้หมดไป
0: เจ้าพ่ายแพ้กับภาพแพ้คืออาจารย์ว่าสองคำที่กลุ่มกันข้ามกันพ่ายก็แปลว่าหนีเนาะปบนั่นแหละปบย้อนหยังหนีย้อนหยังกับย้อนต่อสู้บ่ได้สู้บ่ได้ใส่สู้กับบ่สู้เขาเจ้านะสู้ไปก็สู้เขาเจ้าบ่ได้สู้ไปก็บ่แพ้เขาเจ้าบ่แพ้นี่ก็คำเดิมมันก็แม่นชนะหั่นแหละเนาะบ่แพ้ก็แปลว่าบ่ชนะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แม่นบ่แพ้สู้บ่แพ้ก็ว่าสู้บ่ชนะ
0: แม่นส่วนภาพแพ้แม่นนะปราบปรามได้ปราบได้สู้ได้สู้จนได้ใส่ชนะสองคำนี้มันกุ้งกันข้ามกันบ่ให้ลงกันในกรณีกันใส่เพราะว่ามันความหมายนี่กุ้งกันข้ามกันบ่ใกล้กันได้บ่ร่วมกันคือแต่ละคำที่เคยสนทนามานะอาจารย
1: ์
0: เจ้าคิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้อีก3คำดังนั้นซันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นคำชุมนี้เอิ้นว่าเป็นคำแนวใดเนาะอาจารย์
1: คำสันธาน
0: คำสันธาน
1: คำต่ออันนี้
0: เจ้า
1: คำว่าจังนั่นสนั่นและทางนี้ทางนั่นคือว่าเป็นคำต่อหรือว่าคำสันธานเนาะในตึงไวยากรณ์ฉบับใหม่หรือว่าตึงหลักการพื้นฐานการนั่งใช้ภาษาลาวเล่มหนึ่งฉันก็ใช้คำว่าคำสันธานที่หมายถึงคำต่อเมื่อก่อนที่เขาใช้สามคำนี้มันใช้เพื่ออย่างเพื่อเสื่อมโยงไปโยงขอความหรือแนวคิดให้มีการต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผลกันถึงว่าจะมีจุดประสงค์เพื่อเสื่อมความคืบกันแก่โครงสร้างและจุดเน้นนะในการนำไส้ตัวจริงมันมีความแตกต่างกันที่นี้ทั้งสามคำนี้ถือว่าเป็นคำลาวเดิมที่มีโครงสร้างเป็นคำผสมที่เกิดจากการรวมคำบอกลักษณะหรือบอกทิศทางเข้ากับคำแทนนามซี่เฉพาะดังนั้นประกอบด้วยคำว่าดังแม่นคำบอกความคือกันดังว่าเส้นก็ได้ดังกับเส้นเนาะความหมายคือกันในคำว่านั่นนั่นนั้นเป็นคำซี่เฉพาะสิ่งที่อยู่ไกลหรือว่าสิ่งที่เล่ามาก่อนนะเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นดังนั่นก็หมายถึงเป็นอย่างนั่นเป็นแนวนั่นจริงป่ะคำนี้เลยมันเน้นนักถึงความเป็นเหตุเป็นผลอย่างสมบูรณ์เน้นว่าข้อความหลังเป็นผลโดยกงมาจากเหตุการณ์ในข้อความข้างหน้ามักใช้ในภาษาเขียนเอกสารทางการหรือการบรรยายเข้ามาใส่ตอนนี้คือประจำวันเขาใส่บอก
0: บอใส่อาจารย์ปากแววทั่วไปซีดประจำวันเขาบอใส
1: ่คือบอสูงใส่เน
0: า
1: ะเจ้าแต่ว่าเขาจะใส่คือว่าเป็นคำทางการดังตัวอย่างว่าย้อนสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนมาเลยตัวอย่างหนึ่งแล้วเป็นคนที่มีความบากบั่นและตั้งใจเรียนมาโดยตลอดดังนั้นแล้วจึงสามารถสอบเสียงได้ถึงการศึกษาติดเรียนต่ออยู่ต่างประเทศมาเลยตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้กวดกาเอกสารอย่างละเอียดแล้วดังนั้นจึงมีมติอนุมัติโครงการนี้อันนี้มันตัวอย่างการใส่คำว่าดังนั้นแบบนี้มาเทียบใส่กับคำว่าสนั่นสนั่นประกอบด้วยคำว่าสะนั่น ายเสียงมาจากคำว่าสันเดดอกซ้อน
0: เจ้า
1: สันที่หมายถึงแนวหรือว่ายางเนาะและคำว่านั่นจะเป็นคำซี่เฉพาะเนาะเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นสนั่นก็หมายถึงเส้นนั่นยางนั่นดังนั่นคือคำกับดังนั่นเดดอกซ้อน
0: ความความหมายของอาจารย
1: ์ดังนั่นหรือว่าเพราะเหตุนั่นก็ได้เนาะคำนี้มันแน่นนักถึงการสรุปความหรือการตัดสินใจหรือแนะนำให้เจ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอิงใส่เหตุผลก่อนหน้าเนาะอันนี้จะมักใต้แต่ในภาษาเขียนพอให้ความรู้สึกว่ามันกระทัดหัดดีภาษาเบ้าในสิ่งที่จำบ้านใต้บอกฉะนั้น
0: โบไซอาจารย์คือกันเรื่องนั้นแหละโบไซ
1: มีแต่ว่าเวลาเป็นแบบไง
0: อืมแม่นคันล้มกันทั่วๆไปคือเฮาเจ้าค่อยนี่ก็โมกับบ่สุดใส
1: ่วันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างตอนแรงฝนคือสิตกฉะนั้นเจ้าอย่าลืมเอาคันปุ่มไปนําเด้อนะตัวอย่างนึงเรียกนี่มีความสําคัญและต้องเฝ้าทรงให้ทันกําหนดฉะนั้นพวกเขาต้องห่วมแหนห่วมใจกันเก็บให้สำเร็จเลยตัวอย่างหนึ่งเราบทสบายไม่ได้สองสามมือแล้วฉะนั้นที่นี่เราจึงขอลาพักเนี่ยอินทรสอนอันนี้เนี่ยฉะนั้นหรือว่าเวลาเขาเขียนบทสนุกอีสันต่างๆเขาก็มักใช่เนาะฉะนั้นหรืออยู่ในอันนั้นคำห้องอินทรสอน
0: เจ้าเมน
1: มักใส่คำว่าสนั่นหลายกว่าดังนั่นเด
0: ็ดแม่แล้วอ่ะจ้ะแม่ล่ะ
1: มักใส่ตอนนี้มาเทียบใส่กับคำว่าทางนี้ทางนั่นทางนี้และทางนั่นนี่เป็นคำผสมสี่พยางค์ที่มีโครงสร้างซ่อนสลับกันโดยมีคำว่าทั้งที่หมายถึงทั้งหมดหรือว่าปูมเขาเป็นคำที่อยู่พยางค์ที่หนึ่งและพยางค์ที่สามแต่ละคำวันนี้หมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ใกล้และคำวันนั้นหมายถึงคำที่สิ่งที่อยู่ไกลเมื่อคำทั้งสี่รวมเข้ากันเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายถึงรวมทั้งหมดทั้งสองด้านหรือว่าจุดเงื่อนไขที่ว่ามาเนาะดังตัวอย่างมาพวกเขาสามารถวางแผนการตลาดได้หลายวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับงบประมาณที่พวกเขามีอีกตัวอย่างหนึ่งการเรียนภาษาต่างประเทศมีหลายเทคนิคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือความตั้งใจและการฝึกฝนเป็นประจำ
0: เจ้า
1: เนี่ยบอกถ้าว่ามีเทคนิคหลายแต่ในการเรียนภาษาต่างประเทศแต่ว่าโดนๆฝึกจนเองได้บ่ดอก
0: ก็บ่ได้จำเป็นต้องได้ฝึกทุกมือพุ่นแหละอาจารย์ฝึกตลอด
1: นี่ตัวอย่างนึงการท่องเที่ยวอาจจะมีความเสี่ยงในบางระยะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเขากักเตรียมตัวให้ดีก็จะช่วยลดผ่อนปัญหาได้เห็นป่ะอันนี้มันทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะที่หมายถึงโฮมทั้งหมดทั้งสองด้านแล้วก็ทุกคนไขที่ว่ามาเนาะบอกทั้งหมดนั้นแล้วก็มาลักษณะแบบสรุปอยู่ทั้งท้ายและทั้งสามคำนี้ใส่แทนกันได้บนอกซ้อน
0: บ่อาจารย์มันต้องมีกรณีไส้เฉพาะของแต่ละคำสิแทนกันนี่คิดว่าปิ่นไปบ่ได้นะอาจารย
1: ์แต่ตามลักษณะอาจารย์ดังนั้นและสนั่น
0: อ๋อเฉพาะสองคำ
1: สองคำดังนั้นกับสนั่น
0: คิดมาได
1: ้จะใส่แทนกันได
0: ้
1: เนาะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นมีหมายก็ว่าไส้เพื่อสรุปเงื่อนไขสุดท้ายนะ
0: แม่น
1: เนาะเน้นว่าทุกสิ่งที่ว่ามาต้องเจรณาห่วมกับปัจจัยละ
0: ถ้าเว้ามาฮอดบนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็คือแม่นแม่นแบบนั้น บั้นที่จะสรุปแล้วเนาะอาจารย์เนาะ
1: อ
0: าจจะยกเหตุยกผลมาหลายๆเหตุผลแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องได้ว่าว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้เบิ่งตามเงื่อนไขบางเทื่อมีแผนเบียกแต่ว่างบประมาณบ่มีก็จำเป็นต้องได้รอท่าสินะเนาะอาจารย์เนาะ
1: จ้ะ
0: แมนดังนั้นกับสนั่นดอกสนก็เห็นดีว่าคิดว่าบางกรณีไส้แทนกันได้ยังมีอีกคำหนึ่งที่อาจารย์ว่าเพราะเหตุนั้นนะ
1: ย้อนแนวนั้น
0: ย้อนแนวนั้น
1: ก็ได
0: ้ดังนั้นสนั่นย้อนแนวนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีลักษณะแตกต่างออกไปคำสุนีเอิ้นว่าคำสันธานหรือว่าคำโตใช้ในการเสื่อมหรือว่าต่อประโยคเนาะแต่ว่าคันสิให้แทนกันได้หมดคือทั้ง3คำนี้ก็คิดว่าบ่เหมาะสมปานใดในบางกรณีก็อาจจะแทนได้บางกรณีก็ใช้เฉพาะแต่ละคำเนาะอาจารย
1: ์
0: เจ้าบัดนี้ครูคำต่อไปมันลบลูแล้วก็ก้าวไกลอาจารย์
1: ลบลูกับก้าวไกลนี้เนาะเป็นคำกริยาที่สื่อถึงพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมและก็เป็นการละเมิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิทธิส่วนบุคคลถึงว่าทั้งสองคำจะมีการแสดงออกในทางลบแต่ทางด้านภาษาศาสตร์และบริบทการนำใต้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันดังนี้ทั้งสองคำนี้เป็นโครงสร้างเนาะเป็นคำผสมแบบคำซ้อนประเภทคำกริยาที่เป็นคำลาวเดิมเนาะทั้งสองคำลบลูนี้ประกอบด้วยคำบรรลบลบหมายถึงตัดออกเอ็ดให้ลดหน่อยถอยลงหรือว่าบ่ให้คุ้มค่าก็ได้แล้วก็คำว่าลูลูในที่นี้หมายถึงถือชื่อดอกซ่านเข้าใจว่าคำว่าถือถือ
0: เจ้าถือถือ
1: จะว่าพวกเขาบุสุใส่คำจะว่านี่สมัยบุฮานหรือว่าเมื่อ5-6 ปีปีก่อนเป็นมักใส่ด้วยถือถือจะว่าปัจจุบันเขาใส่คำว่าดูถูกนะ
0: ดูถูก
1: ดูถูกมีประมาทบ่ให้เกียรติลูเมื่อสอนคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นลบลูจึงหมายถึงแสดงกิริยาวาจาที่ถอนคุ้มค่าหรือบ่เคารพต่อสิ่งที่ควรเคารพคำนี้นี่มันเน้นนักถึงการบ่เคารพมินประมาทดูถูกหรือท้าทายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อหรือบุญคุณหรือบุคคลที่สังคมให้ความเคารพนับถือถึงวันนี้เรื่องจิตใจความเชื่อและคุณงามความดีเนาะนายอย่าหลงเนาะเวลาเราสะกดคำลบลูนี่นะกับซ้อน
0: เจ้า
1: ลบนี่ก็เป็นล้อลิ้งเลยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ส่วนว่าลูหันบ่แม่นล้อลิ้งเด้แม่นตัวขอล้อ
0: ตัวล้อ
1: หรือว่าล้อตัวล้อหอหอยล
0: ้อลบลู
1: เรื่อง
0: ตัวล
1: ้อลบลูเนี่ยเวลาเสียงเวลาออกเสียงมันก็ใช่คือมันก็ออกเสียงมันเกี่ยวกันแล้ว
0: ดอกซ้อนออกคือกันเลยอาจารย
1: ์ทางผู้รู้ว่าดอกซ้อนเพราะว่าไทยควรจะออกต่างเ
0: ด็ดดอกซ้อนโซดแล้วอาจารย์เอ้ย
1: ซ้อนแล้วหมายควรรู
0: ้แมนออกบ่ได้แล้วบ่คือแล้วนะแมนแล้วที่จริงดอกซ้อนก็แมนคุณพวนเสียงขวางแต่ว่าไม่อยู่นครหลวงหลายปีแล้วบ่สามารถออกเสียงได้ลบลูตัวล้อตัวหลอก็ออกคือกันแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์
1: เจ้านอนเนี่ยนั่นเฮาพอมักสะกดผิดแต่นั้นเขาเป็นต้นฉบับเนาะจริงจะพูดว่ามันตัวล้อหรือตัวล้อหรือบอกับมันมีมูคนใครกวนเนาะ
0: ก็ถาม
1: ก
0: ัน
1: จะพูดล้อวันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างไปเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือวัดวาอารามต้องระวังกิริยาวาจาอย่าไปเฮ็ดสิ่งที่เป็นการลบลู่ที่คลองประเพณีเพิ่นอันนี้เป็นบริบทความเชื่อหรือว่าทางด้านที่คลองเนาะ มันมีจะยกตัวอย่างในบริบทคุณงามความดีหรือว่าผู้มีพระคุณถึงว่าจะมีความคิดเห็นบ่คือกันแต่พวกเขาก็บ่ควรบ้องจานลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่ครูอาจารย
0: ์เจ้า
1: บ
0: ่บ่ควรแท้ๆอันนี้นะ
1: บางเทื่อความคิดเห็นบ่คือกันเวลาเขาก็ต้องนับถือเนี่ยบ่ควรลบหลู่เนาะ
0: เจ้า
1: แต่ว่าความคิดของคนบ่ถูกต้องจริงกันจริงพี่ดูดีเป็นไปอย่างนึงอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งประมาทเนาะยาเบ้าลบหลู่ความสามารถของคนอื่นทั้งที่เจ้ายังบ่ทันได้เห็นผลงานของเขาเจ้าเถื่อน
0: ั่นแหละ

0: มันหมายถึงธาตุเนาะหรือว่าธาตุกายไปกายไปธาตุกายขอบเขตเนาะอันนี้มันกายเมื่อทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นก้าวกายจึงหมายถึงน่วงกายหน้าที่ของผู้อื่นหรือเข้าไปวนวายเรื่องของผู้อื่นคำนี้มันเน้นนักถึงการล่วงเกินแทรกแซงหรือเข้าไปมีเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่หรือเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นโดยที่บ่ได้รับอนุญาตหรือว่าบ่แม่นหน้าที่ของตนอันนี้มันเน้นเรื่องขอบเขตสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบดังตัวอย่างเรื่องครอบครัวของเราก็ให้เราตัดสินใจเองพวกเขาคนนอกบุคคลเขาไปก้าวกายหลายเห็นไหมอันนี้มันบริบทเรื่องส่วนตัวเนาะ
1: เจ้าม
0: ันมีบริบทในการเรียกงานหรือว่านาทีในการเรียกรวมกันทุกคนต้องเข้าหลบภาระบทบาทของกันและกันบุคคลไปก้าวกายหน้าที่ของผู้อื่นหรือว่าภาคส่วนอื่นเห็นไหมเป็นตัวอย่างหนึ่งการเอาโทรศัพท์ของผู้อื่นมาเปิดอ่านข้อความส่วนตัวถือว่าเป็นการก้าวกายสิทธิส่วนบุคคลอย่างใต้แหงเป็นบทสอน
1: แม่นแท้อาจารย์เสียมารยาทที่สุดแล้วก็ก้าวกายหรือว่าล่วงล้ำสิทธิส่วนตัวของแต่ละคนนั่นแหละเนาะ
0: แม่นแม่นเนาะคือว่าทั้งสองคำนี้เอามาใส่แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
1: อืมบ่ได้แต่อาจารย์กรณีที่ว่าจิมาใส่แทนกันเพราะว่ามันมีจุดเน้นคนละอันนะอาจารย
0: ์นั่นแหละเน้นบ่คือกัน
1: เจ้า
0: คิดว่าดังนั้นเวลาเฮาเรื่องเรียกงานเฮาไปก้าวกายเรียกงานของผู้อื่นเฮาสิว่าลบลู
1: ่อืม
0: เรียกงานอื่นก็บ่ได้เนาะเพราะมันความหมายต่างกัน
1: เ
0: ด้
1: เจ้าหมายต่างจุดเน้นต่างนะอาจารย์ปนีกรณีใส่ว่าลบลู่พอจะไปใส่ก้าวกายคือแบบว่าไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยาสูเว้าลบลู่จะไปเว้าก้าวกายก็บ่เหมาะสมนะเนาะอาจารย์
0: แม่นๆบ่เหมาะ
1: ลบลู่นี่เฮาจะเน้นหนักไปเรื่องของการใส่กิริยาหรือว่าวาจาเนาะอาจารย์เนาะหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าการนานาเว้าลักษณะว่าหลุดฮ้อนคาเว้าด้อยคาโดยเฉพาะในเรื่องความเสื่อทางด้านจิตใจหรือว่าบุญคุณคุณงามความดีจังซี่นะจะเน้นไปเรื่องนี
0: ้
1: ส่วนก้าวกายนี่กับบ่ตั้งอย่างกับมันล่วงเนาะอาจารย์เนาะ
0: ล่วง
1: เกินส
0: ิ
1: ทธิ์แทรกแซงล่วงเกินแทรกแซงสิทธิ์ของผู้อื่นหรือว่าหน้าที่ที่บ่แม่นของตัวเองนะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: เป็นอะไรได้รับรองอาจารย์เนาะ
0: เ
1: จ้าปนี้อีก3คำองค์การองค์กรและสถาบัน
0: สามคำนี้เนาะคำว่าองค์การองค์กรและสถาบันเป็นคำนามที่ใส่เนี่ยกลุ่มคนหน่วยงานหรือโครงสร้างทางสังคมที่มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบเนาะถึงว่าในชีวิตประจำวันพวกเขามักจะได้ยินคำเหล่านี้ได้เปลี่ยนแทนกันในลักษณะของหน่วยงานเนาะมีความหมายที่เป็นหน่วยงานแต่ในทางภาษาศาสตร์และกฎหมายแม้มีที่มาและขอบเขตความหมายที่แตกต่างกันดังนี้ทั้ง3คำนี้ล้วนจะเป็นคำเข้าจากภาษาปาลีสันสกฤตเนาะที่ถูกนำมาประกอบคำตามหลักในยากรแล้วองค์การเป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าบาลีสันสกฤตประกอบด้วยคำว่าองค์ะและก็มาแปลงเป็นคำลาวว่าองค์หมายถึงภาคส่วนหรือว่าตัวตนแก่และคำว่าการะเนาะในภาษาบาลีสันสกฤตการะก็หมายถึงเบี้ย งาน

0: 2คำนี้สมาธิกันเป็นองค์การก็หมายถึงหน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีพระละบทบาทเฉพาะคำนี้มันเน้นนักถึงหน่วยงานหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ที่มีกฎหมายรองรับมักมีลักษณะเป็นสาธารณะระดับชาติหรือระดับสากลอันนี้มันเน้นความเป็นบุคคลและกับพละบทบาทระดับมหาภาคดังตัวอย่างว่าองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาให้ทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาชนบทอยู่ในลาวอีกตัวอย่างหนึ่งสปป.ลาวและองค์การจัดตั้งสากลได้หัดแน่นการร่วมมือเลยตัวอย่างหนึ่งเนาะองค์การจัดตั้งสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมขบวนการต่างๆของสาวหนุ่มและเยาวชนอันนี้เน้นใส่คำว่าองค์การส่วนว่าองค์กรก็เป็นคำผสมแบบสมาธิจากเข้าปาลีสันสกฤตเช่นเดียวกันประกอบด้วยคำว่าองค์ครับก็หมายถึงภาคส่วนหรือว่าจนตัวและคำว่ากรก็หมายถึงคู่เฮ็ดมือก็ได้หรือว่าส่วนประกอบเมื่อสองคำนี้สมาธิเข้ากันเป็นองค์กรก็หมายถึงโครงสร้างหรือศูนย์รวมของภาคส่วนย่อยๆที่ประกอบเข้ากันเพื่อเฮ็ดเวียกให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคำนี้มันเน้นนักถึงระบบการร่วมมือกันของกลุ่มคนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือว่าสังคมเน้นใส่ตัวสมาชิกการจัดการภายในและเป้าหมายการดำเนินงานเช่นว่าบริษัทสมาคมมีต่างๆดังตัวอย่างว่าบริษัทไฟฟ้าลาวเร่งปฏิรูปองค์กรปรับปรุงสร้างมีเจรจาเคลื่อนลุกขาไฟอันนี้เป็นหัวข้อข่าวเมื่อท่ายกีกายนี่เนาะดับซ้อนอาจารย์ยินเป็นใส่คำเลขตัวอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าแน่นการพัฒนาทายแยงของพนักงานทุกระดับเลขตัวอย่างหนึ่งทุกคนในองค์กรนี้ล้วนจะมีความสมัครใจและเย็ดเยียดรวมกันคือครอบครัวเดียวกันรวมแล้วองค์กรจะเป็นส่วนใหญ่ขององค์การในดอกซ้อน
1: เจ้าเป็นส่วนย่อย
0: เป็นส่วนย่อยเพราะว่าอาจารย์สังเกตเห็นว่าไส้หน่วยในองค์กรเป็นดอกซ้อน
1: แม่นล่ะอาจารย์คันเทียบใส่องค์การได้เนาะ
0: บ่สูงไส้เพราะว่ามันเป็นลักษณะใหญ่แล้วบ่ถึงบริษัทก็ว่าบริษัทรวมเห็นบ่
1: แม่น
0: บ่ถึงสมาคมจะเป็นสมาคมรวมแต่ว่าเฮาก็ได้แต่ว่าก็มีบางครั้งบางคราวก็ปรากฏให้เห็นในงานหนังสือพิมพ์มันนะคำว่าองค์กรเกื้ออาจารย์มากมายแล้วบริษัทไฟฟ้าลาวเล่นเป็นผู้องค์กรเห็นบ่การเงินการจัดตั้งมีไงวาสันสะ
1: การจัดตั้ง
0: แบบนี้อันนี้อย่างดอกซอนบอกจริงบอกต่อเลย
1: ลืมแล้วดิองค์กรนี่แม่นส่วนย่อยขององค์การที่มีลักษณะเป็นสื่อเอื้อนรวมอาจารย์คืออาจารย์ยกวังกี้คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวก็มีสื่อเฉพาะแล้วว่าเป็นรัฐวิสาหกิจเนาะเป็นวิสาหกิจของรัฐนะเฮาจะมีสื่อนํานี้เฉพาะแต่ถ้าว่าอยากเอื้อนลักษณะบ่เจาะจงก็คือเว้าเป็นองค์กร
0: เ
1: ว้ารวมเลยหรือว่าอันน่ะคงเขตอื่นบริษัทเอกชนเฮาก็เว้าเป็นองค์กรก็ได้โดยที่ว่าบ่ได้เอ่ยนามเฉพาะกันนะเนาะ
0: เป็นแม่นของรัฐหรือว่าเอกชน
1: แม่นลักษณะรวมแบบบ่เจาะจงที่แม่นโครงสร้างหรือว่าศูนย์รวมอันย่อยหั่นแหละย่อยลงมามันต้องแม่นนะเป็นการเฮ็ดเวียกร่วมมือเข้ากันหลายมันส่วนหนึ่งขององค์การมาสิซาอาจารย์เนาะได้แล้วเชิญต่อสถาบัน
0: เป็นคำนามจากเข้าภาษาสันสกฤตเนาะสถาปนะคำสันสกฤตออกเสียงสถาปนะปาลีก็มีแต่ว่าเป็นบุญมีคำว่าฉะเนี่ยสถาปนะคือก็แสดงว่าคำนี้เข้ามาจาก
1: สันสกิต
0: ภาษาสันสกิต
1: เจ้า
0: สถาปนะหมายถึงการตั้งมั่นหรือว่าการสถาปนาจะได้สถาบันเนาะเมื่อมาแปลงเป็นคำลาวแล้วเขาออกเสียงเป็นสถาบันสถาบันมีหมายถึงสิ่งหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นหลักแรงมั่นคงมีแบบแผนและมีความสำคัญต่อระบบสังคมวัฒนธรรมหรือการศึกษาคำนี้มันเน้นนักถึงความมั่นคงรากฐานทางสังคมและสืบทอดคุณค่าหรือความรู้มาเกี่ยวข้องกับการศึกษาการคุ้มครองศาสนาหรือโครงสร้างหลักของชาติที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนอยู่ในสังคมดังตัวอย่างว่าสถาบันคุ้มครองวิทยาศาสตร์การศึกษาความเล็งปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสั้นประถมเห็นป่ะคนจะเน้นเข้าไปถึงเรื่องการศึกษาการคุ้มครองอะไรที่นี่เห็นป่ะ
1: แม่น
0: น่ะสถานที่ว่าเป็นสถานที่เน้นนักไปทางด้านการคุ้มครองการศึกษามีตัวอย่างหนึ่งธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ออกมาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินที่โบแมนธนาคารอย่างเข้มงวดเห็นป่ะอันนี้ก็มองว่าในบริบทการเงินเด้ซึ่งถือว่ามีความมั่นคงสูงเห็นป่ะเป็นสถาบันการเงินและพร้อมเกี่ยวกันนั่นก็ยังใช้อยู่ในบริบทโครงสร้างสังคมหรือว่าครอบครัวดังตัวอย่างว่าครอบครัวถือเป็นสถาบันพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการล่อหลอมเด็กน้อยให้เติบใหญ่เป็นคนดีมีบทสอด
1: เจ้าแม่นแล้วถูกต้องที่สุดอาจารย
0: ์ไม้ก็เป็นสถาบันพื้นฐานเด็กเอ๊ะเห็นบอกถ้าว่าเด็กน้อยจะดีได้ก็แม่นครอบครัวมันบทสอด
1: แม่นล่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น
0: มาจะยึดกันครอบครัว
1: แม่นมันก็มีลักษณะมั่นคงเนาะอาจารย์เนาะ
0: เงินเงินมันคงกันลักษณะมันคงเนี่ย
1: คือว่า
0: เป็นหลักฐานของสังคม
1: เจ้า
0: แล้วถ้าว่าจริงตามวจนานุกรมภาษาลาวฉบับล่าสุดคำว่าสถาบันนี่นะพึ่งมีสองความหมายก็แม่นคือดังอาจารย์อธิบายมาเถอะแต่ว่าอาจารย์อธิบายร่วมกันเนาะ
1: เจ้า
0: พึ่งจะแยกออกในนี้สถาบันความหมายที่หนึ่งนี่แมนบอนเต้าโฮมกันขององค์การเป็นหน่วยงานเด็ดเดี่ยวของสังคมที่หลักจัดขึ้นหรือดำเนินชีวิตรวมกันเพื่อเหตุหน้าที่ใดหนึ่งเป็นต้นว่าสถาบันศาสนาสถาบันการศึกษาเห็นป่ะอันนี้เป็นความหมายที่หนึ่งความหมายที่สองเนี่ยการจัดตั้งหรือหน่วยงานที่สาทีสร้างตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาคุ้มครองและพัฒนาด้านต่างๆดังตัวอย่างสถาบันคุ้มครองวิทยาศาสตร์การศึกษาที่บอกนะครับ
1: เจ้า
0: อันนี้ความหมายของสถาบันเมื่อไปเทียบกับคำว่าองค์การและองค์กรแล้วทั้ง3คำนี้สามารถใช้แทนกันได้บ
1: ่บ่ได้อาจารย์มันจะมีกรณีใช้ที่เน้นนักเฉพาะสถาบันในความหมายกว้างกว่าองค์การแล้วก็องค์กรที่เราสนทนากันก่อนหน้านี้เพราะว่าความหมายมีใช้ในหลายๆกรณี
0: แม่น
1: มันจะมี
0: ว่าปัจจ
1: ุ
0: บันนี้เขาจะได้ยินมันบ่
1: เจ้า
0: บางเชื่อแบบลักษณะเป็นคุณเรียนขนาดเป็นเอื้อนสถาบันดิ
1: ตัวอย่างสถาบันการธนาคารเนี่ยอาจารย
0: ์แมนสถาบันการธนาคารแล้วก็มีสถาบันอื่นๆของเอกชนก็จะไปใช้สถาบัน
1: แมน
0: บางแต่ว่าบางบ้านก็จะไปใช้ว่าวิทยาลัยเห็นป่ะ
1: แมน
0: บางเทื่อก็ใช้ว่าห้องเรียนเลยก็มีนั่นจะมีหลายกรณี สำหรับสถาบัน
1: แต่ว่าความหมายของสถาบันนี่จะเน้นเป็นหน่วยงานเนาะอาจารย์เนาะหน่วยงานที่ได้รับการสร้างตั้งขึ้นซิเมนานาทั้งภาครัฐและเอกชนคือสถาบันเงินฝากหรือสถาบันที่บ่รับเงินฝากเด้เฮาก็ใช้เนาะนี่เด้มีทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนคันของรัฐเฮาก็แม่นหน่วยงานที่สร้างตั้งขึ้นเพื่อดำเนินเวียกงานเช่นเดียวกันเนาะการศึกษาก็มีหรือว่าการค้นคว้าบ่หรือว่าศาสนาหรือว่าหลายๆเวียกงานนั่นแหละที่ว่าเป็นหน่วยงานที่สร้างตั้งขึ้นทั้งของรัฐเอกชนภายใต้กฎหมายฮะและเนาะอาจารย์เนาะ
0: แม่นแล้วแม่นแล้ว
1: ส่วนองค์กรกับองค์การเมื่อกี้นี่อาจารย์ก็ให้เหตุผลว่าองค์กรนี่มันส่วนหนึ่งขององค์การมีลักษณะย่อยแต่ว่าองค์การนี่เห็นอาจารย์อธิบายฟังอาจารย์อธิบายแล้วก็เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่เนาะอาจารย์เนาะความหมายที่ให้หน่วยงานขนาดใหญ่ที่มีกฎหมายรองรับระดับชาติระดับสากลผู้ใดเนาะภาระบทบาทนี่มันระดับมหาภาคคันเว้าเรื่องมหาภาคนี่มันการคุ้มครองอย่างทั่วถึงได้มีรายการเนาะเจ้าอาจารย์มีอันสรุปให้โบ3คำ
0: เป็น3คำนี่เนาะ
1: เจ้า
0: คือว่าก็มีอันต่างกันคือว่าองค์การนี่มากมายถึงหน่วยงานที่ฐานะทางกฎหมายและพละบทบาทระดับมหาภาคจริงบอกตัวนี้นะแต่ว่าไงบอกองค์การสาธารณชาติองค์การจัดตั้งเต้านุ่
1: ม
0: องค์การจัดตั้งแม่หญิงกับบ่อตักซ้อน
1: องค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิง
0: องค์การจัดตั้งสหพันธ์แม่หญิงเนาะเป็นจะออกในนั้นหร
1: ือ
0: ว่าองค์การจัดตั้งกรรมบาล
1: จ
0: ริงบ่เป
1: ็
0: นจะใส่คำว่าองค์การส่วนองค์กรนี่หมายก็ว่าลักษณะเบ้ารวมรว
1: ม
0: คือว่าขนาดน้อยจริงบ่ตักซ้อน
1: เจ้าแม่แหละที่
0: มากมายถึงระบบการจัดตั้งภายในของกลุ่มคนที่ร่วมมือกันเป็นเรียกนะองค์กรเนี่ยความเป็นนามธรรมของการบริหารและการร่วมมือกันซึ่งมันจะมีบ่สามารถที่ไปใต้แทนองค์การได
1: ้เจ้า
0: เป็นบริษัท
1: เจ้าแม่แ
0: หละองค์กรเพราะว่าคําว่าก่อนนี่ก็มันมือหรือว่าภาคส่วนเด้
1: แม่นส่วนหนึ่งองค์ประกอบย่อยส่วนย่อยลงมา
0: ส่วนสถาบันนั้นมากมายถึงระบบที่มีความมั่นคงสูงสิ่งเหตุนาที่ล้อล้อมสืบทอดคุณค่าความรู้หรืออะไรที่ครองที่มีผลกระทบระยะยาวต่อสังคมเห็นบอกคือสถาบันครอบครัวอยู่ดี
1: เจ้าม
0: ีต้องเอาใจใส่เพราะว่าเป็นสถาบันพื้นฐานเด็กคำว่าครอบครัวดีเด็กน้อยเขาก็จะดีขึ้นกันและความเดียวกันนั้นสถาบันนั้นหมายถึงหน่วยงานที่ต่างตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาครอบครัวและพัฒนาด้านต่างๆเห็นบอกคือสถาบันคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์สังคมหรือว่าสถาบันตะกี้เขาเรียกว่าสถาบันสังคมส่วนวิทยาศาสตร์สังคมเป็นตาดเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแม่แล้วแม่แหละเดี๋ยวนี้คือว่าเปลี่ยนซื้อเลยได้อาจารย์เนาะ
0: แม่นเพื่อนๆคำว่าเศรษฐกิจเข้าไปน้ำอีก
1: แม่แหละ
0: แต่ว่าทีนี้คำว่าสถาบันอยู่ข้างหน้า
1: เจ้าแต่ก็ยังเน้นเรื่องการค้นคว้านี่นะตามนิยามของสถาบันนะเน้นเรื่องการค้นคว้า
0: เพื่อนอย่างนี้อันนั้นเพื่อนชื่อของเพื่อนนั้นสถาบันแต่ว่าอยู่ในอันเพื่อนมาหน่วยงานย่อยนะ
1: เจ้า
0: แต่ใช่สถาบันที่กับสถาบันวัฒนธรรมเงินบาทกซ้อน
1: เจ้าสื่อเอิ้นรวมหันกับแม่นสถาบันแต่ว่าการจะตั้งที่ย่อยลงมาก็ยังเป็นสถาบันอยู่แต่ว่ากำหนดเป็นชื่อเฉพาะให้เนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: สถาบันคุ้มคั่วมีคำว่าคุ้มคั่วเข้าไป
1: เจ้าคือนิยามที่ให้ไว้สถาบันนี้ความหมายกว้างคืออาจารย์ว่าแล้วก็จะเน้นว่ามันแม่นหน่วยงานที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินการค้นคว้าดิและอาจารย์เนาะนอกจากนั้นก็ยังเป็นความมั่นคงหรือว่ารากฐานของสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาการศึกษาแล้วมันต้องมีค้นคว้าโลดเนาะเฮียนมาแล้วก็ต้องซอกหานะอาจารย์มีอิทธิพลต่อคนในสังคมเด้อันนี้นะ
0: แ
1: มีลักษณะรวมบัตรองค์กรก็คือได้เว้าไปแล้วบางกี้ถ้าเฮาบ่อยากเฉพาะเจ้าจงซื้อเฉพาะที่กำหนดให้ก็เว้าลักษณะรวมว่าแม่นองค์กรองค์กรนั่นองค์กรนี้ก็ใช้ได้เป็นโครงสร้างหรือว่าศูนย์รวมแต่ว่ามีลักษณะรองลงมาจากองค์การองค์การนี้บ่อนึงที่ดงซ่อนสังเกตเห็นว่าองค์การเนาะถึงว่าจะแม่นระดับมหาภาคระดับสากลหรือว่าหน่วยงานขนาดใหญ่แต่ว่าอันเวลาใดที่เฮาอยากใช้เป็นซื้อรวมตัวอย่างเมื่อกี้เนาะศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวแต่ว่าเวลาเฮาเอ่ยถึงเรียกงานนี้เฮาก็ว่าองค์การจะตั้งสาวหนุ่มก็ได้ดิอาจารย์
0: จะบอกว่าองค์การเพิ่นว่าว่าองค์การจะตั้งมหาชน
1: เออองค์การจะตั้งมหาชน
0: ประกอบด้วยสาวหนุ่มแม่หญิงกับมาบาท
1: แต่ที่จริงแล้วทั้งอันน่ะสาวหนุ่มแม่หญิงกับมาบาทเพิ่นก็มีซื้อเฉพาะที่บ่ได้ขึ้นนำหน้าด้วยองค์การแต่ว่าเวลาเฮาเว้าถึงเรียกงานดังกล่าวที่มีลักษณะรวมเป็นลักษณะของมหาภาคนะเฮาก็ว่าเออองค์การจะตั้งของสาวนุ่มองค์การจะตั้งของแม่หญิงองค์การจะตั้งกรรมบาลฮอดองค์การจะตั้งของพรรคคุณได้อาจารย
0: ์
1: ที่มีลักษณะเว้ารวมแล้วก็แต่ว่ามีระดับมหาภาคหมายความว่าต้องมีย่อยๆลงมาจะมีขั้นนครหลวงขั้นแขวงเมืองบ้านลงไปอีกนะเนาะ
0: นี่แหละ
1: คิดว่าคือสิได้แล้วละเอียดแล้วเด้นี่อาจารย์ตัวอย่าง
0: ละเอียดแล้ว
1: คือคำสุดท้ายซะคงเขตกำขอบเขตขอใครซีตู
0: ่คงเขตกับขอบเขตคำว่าคงเขตและขอบเขตนี่เป็นคำนามที่มีความหมายเกี่ยวกับพื้นที่ขนาดหรือบริบทในการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงว่าสองคำนี้จะมีคำว่าเขตเนาะหมายความว่ามีเขตประกอบอยู่คือกันแต่ในทางด้านภาษาศาสตร์ในการนำใช้ในชีวิตจริงมันมีโครงสร้างและจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันดังนี้สองคำนี้มีโครงสร้างเป็นคำซ้อนประเภทคำนามที่เกิดจากการผสมระหว่างคำลาวเดิมกับคำเข้าปาลีมาคงเขตเนาะคงเขตเป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าคงคงเป็นคำลาวเดิมเนาะหมายถึงบริเวณพื้นที่หรือว่าอาณาบริเวณที่กว้างขวางและคำว่าเขตเขตนี้มาจากเข้าปาลีคำเดิมจะออกเสียงว่าเขตตะเขตตะแล้วเขาก็ยืมมาจากสองพยางค์เนาะเขาก็ตะตะมันออกแล้วอันสะกดต่อเขาบุญเนาะเพราะว่าโมเมนต์สะกดทั้งแปดเด็ดต่อนี้เขาจะดอกมาแทนก็เลยกลายเป็นเขตเห็นปะในคำลาวเขตก็หมายถึงแดนบอนกำหนดที่ดินหรือว่าพื้นที่ก็ได้เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นขงเขตก็หมายถึงบริเวณหรือแขนงการที่กว้างขวางคำนี้เน้นหนักถึงภาพรวมของพื้นที่ที่กว้างขวางหรือว่าบริเวณหรือแขนงการก็ได้หรือบางเพื่อนเขาเอ่ยมาสายงานเป็นตัวซ้อน
1: เจ้า
0: และคำนี้มีมักใช้ในด้านนามธรรมเป็นว่าสายงานด้านเรียกงานหรือว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กว้างดังตัวอย่างว่าในปัจจุบันคุ้มเขตเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ควบมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนั่นบริบท
1: แมนแท้ๆอาจารย
0: ์เดี๋ยวนี้มีอยู่ตามห้างหารอยู่ต่างประเทศบางเชื่อก็บนเป็นคนเด็กตกซ่อนมาหับใส่อยู่ใน
1: มาบริการเดนอกอาจารย
0: ์มาบริการใช่ไหมมาบริการเนี่ยนั่นปัญญาประยุกต์หมายก็เป็นคุณยนต
1: ์เจ้า
0: คุณยนต์บอกอันนี้คือว่าการพัฒนาก้าวกระโดดหลายทางด้านเทคโนโลยีและปัญญาประยุกต์อีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นได้หับยุซอกที่นำในขงเขตวัฒนธรรมสังคมและการศึกษาของภาคหลักเห็นบอกอันนี้คือว่าจะมีเล่าถึงโครงเขตเพิ่นรับผิดชอบโครงเขตใดเพิ่นรับผิดช จะมาบอกจีนมาดักสอน
1: แ
0: ต่ใส่ขงเขียนอันนี้คะแนนการหมายถึงคะแนนการบัดนี้ในบริบทคลื่นทีทางภูมิศาสตร์ที่กว้างเนาะคือตัวอย่างว่าประเทศลาวตั้งอยู่ในขงเขียนอาซีตะเวียนออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเห็นไหมเขาก็ใส่ขงเขียนกันมาดักสอน
1: เจ้าแม่
0: นขงเขียนอาซีอาคณีอันนี้ก็คือว่าก็ใส่ในหลายบริบทบัดนี้มาเทียบใส่กับคำว่าขอบเขตขอบเขตนี่เป็นคำผสมลาวปาลีประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าขอบขอบนี่เป็นคำลาวเดิมหมายถึงส่วนห้อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแคมก็ได้ขอบทานอย่างนี้ก็สอนขอบทานแคมทานหรือว่าขอบนี่หมายถึงเส้นกำหนดขอบนอกและคำว่าเขตมาจากคำปาลีเขตปะแล้วก็แปลงเป็นคำลาวเขตหมายถึงแดนบอนกำหนดที่ดินพื้นที่เมื่อสองคำนี้ซ่อนเข้ากันเป็นขอบเขตก็หมายถึงเส้นกำหนดหรือจุดจำกัดของพื้นที่หรือนาทีคำนี้มันแน่นนักถึงเส้นกำหนดจุดจำกัดหรือว่าขอห้ามก็ได้หรือระยะที่ชื่อกำหนดไปโบให้กายนะเน้นความชัดเจนของเส้นแบ่งในจุดสิ้นสุดดังตัวอย่างว่าก่อนจะเริ่มเฮ็ดโครงการพวกเขาต้องกำหนดขอบเขตของเรียกให้ชัดเจนเพื่อบ่ให้หลงประเด็นบ
1: ่
0: อันนี้มันเรื่องเขตโครงการมันต้องกำหนดขอบเขตก็เช่นเดียวกับเวลาคนขั้วเนาะคนขั้วหรือว่าเขียนบทปริญญาโทนี่ตกซ่อนจือบ่
1: เจ้าม
0: ันต้องมีขอบเขต
1: แม่น
0: เนาะขอบเขตของการศึกษาว่าจีเอาเอาซ้ําใด
1: เจ้า
0: บ่แม่นมาติถ้าว่าบ่มีขอบเขตสิเป็นได
1: ้บ่จบอาจารย
0: ์คุ้มครัว
1: บ่จบ
0: บ่จบแม่นขอบเขตแนวคิดนี่บ่ขอบเขตแนวคิดก็หมายว่าเจ้าเอาคิดสดีได
1: ้แม่น
0: นี่บ่มา
1: บ่อ้างอิงมาคุ้มครัวแม่น
0: เป็นบ่อ้างอิงในการคุ้มครัว
1: เจ้าน
0: ี่บ่อันนี้เขาต้องกระใช้คำว่าขอบเขตนี่บ่ขอบเขตแนวคิดของการคุ้มครัวนะอีกตัวอย่างหนึ่งการแสดงความคิดเห็นสามารถคิดได้อย่างเสรีแต่ก็ต้องอยู่ในขอบเขตของกฎหมายและความถูกต้องแม่นบ่ดอกซ้อน
1: เจ้าแม่นแล้วต้องมีขอบเขต
0: บางคนว่าโอ้ยอันอยากเว้าหยังก็เว้าโลดได้บ่ดอกซ้อน
1: บ่ได้แนวนั้นน่ะโอ้มันก็จะไปแตะต้องหลายภาคส่วนนั่นนี่ก็บ่เหมาะสมเด้อาจารย์ถ้าเว้าบ่มีขอบเขต
0: มันต้องมีขอบเขตในการมีคําเขียนหมายก็ว่าเฮาก็มีเพิ่นว่ามีเสรีภาพในการออกคําเขียนเนาะ
1: แม่น
0: แต่ว่าก็บ่ได้สําคัญขอบเขตของกฎหมายและก็ความถูกต้องบ่แม่นเว้าไปจะคือ แนวนั้นมันก็บ่ได้เนาะ
1: เจ้า
0: ในตัวอย่างนึงเจ้าหน้าที่ได้เอาเสื้อมากั้นไว้เพื่อกำหนดขอบเขตห้ามบ่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณเกิดเหตุเป็นบทสอน
1: เจ้า
0: เคยเห็นอยู่ที่
1: เคยอยู่สนามบินเนี่ยอาจารย์สนามบินก็มี
0: เป็นกำหนดขอบเขตเนาะห้ามบ่ให้ผู้อื่นเพราะที่นี่ลักษณะคือกับเป็นแถบผ้าเนาะ
1: เจ้า
0: แถบผ้าหรือว่าเส้นเสื้อ
1: เจ้าม
0: ากั้นไว้เป็นบอกอันนี้ก็คือว่าเพื่อกำหนดขอบเขตห้ามให้บุคคลภายนอกเข้าไปอันนี้เนี่ยมันขอบเขตเนาะบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปองค์เขตแนวบริเวณหรือแขนงกลางเช่นความกว้างเปิดกว้างบอกว่าสิ่งนั้นสังกัดอยู่ด้านใดส่วนขอบเขตแนวเส้นกั้นหรือว่าจุดจำกัดเช่นความแคบ
1: างการเนาะใช้ในกรณีเฉพา
0: ะ
1: คิดว่าได้แล้วอาจารย์ขอบใจหลายๆเวลาพอดีหมดพบกันใหม่อีกวันพุธเด้ออาจารย
0: ์เจ้าๆพบกันใหม่วันพุธเจ้า
1: แสดงความขอบใจนะอาจารย์แสงฟ้าของอนุภาพที่เข้าร่วมสนทนาในรายการมื้อนี้เวลาหมดแล้วมีรายการพบกันใหม่มื้ออื่นเด้อมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
2: แม่ๆมื้ออื่นเศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
3: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
2: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
2: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
2: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

0: สลองเหลาทะลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าลงเพิ่นมีรายการแจกแพงและคิดฮอดคิดถึงทุกทานฮอดเวลาผ่อนคลายความอิดความเมื่อยละเด้อผ่อนคลายแนวใดเฮ็ดเวียกมาเปิดมือเปิดเวียนเพิ่นว่ามาฟังรายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ออกทางเพจ Lao National Radio ทาง Facebook เด้อดังนั้นท่านยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกันเนาะ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกเนาะและก็ยังมี Radio Garden รับฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันบ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟังได้เบิดท่านผู้ฟังถ้าบ่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเฮ็ดจังได๋ก็มีวิทยุตั้งไว้ข้างๆซั่นละบ่เนาะฟังวิทยุก็ได้เด้มีหลายช่องทางให้ท่านได้ม่วนได้ซื่นได้รับความรู้จากทางรายการของพวกเฮาโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการอยากจะเบิ่งแยงรักษาสุขภาพจังซี่อ่อนเพลียเปียลอยมาโดนอิดเมื่อยอ่อนล้าโดยเฉพาะพี่น้องชาวไร่ชาวนาเฮาผู้ที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาหั่นแหละเนาะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนปวดกระดูกกระเดี่ยวกินอาหารบ่ครบ5หม้อเนี่ยย้ําเลยก็แกงเนาะไม่ตลอดเนี่ยมันแซ่บเนาะอภิญญาก็ยังมักเช่นเดียวกันสารอาหารก็บ่จะครบ6หมวดปานใดเนาะก็เลยมีอาหารเสริมเพื่อไปซ่อมแซมสิ่งที่มันขาดไปเนาะท่านผู้ฟังเนาะจากทางรายการอาทิตย์อัสดงเพลงแนวหมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันให้ทุกคนได้ม่วนได้ซึ้งนำกันนะบ่แม่นว่าเปิดแต่เพลงอย่างเดียวผู้อยากฟ้อนเพราะบ่ได้ฟ้อนซะนี่ผู้ที่กำลังขับรถขับลางก็เช่นเดียวกันเนาะระมัดระวังนับถือกฎระเบียบจราจรจะช่วยลดพรอุบัติเหตุเด้อคอยไปคอยมาแน่มาสังเกตเบิ่งโอ้แต่ละมื้อนี่แล่นตามอำเภอใจผู้บางคนเด้อย้ำว่าผู้บางคนเนาะแล่นไวรถใหญ่ได้ที่เว้านี่ซิงซ้ายซิงขวาไปบ่ฮู้กฎระเบียบจราจรหลายท่านก็สิเห็นคือกันกับโฆษกว่าเนาะอันนี้ก็อยากเตือนกันตื่มเนาะถ้าว่าฟังรายการของพวกเฮาอยู่ก็มีสติบ่อยากให้เฮ็ดแนวนั้นทุกคนก็ฟ้าเบิดแหละทุกคนก็อยากไปอยู่ตามท้องถนนแต่ว่าถ้าว่ารถมันหลายนี่ก็จะสุใจฮ้อนต้องได้เสียเวลาแน่คันเฝ้าก็ไปก่อนเวลาสิโดนๆหน่อยนึงโดยเฉพาะออกเฮือนในตอนเช้าเด้ท่านผู้ฟังก็แม่นออกเฮือนแต่เช้าแหน่อยู่ต่างประเทศนี่เขาจะออกแต่เช้าๆเลยได้อันนี้เว้าเพิ่นเว้าให้ฟังดอกว่าเนาะบ้านเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าว่าบ่อยากพ่อรถแออัดตามท้องถนนก็แม่นไปแต่เช้าเนาะไปเวียกไปการไปแต่เช้าแล้วก็ได้เวียกหลายแนวนั่งกินกาแฟอยู่ห้องการก็ได้ซั่นเด้เนาะค่ำๆจังซี่ก็เช่นเดียวกัน18:00 น. 19:00 น.นี่หลายคนก็บอกว่าค่ำๆจังเมื่อมันจังรถบ่หลายทุกคนก็คิดแบบนั้นก็เลยไปพ่อรถแออัดคือกันรถติดคือกันเอาคอยไปคอยมานะท่านผู้ฟังเนาะขณะเลิกรายการแล้วอภิญญาเมื่อนี่ 7:00 น. 8:00 น.ก็ยังมีรถหลายอยู่บางมือการสัญจรทุกคนก็มีเวียกมีงานสำคัญแม่นให้เกียรติซึ่งกันและกันในการใช้รถใช้ถนนเนาะถนนเบิดสุผู้สุคนขอบใจบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลที่นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมากล่าวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับรู้และก็นำไปรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพซ่อมแซมสิ่งที่ขาดหายไปจากห่างกายของคนเฮาก็คือขอแนะนำเติมท่านผู้ฟังผลิตภัณฑ์โนนิเอนไซม์จากทางไอราดาลาวโนนิเอนไซม์สกัดจากมากโนนิเนาะเข้มข้นเนาะช่วยเฮ็ดให้ภูมิต้านทานของท่านแข็งแรงต้านการอักเสบลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดลดความดันลดตั้งทรงพวกนี้แหละช่วยปรับความสมดุลในลำไส้ผู้ที่กินเข้าแล้วท้องยืนท้องอืดหรือว่าทายบ่สะดวกจังซี่นะเฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอีกได้ท่านผู้ฟังเนาะกินได้ทั้งเด็กน้อยและก็ผู้ใหญ่เนาะบ่มีข้อจำกัดหมายว่าท้องอืดหรือว่าทายยากมื้อเช้ามาบ่ทายจังซี่เด้อันตรายเด้ท่านผู้ฟังแพทย์หมอเพิ่นบอกว่าถ้ากาย 9:00 น.เช้าไปแล้วลำไส้จะดูดซึมเอาอาจมหรือว่าสารพิษจากอาจมนั้นเข้าคืนสู่ลำไส้เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นตื่นเช้ามาดื่มน้ำจอกนึงใหญ่ๆเลยแล้วก็บ่พอเท่าใดก็เข้าห้องน้ำนั่นคือระบบที่ถูกต้องการเบิ่งแยงสุขภาพเด้ท่านผู้ฟังเด้อนอกนั้นก็ญาติเวลาออกกำลังกายแน่เล็กๆน้อยๆทั้งเช้าทั้งแรงเนาะแล้วก็ยังมีสุภัทโอสถท่านที่มีปัญหาเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดไหลเวียนบ่สะดวกนี่โอ้อันตรายเช่นเดียวกันมักเป็นวินเป็นเวียนได้เลือดเหนียวนี่ท่านผู้ฟังสาเหตุมาจากอันนึงก็เป็นเลือดขุ่นเลือดเหนียวนี่ก็เป็นดื่มน้ำน้อยนะบางคนเบิดมื้อนี่ดื่มน้ำดำจอกหรือว่าบ่ดื่มเลยก็มีอันนี้เป็นปัญหาใหญ่สำหรับสุขภาพเนาะสุภัทโอสถจะไปช่วยทานได้ให้เลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวเลือดไหลเวียนสะดวกนะไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายที่จะไกลห่างพยาธิเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกนี่บ่เคยได้ยินบ่ว่าเส้นเลือดแตกในสมองเส้นเลือดตีบนะ
เป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตจังซี่หลายคนเป็นเนาะก็เลยย้อนว่าทุกคนนั้นบ่ได้เบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแต่เวียกไปแต่ละมื้อเนาะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปแต่ละมื้อลืมกินฮอดข้าวผู้ลางคนลืมดื่มฮอดน้ำเบิดมือบ่ดื่มน้ำพอจอกนี่อันตรายเนาะบ่ฟังเนาะอย่าลืมสุภัสโอสถสวยทานได้และก็ยังมีนารายคายเส้นผู้ที่กระดูกครับทับเส้นเส้นประสาทไข้หรือว่าปวดแข้งปวดขาปวดเส้นปวดเอ็นก้มๆเงยๆหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินดำให้ดำหน้าจังซี่เด็กหรือว่าออฟฟิศซินโดรมสำหรับพนักงานรัฐกรเฮานั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เบิดมือยกบ่าไหล่ตลอดปวดแท้ท่านผู้ฟังปวดเมื่อยตามร่างกายคือสิเป็นไข้ในบุรุษคนอยู่หน้าจอโดนอันนี้นารายคายเส้นสวยทานได้เป็น1สุดเด้อท่านผู้ฟังเป็น1สุดท่านสามารถซื้อไปรักษาสุขภาพบ่งแยงสุขภาพได้เนาะใน1สุดนอกนั้นถ้าท่านยังสามารถเลือกบ่งแยงสุขภาพเป็นไตรมาสหรือว่าเป็นระยะ10มื้อ15มื้อ1เดือน3เดือน6เดือนปีนึงแบบสิสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจได้เด้อท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีของแถมเติมอีกได้เริ่มมื้อนี้เนาะมื้อละ5ทานนะแถมให้เลยอันน่ะยาทูแคล BSY Fresh and Whitening ปัญหาในปากของทานจะเบิดไปบ่จะเป็นห้อนในปากเปื่อยจังซี่แหละบ่มีลงเล็บเด้อปากเปื่อยปากห้อนในปากโพงว่าสิปัญหาเหือกบวมเป็นแก้วแมงมีกินปากแห้งจังซี่แหละถูยาทูแคลชนิดใดก็บ่มั่นใจอย่าลืม BSY Fresh and Whitening สวยทานได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังแถมสบู่แก้คันแก้คายจากใบไม้หรือว่าแมงไม้กัดมดกัดจังซี่คันๆคล้ายๆผู้ที่ออกแห่งงานเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนตัวบ่สะอาดจะลืมสบู่โนนิเนาะสำหรับแก้คันแก้คายแล้วก็สบู่โนนิสำหรับหน้าขาวผิวใสผิวอ่อนนุ่มซุ่มซื่นมีน้ำมีนวลอยู่ตลอดนี่หุกแล้วเป็นสาวขึ้นใหม่ก็มีได้ผิวงามแถมให้ละล่าเลยกับท่านผู้ฟังที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางบริษัทไอลาด้าลาวได้บัวจะเป็นจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเอ้ยจะเป็นเอ็นอุ่นอย่างยูตอนนี้และก็ต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายแมนสอบถามได้0305655449เด้อท่านผู้ฟังเด้อเอาตอนนี้บ่ท่านว่าหลายใจห่างใจท่านได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อนเนาะจาก1สุดจากทางเทคนิคของรายการของพวกเฮาจะมอบให้ทุกๆท่าน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือสาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ02054495449 02088565599
2: 8-8-5-6-5-5-9-9 5-4-4-9-5-4-4-9 ฟ้าวโทรไปปรึกษาเด้อทางบริษัทเพิ่นบอกว่าโอ้ปัจจุบันนี้แต่รายการอาทิตย์อัศดงบอกมานี่เพิ่นว่ามีคนโทรไปปรึกษาสุขภาพหลายอีหลีเพราะว่าหลายคนกับผมปัญหาบ่จะเป็นระดับน้ำตาลในเลือดสูงไขมันสูงจังซี่หรือว่าปัญหาอื่นๆเนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญหาอื่นๆที่ตามมาก้อนเพียเปียรอยเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจังซี่มีหลายอีหลีว่าเสียจังไดสิบำรุงแค่ไหนมันคลาดหายจังไดสารที่สารอาหารอยู่ในร่างกายของคนเฮาเนี่ยมันอันใดมันยังขาดมันยังบ่พอเคยกินอาหารครบ6หมวดแล้วบ่นะ6หมวดก็มีสั่งในหลายคนก็สิฮู้จักกันแล้วว่าเฮาสิกินบัดเดียวมันครบเนาะมื้อนี้ก็กินอันนึงมื้อหน้าก็กินอันนึงร่างกายของเฮาก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนแล้วเด้บ่แม่นว่าอาหาร6หมวดนี่ด้วยคาบได้กันครบ6อย่างเลยว่าซั่นเฮ็ดได้ก็ดีเนาะแต่บ่ฟังเนาะแต่ว่าโอ้บ่ธรรมดาได้ซั่วสิหาครบได้6หมวดนี่ก็ดีเนาะทั้งเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจแดผู้บางคนก็บอกว่ากินยังก็แล้วไปดอกเขายังแข็งแรงอยู่บางเทื่อก็คิดผิดเนาะมาอาการที่มันเป็นนี่นะโดยเฉพาะเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันนี่มันบ่บอกบ่มีอาการบอกก่อนได้เขายังแข็งแรงอยู่มันสิเป็นในปึ๊บปั๊บบาดเดียวโลดนี่โอ้อันตรายมีพี่น้องเคยเป็นเนาะสุดท้ายเราก็หลายปีแล้วเราก็เสียชีวิตเราเป็นอัมพาตอยู่หลายปีบ่สามารถช่วยตนเองได้ปากก็บ่ได้ค้างอยู่แต่ว่าช่วยตนเองบ่ได้เอาเข้าใส่ปากก็บ่ได้ว่าซั่นซะแต่ว่าความจํายังดีเนาะเห็นพี่เห็นน้องไปก็ให้นั่นแหละอาการมันบ่ได้บอกบ่ได้บอกก่อนหน้าเลยเพราะเราเป็นคนแข็งแรงเนาะเราขับรถเนาะอาชีพขับรถสุดท้ายมือนั้นมือสุดท้ายของเราก็เป็นเข้าห้องหมอแล้วก็มันเป็นอัมพาตเลยอันนี้ก็บ่อยากให้เกิดกับทุกคนเนาะถ้าว่าบ่โชคให้อีหลีหั่นนะก็อยากให้เบิ่งแยงให้มันแข็งแรงไปตั้งแต่มื้อนี้แหละแม่นบ่สุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตก็ฟังถ้าว่าอันนึงแข็งแรงอันนึงบ่แข็งแรงนี่ก็ลำบากสิได้อยู่น้ำลูกน้ำหลานไปเดินโดนเพิ่นว่าเป็นโฮมโปรโฮมไซเดอร์ลูกหลานไปอวยพรอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาที่ว่าแนะนำกันเป็นประจำเลยวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสเนาะ4มื้อและการอาทิตย์อัศดงพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะ4มื้อนี่บอกแต่แนวดีๆปัญหาเพื่อสุขภาพนี่แหละนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาแนะนำนี่แล้วอย่าลืมโอสถสนิทได้กับบ่สู้เฮาฮักเฮาเองออกกำลังกายแต่ละมื้อสม่ำเสมอมื้อละ 2-3 นาที 4-5 นาทีบ่ว่าก็บ่ว่ากันว่าเอาแท้ว่าย้อนหยังทุกคนมีเวลาไปเฮ็ดเวียกหลายกว่าแม่นบ่ท่านผู้ฟังฮอดเฮือนก็ 8-9 โมงกลางคืนก็มีเมื่อยแล้วบ่มีแรงที่จะมาออกกำลังกายญาติเวลาเอาตอนเช้าจัก 4-5 นาทีแบบสินะ10นาทีแบบสิให้มันร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างเพียงพอเอามาเฮ็ดเวียกนี่ก็บ่ได้ลักเถือก็นั่งเบิดมือได้ผู้บางคนนะแม่นบ่ผู้ที่อยู่ห้องจักห้องงานอาชีพใดได้ยืนคะแนนใดได้ยืนยืนเบิดมือนี่นะปวดเมื่อยห่างกายดังนั้นออกกำลังกายดื่มน้ำให้หลายๆเนาะอย่าว่าแต่แปดจอกเลยที่เพิ่นกำหนดเนาะเฮายากยังไงดื่มเลยคันมันยากแม่นห่างกายต้องการมันบ่โพดดอกท่านบ่ฟังคันมันโพดมันบ่ยากห่างกายนี่นะแม่นบ่อยากน้ำเด้สิอดได้บ่ดังนั้นต้องดื่มให้มันเพียงพอแล้วก็ หลายเท่าที่ร่างกายต้องการได้น้ำนี่สำคัญหลายทุกส่วนในร่างกายแม่นน้ำไปรอเลี้ยงแม้นแต่เลือดของคนเฮานี่สำคัญน้ำเป็นหลักเลยเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนั้นต้องแถวจะใส่เรากินอาหารซึ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายก็แม่นซอกหาสรรหามากินอย่าสู้เอาสารพิษเอาสิ่งที่บ่ดีเข้าไปเนาะเพราะว่าร่างกายของคนเฮาเขามันเพลแล้วเพลเลยเนาะบ่คืออะไรลดเด้คือลดนี่มันมีอะไรเปลี่ยนคนเฮานี่บ่ถ้าว่าเพลละเพลเลยเนาะกับผลิตภัณฑ์ขอแนะนำเติมสำหรับโนนิเอนไซม์และก็สุภัทโอสถที่เว้าสรรพคุณกันมาเมื่อกี้นี้ว่าจะเป็นภูมิต้านทานต่ำก็เป็นโนนิเอนไซม์เนาะมีบอนอักเสบเป็นฟีเป็นน้องจังซี่แหละช่วยปรับความสมดุลในลำไส้เฮ็ดให้ลำไส้ดูดซึมอาหารไปเล่าเลี้ยงร่างกายได้อย่างสะดวกเนาะและก็เฮ็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับดีผู้บางคนเบิดคืนก็บ่นอนก็มีมันหลายแนวคิดเนาะอันนี้จะไปช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็สุภัทโอสถเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่ขุ่นบ่เหนียวไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนร่างกายได้ดีแล้วก็ต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยตามผนังเส้นเลือดของเฮาตัวนั้นแหละสำคัญนะผู้ฟังสารอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระหมายถึงสิ่งที่น้อยๆอนุไปว่าน้อยเนาะอิสระอยู่เกาะห้อยอยู่ตามอันนั้นหันจากอยู่บ่ได้ก็อยู่ในร่างกายของคนเฮาโดยเฉพาะแม่นเส้นเลือดถ้าเข้าไปได้ในร่างกายแล้วทําลายภูมิต้านทานของเฮาสุภัทโอสถไปกําจัดพวกนี้ออกแล้วเฮาเลือดเฮาก็สิสะอาดบ่มีสารพิษเนาะท่านผู้ฟังเนาะแล้วก็ยังมีทลายคลายเส้นผู้ที่เจ็บเส้นเจ็บเอ็นกระดูกทับเส้นแบบนี้เด้ปวดแข้งปวดขาเจ็บปวดออดแดดน้ำเส้นน้ำเอ็นอย่าลืมทลายคลายเส้นทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งสุดใหญ่เลยมอบให้กับท่านผู้ฟังไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะท่านสามารถเลือกได้เงินบ่พอบ่หรือว่าเงินไขบ่เหมาะสมเอ้าขอซื้อให้พอกิน15มื้อก่อน10มื้อก่อนเดือนนึงก่อน3เดือน6เดือนปีนึงแล้วแต่ท่านเลือกเนาะทางบริษัทมีแพ็คเกจแยกให้ทุกท่านถ้าว่าอยู่ต่างแขวงนี่ยังมีค่าช่วยค่ากวดเลือด

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในที่ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาติเสียยังได้อยู่ได้ล่ะ
0: ส่วนนี้โดยติกี้ไปเสียญาติบ่ได้วะ
1: บ
0: ่ที่แม่ไปเสียญาติกับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียญาติสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสีย
0: บ
1: ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ผมก็บ่ได้อีก
2: ป่วยน้องพ่อเขาอยากยาแก้วิต
0: ก
2: ็ติกี้กินยาแก้วิต
0: โอติกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมไปจังซะป่วย
2: วันนี้เช้าแล้วยาแก้วิต
0: ยาแก้วิตเช้าแล้วเนาะ
2: มันโบวินแล้วก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยๆติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: โอ้ย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้วินก
0: ัน
2: พ่อติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: พ่อติ๊กกี้พ่อกินยาแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: อันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เด้อดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449
0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนิเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี่
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก
0: ็
1: ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: โอ้
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากแก้วิน
0: กัน
2: ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: พอติ๊กกี้พอกินยาแก้วินดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นโบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: อันนี้เช้าแล้วยาแก้วิน
0: ยาแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เด้อดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449อีกเถื่อ020-5449-5449
5: เซาวินแล้วก็บ่กินเพิ่นว่าสิละบอกอาการเป็นวินเป็นเวียนมันบ่เลือกคนได้เนาะถ้าบ่ฟังคืออภิญญาก็เป็นคือการก้มลงนี่ก็ยากเนาะก้มลงบ่ยากบัดเงยขึ้นมันวินหัวนี่คือปัญหาสำคัญมาส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดบ่สะอาดว่าสันสาเหตุให้เฮาเป็นวินเป็นเวียนได้ง่ายเลือดมันขุ่นแล้วมันก็บ่สามารถไปหล่อเลี้ยงสมองหรือว่าบ่อนอื่นๆในร่างกายของคนเฮานี่นะมันไปหล่อเลี้ยงบ่ได้มันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาเนาะถ้าบ่ฟังฝากไว้กันตื้มสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาบ่จะเป็นโนนิเอนไซม์แล้วก็สุพัฒน์โอสถนารายณ์คลายเส้นล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเบิ่งแยงสุขภาพของท่านให้แข็งแรงอยู่ตลอดเด้อท่านที่ต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเฮาหรือว่าต้องการอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาหลายบริการตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆเด้อพี่น้องเด้อโทรไปปรึกษากันได้โลดบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันเป็นพี่เป็นน้องกัน หากแพงกันมันสำคัญกว่าเนาะท่านผู้ฟังเนาะจุดประสงค์ของบริษัทบ่แม่นผลกำไรแต่เน้นให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีนะสุขภาพแข็งแรงพวกเราก็ดีใจแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันที่ดีใจได้บุญนำกันที่ได้เบิ่งแยงใส่ดีแล้วก็บอกต่อซึ่งกันและกันเด้อโทรไปปรึกษาได้020-8856-5599 5449-5449เด้อท่านผู้ฟังเด้อเบิ่งเวลาทางรายการนี่ใกล้สิเบิดแล้วแหละเวลาที่เหลือนี่ใจทานได้มวลซื่นจากทางรายการของพวกเขาไปจนเบิดเวลาบ่ไหนพิญญาลาไปก่อนอวยพรแด่ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ให้สุขให้พญาโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนนะท่านผู้ฟังสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ท่านทั้งรุ่นศรีสุดิตประธานประเทศเข้าร่วมพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเวการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีเปิดขบวนการคำนับรับต้อนกองประชุมเวการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นวันที่12กรกฎนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเซกจีนและอาเซียนร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจผู้อายุสูงด้วย AI เริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตอยู่ภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุพรรณวงศ์ยินยงในภารกิจปฏิวัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียดกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทลาวธาตุหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎครบรอบ29ปีได้จัดขึ้นในวันที่11กรกฎนี้ที่บริเวณหนองใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านทองรุ่นศรีสุดิตประธานประเทศมีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีตลอดทอดบรรดาทูตนุทูตต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพนักงานและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นผ่านบริการโดยได้เน้นนักว่าพรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญและถือเอาการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำแบบยันยงเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวซึ่งนับแต่ปี1997เป็นต้นมาได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติซึ่งปีนี้ครบรอบ29ปีพอดีพร้อมเดียวกันนั้นวันดังกล่าวยังเป็นวันไข้วันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพภาคของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมในทุกปีก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่คนหุ่นหลังและทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำรักษาระบบนิเวศให้สมดุลและทั้งเป็นการจารึกบุญคุณผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำในปีนี้แม้นจัดขึ้นภายใต้คำขวัญจงพร้อมกันปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและการปกปักรักษาป่าและสัตว์น้ำแม่นพันธะของทั่วปวงชนทั้งชาติโดยคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุกยู่ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมกันจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้ได้หลายกว่า72ล้านตัวในทั่วประเทศ
1: ในแต่ละปีพวกเขาก็ได้พร้อมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและอนุชนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใส่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติปกปักรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยืนยงพร้อมทั้งเพื่อจารึกบุญคุณคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่อุทิศตนให้แก่ภารกิจแห่งชาติแห่งภารกิจแห่งการต่อสู้กู้ชาติก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาซึ่งในแต่ละปีก็มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำสั่งแจ้งการให้บรรดากรมเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางองค์การปกครองขันท้องถิ่นตลอดฮอดผู้ประกอบการและพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ต่อเวียกงานการพัฒนาการอนุรักษ์การคุ้มครองการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยการสร้างรายรับให้ประชาชนลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวานานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้มีความยืนยง
0: สำหรับการปล่อยป่าอยู่หนองใหญ่บึงธาตุหลวงในครั้งนี้มีพันธุ์ป่าจำนวนทั้งหมด1ล้านกว่าตัวประกอบมีป่าปากป่าน้อนจันป่าเพี้ยป่ากดป่าเคิงและป่าพื้นเมืองอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการประมงน้ำสวงศูนย์ค้นคั่วการประมงหนองแตงศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห่วยซ้อนห่วยซั่วศูนย์บริการเทคนิคเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทลาวเกาหลีพร้อมด้วยศูนย์และสถานีต่างๆก กองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกะเกียมให้เกียรติกองประชุมเวียดนามสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาธประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคห้องประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคบรรดากรรมการศูนย์กลางภาคกรรมการสำห้องศูนย์กลางภาคต่างหน้าบรรดาสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี3เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่จรรยาบรรณของสื่อมวลชนและบรรดากฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมกะเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15กรกฎนี้เป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคหมายถึงการยกสูงฐานะบทบาทอิทธิพลของพรรคในการนำพาคุ้มครองสื่อมวลชนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้กำหนดแนวทางหน้าที่การเมืองเพื่อหับประกันให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของการจัดตั้งพรรคหลักและสังคมยกสูงความสามารถนำพาหอบด้านต่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทั้งปกป้องทฤษฎีปฏิบัติแนวทางการเมืองแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาบพัฒนาประเทศชาติและก่อสร้างสังคมนิยมในอนาคต
2: พวกเข้าหูน้องกันแล้วภาคเข้าย่ามได้ถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการนำพานี่มันภาระบทหลักต้นตอของภาคภาคมันต้องนำพาภาคมันต้องสี่หน้าถ้าภาคบ่เห็นสองอย่างนี้นะบ่มีความหมายฉันเข้าบอกภาคมันภาคนำพาภาคสี่หน้าแม่นภาคเป็นผู้นำพาอย่างครอบด่านต้องบอกนะสำหรับการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนต่อเวียกงานโฆษณาเวียกงานศึกษาผู้เวียกงานค้นคว้าเวียกงานจัดตั้งประชาชนจัดตั้งมหาชนเขาในภารกิจปฏิบัตินั่นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของพรรคตลอดภารกิจปฏิบัติของพรรคนี้แม่นภาระบทบาทที่บ่สามารถปะให้ผู้อื่นเห็นบ่สามารถยิงใส่ผู้อื่นเห็นพรรคต่อเห็นบุญคุณมีจุดหนึ่งที่อยากให้พวกเขากันเพื่อเห็นสองมากกว่าที่เห็นเนี่ยสื่อมวลชนเป็นพาหนะต้นต่อนะครับเป็นอาวุธอันของพรรคในการเฮ็ดเวียกงานขนขวายนำพาศึกษาพุ่มจัดตั้งมหาสุขในภารกิจปฏิบัติ
0: ท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้ยกให้เห็นตื่นมาและยาผ่านมาก็คือปัจจุบันพรรครัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนขวยและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติในนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในศาสนารวมของภารกิจปฏิบัติในแต่ละระยะของประเทศเฮาสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งการเมืองซึ่งมีพรรคเป็นแกนนำปัจจุบันได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นต่อสำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างพรรครัฐกับประชาชนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้นับมือได้รับการพัฒนา
3: พิธีเปิดขบวนการคำนับหับตอนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวคอเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องและแขกถึกเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ทานคำพันธ์เผยยะวงศ์ได้กล่าวว่าการจัดขบวนการในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการคำนับหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและประชาชน เป็นขั้วโตที่สำคัญในการหันเอาแนวทางนโยบายและกฎหมายเข้าสู่ภาคฐานพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนคืนสู่ขั้นถึงอย่างตั้งหน้าในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งทางด้านเนื้อในรูปการและวิธีการนำเสนอเพื่อให้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมในเวียกงานแนวคิดอุดมการและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
4: ตลอดระยะ26ปีผ่านมาสื่อมวลชนเราได้เฮ็ดหน้าที่เป็นปลอกเสียพันคมแหลมของพรรครัฐส่วนเป็นขั้วต่อและอันสำคัญในการนำเอาแนวทางในฝ่ายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐลงสู่อาคารประชาชนพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนคือสู่การนำขั้นสูงสื่อมวลชนเนี่ยครอบส่วนยาวตั้งหน้าความในการคิดพบปะภาษาและการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอดมาของสื่อในการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ก็เพียงแต่เป็นการพบปะเพื่อทบทวนเรื่องงานผ่านมาเท่านั้นเป็นการบาดกล่าวสำคัญของการสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาของต่อเรื่องงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างเต็มตัวเรื่องงานสื่อมวลชนต้องได้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมของเรื่องงานแนวคิดอุดมการเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการปกป้องรักษาแนวทางทัศนะคุณประโยชน์ร่วมของชาติและของประชาชน
3: ภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างและน่าสนใจเป็นต้นเวทีสนทนาการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ AI ห้องวางแสดงนำเสนอประวัติศาสตร์มูลเสื้อสื่อมวลชนความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญหาสุขภาพของวัยหนุ่มกิจกรรมรูปเงามูลเสื้อและสายฟิล์มรูปเงาเหลืองกองพันที่2ด้วยเครื่องสายฟิล์มรูปเงาเก่าที่หาเบิ่งได้ยากจุดกิจกรรมจำลองเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพผู้จัดรายการวิทยุและการนำใช้เครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกและอาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงตลอดงาน
0: วันที่12กรกฎนี้ท่านทองสวรรค์พรหมวิหารทองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้นำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมพบปะบ่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาและกองประชุมปรึกษาหรือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับปัญหาเมียนมาที่บังกอกประเทศไทยกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยการเป็นประธานของท่านนางมาเตริซาราซาโรรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และทั้งเป็นผู้ต่างหน้าพิเศษของประธานอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาเมียนมากองประชุมพบปะบ่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาจัดขึ้นแบบซึ่งหน้าเป็นครั้งทำอิฐนับแต่มีการรับรองเอา5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนในปี2021การพบปะดังกล่าวเป็นหนึ่งในการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียนเพื่อปรึกษาหรือสวยเมียนมาเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาภายในของตนและพร้อมทั้งรับฟังการรายงานสภาพการในเมียนมาภายหลังที่สภาพการในเมียนมาได้มีการพัฒนาไปในทางบวกโดยเฉพาะหลังผลสำเร็จการเลือกตั้งทั่วไปและได้มีการประกอบคณะรัฐบาลสุดใหม่ในวันเดียวกันท่านท้องสวรรค์ภูมิหารได้สืบต่อนำพาคณะเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหรือบ่เป็นทางการแบบเปิดกว้างเกี่ยวกับปัญหาเมียนมากองประชุมได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับผลของการรายงานสภาพการในเมียนมาโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ของเมียนมาและแนวทางในต่อหน้าสำหรับการช่วยเหลือเมียนมาเพื่อซอกหาวิธีทางแก้ไขปัญหาในเมียนมาแบบสันติวิธีและยืนยงโดยอิงใส่หลักการเมียนมานำพาเมียนมาเป็นเจ้าการโดยผ่านการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียน
3: ต่อไปเสื่อทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
5: ์ความกดดันอากาศต่ำของอากาศร้อนปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวด้วยกำลังปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้ผัดปกคลุมด้วยกำลังแรงซึ่งได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปในแต่ละภาคและตกปานกลางหาตกหนักอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาสดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่ให้เกิดมีน้ำท่วมสูงดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดเฮงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา26องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนตกในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่ทั่วไปและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง19หา25องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางบริเวณและตกหนักอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักอยู่บางบริเวณพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง14หา20องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกลุ่มอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
6: มนตนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ
3: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่10กรกฎนี้ประชาคมการเสริมยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศรียะจีนอาเซียนได้สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลิวโจวเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนผู้ต่างนาที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การปิ่นปัวองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศรียะหลายแห่งของจีนและผู้ต่างนาแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้อายุสูงประชาคมดังกล่าวแมนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจของจีนร่วมกันประสานงานสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วมท่านเว่ยไหจินเลขาคณะพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจวแจ้งให้ฮู้ว่าประชาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศรียะจีนอาเซียนจัดกลุ่มประชุมเวทีปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นนักถึงการสุขยู่การอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีดูแลสุขภาพรับรองมาตรฐานของการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อายุสูงซึ่งกันและกันอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษา
3: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่10กรกฎนี้อยู่เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูงฮากวักฮานอยกระทรวงตำรวจจัดพิธีเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญพิเศษสร้างบาดก้าวเท่จริงในการพันขยายสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งยั่งยืนถึงความตัดสินใจของเวียดนามในการเพิ่มทวีการร่วมมือสากลห่วมแหงห่วมใจสร้างระบบอินเทอร์เน็ตปลอดภัยมีความมั่นคงไว้เนื้อเสื่อใจกันและพัฒนาแบบยืนยงในพิธีทานนางเคฟินซันผู้ต่างนาองค์การต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตสหประชาชาติที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างขีดความสำคัญบ่เพียงแต่สำหรับเวียดนามเท่านั้นหากยังสำหรับทั่วภาคพื้นอีกด้วยการสร้างศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงเห็นถึงคำมั่นสัญญาของเวียดนามในการป้องกันอาชญากรรมเพิ่มทวีความสามารถทับมือและประกอบส่วนเขาในการสร้างความมั่นคงในภาคพื้น ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อไปซื้นทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุภานุวงศ์ยืนยงในภารกิจปฏิบัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไป
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพภายใต้บรรยากาศที่ทั่วภาคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติพวมสุ่มใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคภายใต้คำขวนยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ภายใต้คำขวนหักชาติและพัฒนาภายใต้บรรยากาศที่ตั้งหน้าและมีความเป็นเจ้าการสูงอยู่ในขณะนี้นั้นมื้อนี้พวกเขาได้พร้อมพากันจัดตั้งระลึกถึงวันไข้วันเกิดของประธานสุภานุวงศ์นักหักชาติผู้ยิ่งใหญ่นักปฏิวัติผู้กล้าแก่นเป็นผู้นำขั้นสูงของพรรคและรัฐที่ดีเด่นมีบทบาทมีอิทธิพลสูงและเป็นผู้ที่ยอมอุทิศตลอดชีวิตของตนให้แก่ความเป็นเอกราชความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าซึ่งปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ117ปีประธานสุพรรณวงศ์เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม1909ที่นครหลวงพะบางในครอบครัวเสื้อเจ้าของราชวงศ์ล้านสร้างซึ่งเป็นโอรสองค์สุดท้ายของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและหม่อมหญิงคำอ้วนประธานสุพรรณวงศ์ได้เติบใหญ่ขึ้นอยู่ในท่ามกลางสภาวะที่ประเทศชาติได้สูญเสียความเป็นเอกราชตกเป็นเมืองขึ้นเมืองสวยของจักรพรรดิต่างดาวประชาชนลาวบรรดาเผ่าได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้การดำรงชีวิตของความเป็นค่อยค่ามาต่างและได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสจากการกดขี่ข่มเหงของพวกลาวเมืองขึ้นจากสภาวะดังกล่าวพาให้ประธานสุพรรณวงศ์มีความตื่นตัวหักชาติเครียดแค้นศัตรูมาตั้งแต่ยังวัยประธานสุพรรณวงศ์ได้รับการเลี้ยงดูศึกษาอบรมบ่มสอนอย่างดีเลิศจากครอบครัวและเริ่มเรียนหนังสือในชั้นประถมอยู่หลวงพะบางจากนั้นจึงไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่ฮานอยเวียดนามในปี1920และเดินทางไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยในแขนงวิศวกรขัวทางที่นครหลวงปารีสประเทศฝรั่งในปี1937ประธานสุพรรณวงศ์ได้เริ่มต้นเคลื่อนไหวด้านการเมืองในสมัยที่เพิ่นเป็นนักศึกษาอยู่ประเทศฝรั่งโดยมีการพัวพันที่สนิทแน่นกับนักศึกษาของบรรดาประเทศเมืองขึ้นจากนั้นเพิ่นก็ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวในแนวร่วมประชาชนต้านฟาสิสต์และผ่านขบวนการเคลื่อนไหวได้เฮ็ดให้ประธานสุพรรณวงศ์ได้ศึกษาค้นคั่วและเห็นได้ธาตุแท้ความเปลี่ยนจริงภายใต้ระบอบลาวเมืองขึ้นอันได้เป็นการสร้างแนวคิดสติตื่นตัวปฏิบัติในการต่อสู้ต้านพวกลาวเมืองขึ้นและขยายตัวอย่างนักแน่นตั้งแต่นั้นมาภายหลังที่ประธานโฮจิมินห์ได้นำพาสร้างตั้งพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนและนำพาขบวนการต่อสู้ของประชาชนอินโดจีนเริ่มแต่ปี1930เป็นต้นมาประธานสุพรรณวงศ์ได้กลับคืนสู่อินโดจีนและได้เข้าร่วมนำพาการต่อสู้ปฏิวัติของประชาชนลาวนับแต่เวลานั้นภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานสุพรรณวงศ์ได้เริ่มจากนักหักชาติที่แท้จริงจนกลายเป็นนักปฏิวัติผู้กล้าแก่นเป็นผู้นำขั้นสูงของพรรคและรัฐเฮาที่มีบทบาทมีอิทธิพลสูงเพิ่นแม่นผู้นำที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในขบวนการนำพาการต่อสู้และการขยายตัวของการปฏิวัติลาวก็คือการประกอบส่วนเข้าในขบวนการต่อสู้ของบรรดาประชาชาติที่ก้าวหน้าอยู่ในทั่วโลกประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่มีน้ำใจอาถานยามใดก็ได้ยกสูงน้ำใจต่อสู้โดยบ่ย่านกลัวต่อความเสียสละอันที่พ้นเด่นแม่นในเวลาที่ยืนอยู่ในสภาพที่เข่งห้อนหัวเลี้ยวหัวต่อเสียงเป็นเสียงตายของบ้านหบป้องกันท่าแขกซึ่งกองกำลังประกอบอาวุธและประชาชนผู้หักชาติภายใต้การบัญชาโดยกงของเพิ่นได้ตาวโจมตีศัตรูอย่างองอาจกล้าหาญสามารถดับศูนย์กำลังศัตรูได้อย่างหลวงหลายและสามารถยับยั้งการยึดครองของพวกเขาได้ในเบื้องต้นแต่เพื่อหักษากำลังจั่งท่าประธานสุพรรณวงศ์ได้ถอนกำลังข้ามไปสู่เขตปลอดภัยซึ่งในขณะนั้นศัตรูได้ใส่ยนต์สู่หบ และปืนใหญ่ระดมยิงอย่างนักหน่วงเฮ็ดให้กำลังของพวกเขาถูกบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนหลวงหลายและในเวลานั้นประธานสุภานุวงศ์ก็ถูกบาดเจ็บเช่นเดียวกันเวลาที่อยู่ในสภาพขับขันเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในเวลาที่ถูกจับและถูกคุ้มขังอยู่คุกพลเข่งประธานสุภานุวงศ์ย้ำใดก็ทุ่มเทเหนียวแน่นบ่ค้นแค้นถึงว่ารัฐบาลฮุนเวียงจันทน์ได้ใช้ทุกกลอุบายและมาตรการที่ผิดกฎหมายต่อประธานสุภานุวงศ์และบรรดาผู้นำการปฏิวัติเฮาแต่บ่ได้เฮ็ดให้พวกเพิ่นมีความสะท้านย่านกลัวแต่ประการใดย้ำใดเพิ่นก็เชื่อมั่นต่อการน้ำพักของพรรคและเชื่อมั่นต่อกำลังแห่งของมหาชนอยู่เสมอชีวิตและภารกิจการเคลื่อนไหวของประธานสุภานุวงศ์แม่นชีวิตและการเคลื่อนไหวที่สูงส่งใสแจ้งและจบงามในทุกๆสภาวะย้ำใดเพิ่นก็เป็นแบบอย่างที่ดีเลิศด้านคุณธาตุการปฏิบัติซึ่งอันที่พ้นเด่นแม่นมีทัศนะมหาชนที่หลักซึ่งมีน้ำใจฮักชาติอันดูดดื่มน้ำใจฮักประชาชนบรรดาเผ่าอย่างสุดซึ้งความซัดซื่อบริสุทธิ์ที่ใสแจ้งประธานสุพรรณวงศ์แม่นผู้นำที่เป็นแบบอย่างเกี่ยวกับน้ำใจพิลาอาถารเด็ดขาดบ่ยอมจำนนมีความอดทนแข็งแกร่งมั่นเหนียวเป็นเลิศยามใดเพิ่นก็มีความดุมันประยัดสัตย์เถียงรักษาได้แบบแผนดำรงชีวิตที่จบงามปลอดภัยและง่ายดายในตลอดชีวิตของเพิ่นประธานสุพรรณวงศ์ได้อุทิศหมดสติปัญญาความรู้ความสามารถและกำลังวังสาให้แก่ประเทศชาติและประชาชนบรรดาเผ่าน้ำใจรักชาติรักบ้านเกิดเมืองนอนรักประชาชนบรรดาเผ่าและน้ำใจสากลกรรมสิทธิ์ของประธานสุพรรณวงศ์แม่นใส่แจ้งเลิกเสิ่งกว้างขวางจนหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบและพรรณนาบ่ได้พรรคเฮาได้ตีราคาว่าประธานสุพรรณวงศ์แม่นปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่แม่นนักปฏิวัติที่กล้าแก่นนักการเมืองที่โดดเด่นนักการทหารที่เก่งกล้านักการต่างประเทศที่เฉลียวฉลาดประธานสุพรรณวงศ์สมเกียรติแม่นผู้นำขั้นสูงรุ่นทำอิฐที่มีอิทธิพลสูงของพรรคและการปฏิวัติแม่นลูกหักหลานประเสริฐของประชาชนลาวบรรดาเผ่าผู้นำพาที่มีธาตุแท้ปฏิวัติที่เหนียวแน่นอาถรรพ์ยามใดก็มีความเชื่อมั่นอย่างเลิศเสงต่อประชาชนถือเอาประชาชนเป็นกกและเป็นกำลังแห่งตัดสินทุกไสยศาสตร์ของภารกิจปฏิวัติยามใดเพิ่นก็ใกล้ชิดสนิทสนมเป็นห่วงเป็นใยนำความสุขทุกข์ของประชาชนอยู่เสมอฉะนั้นตลอดชีวิตของเพิ่นประธานสุพรรณวงศ์ได้อุทิศเพื่ออิสรภาพและความอยู่ดีกินดีของประชาชนบรรดาเผ่าโดยบ่มีวัตถุประสงค์อื่นใดที่เหนือกว่านี้ท่านผู้ฟังที่เคารพถึงว่าประธานสุพรรณวงศ์จะจากพวกเขาไปเป็นเวลาดนนานแล้วก็ตามแต่มาฮอดมื้อนี้ท่านแถวพนักงานสมาชิกพรรคทหารตำรวจและประชาชนลาวบรรดาเผ่ายามใดก็ยังคิดคะนึงถึงและฮู้บุญคุณต่อเพิ่นอย่างบ่มียามจืดจางและยามใดก็จะลึกไว้ซึ่งผลงานคุณงามความดีและแบบอย่างที่ใสแจ้งในทุกด้านที่เพิ่นได้อุทิศให้แก่ประเทศชาติและภารกิจปฏิวัติของประชาชนเฮาอยู่เสมอ
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านฟังจบลงไปแล้วนั้นแม่นบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าประธานสุพรรณวงศ์ยืนยงในภารกิจปฏิบัติและดวงใจของประชาชนลาวตลอดไปที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอ่าน
7: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึบล่างความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. 5:00 น.

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากนะทางรายการได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากครอบครัวตัวแบบในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในครอบครัวตัวประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเพื่อเป็นแนวทางให้และลาครอบครัวที่กำลังสู้สนเนาะพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มีอยู่มีกินด้วยการผลิตกสิกรรมท่านมีความรู้ด้านใดเนาะมีความพร้อมด้านใดบ่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงลงมือเฮ็ดใดเฮ็ดให้ครอบครัวมีอยู่มีกินประสบผลสำเร็จในการสร้างเศรษฐกิจและมื้อนี้ก็เป็นมื้อที่มีความหมายความสำคัญท่านผู้ฟังเป็นวันเกิดของประธานสุภาพนวงศ์เนาะอดีตผู้นำที่แสนเคารพรักของปวงชนลาวพวกเฮาทางศาสตร์คือวันที่13กรกฎและก็เป็นวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าครบรอบ29ปีและอีกอันนึงเนาะที่เป็นเหตุการณ์ใหม่ก็คือกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อันนี้ก็มีความหมายความสำคัญเช่นเดียวกันเนาะทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าอยู่ในระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมจะในลักษณะนี้ท่านก็แม่นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ก็ได้มีการชี้นำเนาะอย่างใกล้ชิดจากคณะพักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนขึ้นกับภายหลังที่ว่าได้โอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักก็เห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนท่านก็มีความสำคัญที่สุดอยู่ในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พักอยู่ในการโฆษณาเผยแพร่แผนนโยบายของพักหลักพร้อมทางต่อสู้ปกป้องต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีเนาะพร้อมกันนี้ฮั่นก็เพื่อแน่ใจเนาะสร้างการฮั่นเปลี่ยนอย่างเข่งแห่งหอบดานอยู่ในคงเขตสื่อมวลชนเป็นต้นก็เป็นกองประชุมเพิ่นก็ได้มีการตีราคาคืนเนาะการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติภาระบทบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิงโครงประกอบกงจากการจัดตั้งพนักงานเฮ็ดเวียกสื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วท่านก็ยังจะได้มีการจัดฝึกอบรมเนาะให้ท่านแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทนั่นก็คือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาข้องพักต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเคลื่อนไหวเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายเกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนบนพื้นฐานกองประชุมท่านเพิ่นจะได้มีการออกมติของกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคฉบับใหม่เนาะเปลี่ยนแทนมติเลขที่36ทับกมสพที่ว่าได้ประกาศใช้ตั้งแต่ปี1993เพื่อสร้างก

0: ความจริงและผู้หญิงถึกต้องอยากให้สื่อมวลชนถือเอาแนวคิดซีนำนี้ไปปฏิบัติให้เป็นจริงนะอันนี้เพิ่นก็ได้มีการจัดกองประชุมเริ่มมื้อนี้แหละท่านผู้ฟังนะสำหรับกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่ได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านก็สามารถติดตามรับฟังเนาะข่าวๆจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐพวกเขาได้และเนื่องในโอกาสมื้อนี้ก็เป็นมื้อสำคัญเนาะนั่นก็คือเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติทางรายการจึงได้นำเอาเรื่องนี้แหละนะมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังพบพอกันตอนนี้หั่นฟังเพลงก่อน
1: สื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

การยู่ขบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกคิดและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการ

0: กะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยงมีคน
1: กำลังภาษาเข้าไปได้ฟังเพียงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกทานที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นะหลายทานก็เป็นกำลังกลมๆเงยๆอยู่ตามทงไห่ทงนาหัวส่วนโดยเฉพาะสาวเกษตรกรพวกเราฤดูนี้เป็นฤดูผลิตฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นข้าวนาปีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆเอาใจใส่ผลิตให้หลายให้กลมอยู่กลมกินแล้วผลิตเป็นสินค้าอีกเนาะเพื่อสร้างรายรับเข้าครอบครัวเฮาให้มีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พวกเฮามาฟังเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าระหว่างกบันปล่อยป่าแห่งชาตินี่แหละคือวันที่13กรกฎาคมนะปีนี้ท่านเพิ่นก็ได้จัดพิธีนะอย่างเป็นขบวนฟุดฟืนอยู่ในทั่วประเทศนะสำหรับในทั่วประเทศนี้ท่านเพิ่นก็ถือว่าได้มีการปล่อยป่าแม้น72ล้านตัวเนาะท่านผู้ฟังดูนครหลวงเวียงจันทน์นี้แม่น1ล้านกว่าตัวมีป่าปากป่านวลจันทน์ป่าเพียป่ากดป่าขึงและป่าพื้นเมืองอื่นๆอีกอยู่แต่ละบ้านแต่ละเขตแควงเพิ่นก็ได้มีการจัดพิธีเป็นขบวนฟุดฟื้นนั่นแหละเนาะปล่อยไปแล้วต้องได้ช่วยกันเนาะมีการคุ้มครองให้ดีเนาะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ให้นำมือนับหลายขึ้นกว่าเก่ากระดังที่พวกเฮาฮู้นำกันแล้วว่าประเทศลาวพวกเฮาหั้นก็มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งทำมาหากินอันอุดมสมบูรณ์ของประชาชนลาวอยู่แต่ละท้องถิ่นเพื่อเฮ็ดให้ความอุดมสมบูรณ์นี้หั้นมีความยืนยงตลอดไปพวกเฮาทุกคนต้องเป็นเจ้าการร่วมกันปกปักรักษาสัตว์น้ำและสัตว์ป่าก็คือป่าไม้บวกใส่ร่วมกันประกอบส่วนปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆให้บรรลุเนาะตามระดับคาดหมายที่กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นวางออกในวันที่13กรกฎาคมของทุกๆปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และก็มีความยืนยงโดยได้เริ่มตั้งแต่ปี1997พอแหละท่านผู้ฟังเป็นต้นมาอยู่ในปีนี้ท่านก็ครบรอบ29ปีแล้วเนาะโดยรัฐบาลก็คือภาคส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในขอบเขตอุปถัมภ์เพิ่นได้จัดพิธีปล่อยป่าลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติบึงนองและปล่อยสัตว์ป่ากลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นขบวนฟุดฟื้นทางนี้ท่านก็เพื่อเหตุให้แหล่งน้ำและป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังเพื่อเหตุให้สิ่งแวดล้อมทางน้ำและทางบกอันนี้มีความยืนยงตลอดไปก็ต่อเมื่อพวกเขานี่แหละเนาะหมดทุกคนต้องได้เอาใจใส่แล้วก็ประกอบส่วนเนาะอยู่ในการปกปักรักษาโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่ามีการเพาะพันธุ์ก็แม่นให้มีการขยายตัวหลายขึ้นเรื่อยๆสำหรับอยู่ในปี2026นี้หั้นทางคณะกรรมการเกี่ยวข้องเนาะเพิ่นก็ได้สืบต่อสมทบกับคณะพรรคองค์การปกครองท้องถิ่นกำหนดแผนปล่อยป่าและก็สัตว์น้ำได้ทั้งหมดแมน72ล้านตัวท่านผู้ฟังก็ถือว่าหลายสมควรนะและพวกเขาต้องได้ช่วยกันในการคุ้มครองในการปกปักรักษาให้มีการขยายพันธุ์ได้ดีส่วนการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนาะอันนี้พวกเขาได้ดำเนินการขึ้นอะไรเดเอาไว้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังน้ำกันตื้ม
2: ว่าคือข่อยบ่
3: ว่าหยังล่ะ
2: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิ่งที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะ ทั้งซีนทั้งป่าพักและหมั่งไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าสั้นเบิ่งแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแล้วเทียบใส่แต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้มอยู่กุ้มกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิ่งเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างแล้วครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมือนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้พักและรัฐเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: บ่มีหนอนน้ํายุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติร่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ําเก็บเมี้ยนหรือทําลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ําถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
1: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและเรียบร่างความทุกข์ยากได้ฟังเพียงจากรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังเรื่องของการอนุรักษ์ปกปักรักษาสัตว์น้ำและสัตว์ป่าให้มีความยืนยงพวกเราทุกคนต้องได้เป็นเจ้าการนำกันโดยเฉพาะในระยะที่สัตว์น้ำสัตว์ป่ามีการขยายพันธุ์อันนี้พวกเราต้องได้ช่วยกันคุ้มครองให้ดีนั่นแหละนะเพื่อเหตุให้มีการขยายพันธุ์ได้ลายขึ้นการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแม่นสัตว์น้ำสัตว์ป่าบัน5ทีทึกเบาขึ้นมานอกจากที่ว่าต้องมีการประเมินคืนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับมากพ้นข้องกันปล่อยสัตว์น้ำสัตว์ป่าสู่แหล่งธรรมชาติอย่างเป็นระยะนั้นเนาะอันนี้ทุกๆปีเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นและบัน5การลาเดเนาะการ5หั้นก็ยังมีความเป็นห่วงบ่น้อยเนื่องจากว่าสังคมพวกเขาและก็ประเทศออมข้างมีคนจำนวนบ่น้อยยังต้องอาศัยแหล่งอาหารจากธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำสัตว์ป่าทั้งหลายบ่เฉพาะแต่ว่า5มาเพื่อว่าเป็นอาหารภายในครอบครัวเท่านั้นเดี๋ยวนี้หั้น5มาขายท่านผู้ฟังซึ่งบางอันก็มีความต้องการทางอยู่ภายในและต่างประเทศมีหลายคําเห็นว่าถ้า5ลาโดยถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็จะบ่มีความเสี่ยงเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าสูญพันธุ์ฉะนั้นการมีสติต่อระเบียบกฎหมายแม่นสำคัญคือกับบัน5ต่างๆนั่นแหละการ5การลามาเพื่อเป็นสินค้าก็ย้อนมีความต้องการเมื่อเป็นขึ้นนั้นท่านถ้าว่าคนจำนวนหลายประกอบส่วนอย่างแข็งแกร่งอยู่ในเวียกงานปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าบัน5ความเสี่ยงสูญพันธุ์ก็จะน้อยที่สุดเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเนาะความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์ก็คือสัตว์น้ำสัตว์ป่านี่แหละเนาะอยู่ในระยะผ่านมารัฐบาลเพิ่นก็ได้มีแนวทางนโยบายที่เหมาะสมอยู่ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและปกปักรักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าโดยได้พัฒนาขยายออกเป็นกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าและในขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมเนาะให้มีการเลี้ยงและก็ขยายพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อเพิ่มจำนวนสัตว์นี้เนาะให้มีลายทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะส่งเสริมการให้หลุดพ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการทำมาหากินที่ว่านำใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบที่ว่าบ่ยืนยงฟุ่มเฟือยและก็ให้เกิดผลกระทบทางกงและทางออมต่อสภาพแวดล้อมดังนั้นท่านพวกเราทุกคนนี่แหละต้องได้เป็นเจ้าการนำกันในการปกปักรักษาในการคุ้มครองสัตว์น้ำสัตว์ป่าก็คือสภาพแวดล้อมบ้านเฮาเมืองเฮาให้มีความยืนยงมีความอุดมสมบูรณ์การทำมาหากินในการซอกฮู้เนาะในเรื่องของสัตว์น้ำสัตว์ป่าต้องเฮ็ดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เพิ่นกำหนดไว้บ่ควรนำใช้เครื่องมือดับซูนอันนี้จะเฮ็ดให้พวกเฮาบ่มีสัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อจะขยายพันธุ์สืบต่อไปได้ทุกคนต้องได้เป็นเจ้าการนำกันในการปกปักรักษาในการคุ้มครองให้มีความยืนยงเอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมื้อนี้ท่านได้หมดแล้วเนาะเวลาในรายการก็ยังบ่ลายเจทานได้เบิกบานมนต์สื่อกับเสียงเพียงได้หลังจากนั้นผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: หวยพัฒนาเป็นของหลักหลักคุ้มครองตอบสนองเงินรางวัลบ่ปันผลถ้าทานถูกได้รางวัลบ่ผ่านปีนเป็นทรัพย์สินให้แก่รัฐพัฒนาสบายดีบรรดาทานที่ยักแพงทุกทานในขณะนี้อยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่107ออกข้างวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แมนจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตและสลากพัฒนา5/45เสด็จเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล่าสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริมจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญเสริญบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสั่งน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเชิญเสริญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มจากการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45ซึ่งจะนำใช้อุปกรณ์เฉพาะบรรจุหน่วยบาลทั้งหมด45หน่วยบาลมีหมายเลข1หาหมายเลข45และจะเสี่ยงเอาหาหน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลและคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็จะได้สืบต่อสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งเป็นหน่วยบาลที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์วงกลมเถื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการการจัดตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนรวมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศ จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหวยพัฒนาเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคสินรางวัลสร้างเวียกเหตุงานทำรายได้ให้แก่ผู้ขายหวยเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งคืนสู่ระบบการเงินและธนาคารทั้งเป็นการสร้างรายรับเข้างบประมาณของรัฐเคียงคู่ไปกับการคืนผลประโยชน์ให้แก่สังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในการออกเล่นรางวัลแต่ละครั้งแม้จะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเล่นรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเล่นรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสร้างน้ำหนักหน่วยบานและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็จะได้สืบต่อทำการตรวจกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเล่นรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาที
1: ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้งที่6ซึ่งเป็นขั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข4พนักงานออกเลขรางวัลเมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตาลในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบานเข้าใส่หน่วยตุ้มตรง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวร้าวสร้างชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตามในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงแห่ในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้องหับทันดานอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาในบ้านตั้งหกในบ้านเป็นบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการน้องเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตลาดในตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนในตุ้มตั้งหกในตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นขั้นที่สอง
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้กดเสียงให้ในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบานขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปขอให้พนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาหน่วยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานข่าวใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงข่าวใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบานเขาใส่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักษณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เล็กเสียงประจำลักษณ์ขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหน่วยพัฒนาแมนพาราดงพิจารณาสังคมเอาในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสียสละเสียงออกมาด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพัฒนาต่างๆที่บอถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การจัดตั้งออกเลขรางวัลหอยพัฒนาเม็ดล้อมศูนย์อยู่บันเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอยพัฒนาบางทงคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทร์และจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตตัวประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การออกเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook กล่าวรับได้ไลน์ส่วนท่านสามารถติดตามรับชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ทางสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่4

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์มุ่งกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มุ่งกลมเป็นขั้นที่4ภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะมีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบเตือนทางหนังสือพิมพ์กลางในมือทัดปลายเซ็นหนังสือพิมพ์จันไมหนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่5

0: หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่5เงื่อนไขในการหักเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องมีในสภาพปกติบ่อจีขาดไปเปื้อนหรือหอยปลอมแปลงใดๆท่านจึงสามารถหักเอารางวัลได้ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักก็เหลือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายได้แก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมขอเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานตกลงมาสู่บนห้องหาบทางด้านนอกขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่น
1: ขณะนี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ถึงนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ไปที่เฮียมห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: ในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่107ออกข้างวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข102866 102866เลข5ตัวได้แก่หมายเลข02866 02866เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2866 2866เลข3ตัวได้แก่หมายเลข866 866เลข2ตัวได้แก่หมายเลข66 66และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติได้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ขอเรียนเชิญสลากพัฒนาหาทับ45เน้นนำไส้หน่วยบาททั้งหมด45หน่วยบาทโดยจะเสียงออกผ่านหน่วยบาทมาเป็นผลคัดออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข42หมายเลข42สลากพัฒนาหาทับ45ชื่อ1เกมสามารถลุ้นถึงรางวัลได้5รางวัลหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข22หมายเลข22สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่หากมีรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข16หมายเลข16สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่2มูลค่ารางวัลละ 5,263,158 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29สลากพัฒนาหาทับ45รางวัลที่3มูลค่ารางวัลละ 210,527 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32ขอขอบใจนะคณะกรรมการผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนาหาทับ45ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเมนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้ประธานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่107ออกข้างวันที่13เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข102866 102866เลข5ตัวได้แก่หมายเลข02866 02866เลข4โตได้แก่หมายเลข2866 2866เลข3โตได้แก่หมายเลข866 866เลข2โตได้แก่หมายเลข66 66เลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข6หมายเลข6ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5ทับ45ได้แก่หมายเลข42หมายเลข22หมายเลข16หมายเลข29 หมายเลข32ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจมายังบรรดาท่านผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขยุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบรรดาท่านจงมีแต่ความสุขโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในงวดต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพื่อนมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

รายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ในตอนต้นของรายการนี้จะพาท่านหวนคืนถึงเมืองแห่งหนึ่งซึ่งก่อนนี้ประมาณ60ปีนี่การที่จะเดินทางไปถึงเมืองแห่งนี้ก็บ่ธรรมดาเพราะว่าอยู่ในบทเพลงเพลงหนึ่งได้บรรยายไว้ว่าถึงเจ้าจะอยู่แดนกันดารยังเหมือนวิมานตรการบ่ฮู้เบื่อถึงข่าวจำจากจำภาคจากทินเบืองเหนือคิดถึงทุกเมื่อบุญเหลือจะหวนกลับมาคือตอกบอกว่าเพลงนี้คือเพลงใดสำหรับนักฟังเพลงแล้วคิดว่าเพียงตั้งแต่ว่าเว้า 2-3 คำอยู่ในเพลงดังกล่าวนี้ก็คงคิดออกว่าโอ้ข่อยฮู้แล้วว่ารายการเจ้ามื้อนี้สิมาเว้าเพลงนี้สู่ฟังแต่ว่าความจริงหลายคน

0: ่านที่เคารพเพลงเมืองซำลำลึกเป็นเพลงที่โด่งดังมาหลาย10ปีมีนักร้องหลายคนนำไปฮ้องและบางคนก็นำไปปรับจังหวะจากจังหวะซ่ามาเป็นจังหวะลำวงลาวก็มีทางรายการอยากจะบอกท่านว่าเมืองซำเหนือแห่งนี้เมื่อปี2011ได้รับรางวัลเป็นเมืองสีเขียวหรือเมืองที่ยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่เมืองที่มีผลงานดีเด่นในการรักษาความสะอาดความเขียวงามและความน่าอยู่หลังจากนั้นอิงใส่การรายงานในปี2022ที่ระบุว่าเมืองซ้ำเหนือยังเป็นเมืองที่มียืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ย่อมมีคุณภาพอากาศที่ดีและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประชาชนและอำนาจการปกครองท้องถิ่นในการปกปักรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองซึ่งเฮ็ดให้เมืองซ้ำเหนือยังคงความงามและรักษาความเป็นเอกลักษณ์ไว้ได
1: ้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านเคยได้ไปเห็นแล้วบอกว่าคนท้องถิ่น

ส่วนใหญ่ในเมืองนี้มันมีน้ำใจที่กว้างขวางเป็นพิเศษเป็นมิตรและก็ยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมที่จะต้อนรับแขกผู้ที่จะมายามหรือว่าผู้ที่ไปยามอย่างอบอุ่นสรุปแล้วความงามของสำเหนือคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีประวัติศาสตร์ที่ลึกซึ้งมีวัฒนธรรมที่พ้นเด่นโดยเฉพาะการตำโหและมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายสงบมันเป็นเสน่ห์ที่บ่มีไผเหมือนหรือว่าบ่เหมือนไผและก็เป็นจุดหมายไปทางที่เหมาะสมสำหรับท่านที่จะไปซอกหาประสบการณ์ที่แท้จริงของสาวเหนือเมื่อว่าถึงเมืองซำแล้วทางรายการก็มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ติดพันกับลูกหลานของสาวเมืองซำเพลงนี้เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความนิยมมาหลายสิบปีคือกันเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งเมื่อเว้าถึงความคึกฮอดเมื่อเว้าถึงความคึกถึงสาวงามของสาวเมืองซำหรือสาวจูซำเนื้อในของเพลงนี้ได้พรรณนาถึงความงามทางธรรมชาติและวิถีอันเรียบง่ายของสาวเมืองซำพร้อมทั้งความหู้ซึกฮักความผูกพันสาวจูซำผู้ที่เป็นที่ฮักทำนองเพลงฟังแล้วมีความมนต์ซึ้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและก็เฮ็ดให้หู้ซึกถึงความงามของแขวงหัวพันได้เป็นอย่างดีเพลงนี้ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่สำคัญที่ได้ช่วยเผยแผ่เอกลักษณ์และความงามของสาวเมืองซำเหนือให้คนลาวทั่วประเทศและคนลาวที่อยู่ต่างประเทศและคนที่ฮู้จักฟังภาษาลาวอยู่ภายในและต่างประเทศได้รับฮู้เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วมันม่วนเพลงนี้จังหวะซาจังหวะบอลิโลซึ่งเมนสอสีเมืองสองเป็นคนแต่งแล้วก็มอบให้คำพานดินตาวงเป็นคนห้องกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าคิดฮอดสาวจูซำ

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น.หา 18:30 น.วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่เคารพตอนท้ายรายการมื้อนี้ขอเสนอเพลงดังที่บ่ค่อยดังปานใดอีกเพลงหนึ่งสู่ท่านฟังซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับผู้สาวที่อยู่บ่ไกลจากเมืองซ้ำแขวงหัวพันเป็นเพลงที่คนฮักกันต้องห่างไกลกันเพราะสงครามในระยะที่เกิดมีสงครามอยู่ลาวหนุ่มสาวที่ฮักกันแต่อยู่ห่างไกลกันการเขียนจดหมายแม้นวิธีเดียวและสำคัญที่สุดในการสื่อสารกันระหว่างคนฮักและครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกันย้อนว่าในสภาพการนั้นโทรศัพท์ยังบ่ทันแพร่หลายและเส้นทางคมนาคมก็ยังยากลำบากฉะนั้นจดหมายจึงกลายเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่สุดเพื่อให้คนที่ฮักกันได้ส่งความรู้สึกความคิดฮอดความเป็นห่วงและกำลังใจให้กันจดหมายแต่ละฉบับแม้นมีความหมายทางจิตใจสูงหลายมันเป็นตัวแทนของความฮักและความหวังในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากทางความบ่แน่นอนจากภาวะสงคราม
1: ท่านที่ฮักแพงคนเฮาบ่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดสิ่งแวดล้อมใดก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปรากฏให้เฮาเห็นก็คือความฮักความสามัคคีความยุ่งยากความทุกข์ยากความลำบากมันสามารถพิสูจน์ให้เฮาฮู้ว่าผู้ใดมีจิตใจที่จริงจังฮักเฮาแท้ฮู้จักหนาฮู้จักเลิกฮู้จักตื่นฮู้จักสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันว่าไผฮักไผห่วงเฮาด้วยความบริสุทธิ์ใจความจริงแล้วคนที่ฮักกันเมื่อได้พยายามประคองจับมือกันผ่านพาอุปสรรคยิ่งจะเฮ็ดให้ความสัมพันธ์ฮักนั้นมั่นคงที่สุดจนว่ากลายเป็นยอดฮักซึ่งแม่นคำที่มีความหมายชี้ให้เห็นถึงคนที่ฮักกันสุดหัวใจคนที่เป็นที่ฮักสูงสุดหรือคนที่ฮักสุดยอดโดยทั่วไปแล้วคำนี้ใช้เพื่อเอิ้นหรือกล่าวถึงคนที่เฮาฮักที่สุดนั่นแหละว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดในใจของเฮาคำนี้แสดงถึงความฮักเลิศเซิงสูงสุดและบ่มีหยังเปรียบเทียบได้กับคำที่ว่ายอดฮักเพราะมันเป็นคำที่แสดงถึงความฮักที่บริสุทธิ์บ่มีหยังเทียบเท่าและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ในใจในการดำรงชีวิตของเฮามันก็จะติดพันอยู่ในส่วนลึกของเบื้องหัวใจตลอดไป
0: เพลงต่อไปนี้เนื้อฮ้องและทำนองหรือผู้ประพันธ์แม่นทานผู้วาวรเดชแต่งขึ้นมาในปีค.ศ. 1968แต่บางเอกสารบอกว่าแต่งปีค.ศ. 1973และมีการบันทึกเสียงนักฮ้องต้นฉบับแม่นแสงอรุณสิทธิพันธ์จากนั้นก็มีนักฮ้องหลายคนนำไปฮ้องในบทเพลงที่มีชื่อว่าถึงยอดหักที่เสียงขวางเพลงนี้ปัจจุบันบ่ค่อยเห็นนักฮ้องรุ่นใหม่นำมาฮ้องและในงานสังสรรค์หลายแห่งที่เคยเข้าร่วมก็บ่ได้ยินบ่ฮู้ว่าเพลงนี้ถูกแซ่แข่งไปแล้วหรือยังยังมีคนมักฮ้องอยู่ม่วนๆนำกันจากการขับฮ้องของอุดรวงศ์4ในเพลงถึงยอดหักที่เสียงขวาง

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนักลุงวิจันทร์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ท่านทั้งลุงศรีสุดิตประธานประเทศเข้าร่วมพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติที่13กรกฎาคมกองประชุมสัมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเพื่อการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จัดขึ้นมื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาติจีนและอาเซียนร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจผู้อายุสูงด้วย AI ต่อไปสันทานฟังรายละเอียดกระทรวงศึกษาและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทลาวธาตุหลวงลงทุนพัฒนาจำกัดได้ร่วมกันจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติหนึ่งในโอกาสวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎครบรอบ29ปีได้จัดขึ้นในวันที่11กรกฎนี้ที่บริเวณหนองใหญ่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศมีรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีตลอดทอดบรรดาทูตนุทูตต่างหน้าองค์การจัดตั้งสากลพนักงานและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นผ่านบริงานโดยได้เน้นนักว่าภาคและรัฐบาลได้ความสำคัญและถือเอาการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำแบบยันยงเป็นเวียกงานที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวซึ่งนับแต่ปี1997เป็นต้นมาได้กำหนดเอาวันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติซึ่งปีนี้ครบรอบ29ปีพอดีพร้อมเดียวกันนั้นวันดังกล่าวยังเป็นวันไข้วันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพภักดีของปวงชนลาวทั้งชาติการจัดกิจกรรมในทุกปีก็เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่คนหุ่นหลังและทั่วสังคมเห็นได้ความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหักษาระบบนิเวศให้สมดุลและทั้งเป็นการจารึกบุญคุณผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์อีกด้วยสำหรับการจัดกิจกรรมปล่อยป่าและสัตว์น้ำในปีนี้แม้นจัดขึ้นภายใต้คำขวัญจงพร้อมกันปล่อยป่าและสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปและการปกปักรักษาป่าและสัตว์น้ำเป็นพันธะของทั่วปวงชนทั้งชาติโดยคะแนนการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้สุกยู่ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นร่วมกันจัดพิธีปล่อยป่าและสัตว์น้ำให้ได้หลายกว่า72ล้านตัวในทั่วประเทศ
1: ในแต่ละปีพวกเขาก็ได้พร้อมกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและอนุชนรุ่นหลังก็คือทั่วสังคมให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ป่าและสัตว์น้ำแน่ใส่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติปกปักรักษาระบบนิเวศแหล่งน้ำให้มีความสมดุลและยืนยงพร้อมทั้งเพื่อจารึกบุญคุณคุณงามความดีและผลงานอันใหญ่หลวงของประธานสุพรรณวงศ์ที่อุทิศตนให้แก่ภารกิจแห่งชาติแห่งภารกิจแห่งการต่อสู้กู้ชาติก็คือการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติของพวกเขาซึ่งในแต่ละปีก็มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ผันขยายเป็นคำสั่งแจ้งการให้บรรดากรมเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางองค์การปกครองขันท้องถิ่นตลอดฮอดผู้ประกอบการและพ่อแม่ประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศเอาใจใส่ต่อเวียกงานการพัฒนาการอนุรักษ์การคุ้มครองการนำไส้ป่าและสัตว์น้ำให้มีความยืนยงเพื่อประกอบส่วนเข้าในการค้ำประกันเสบียงอาหารโภชนาการประกอบส่วนอันสำคัญในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากด้วยการสร้างรายรับให้ประชาชนลาวให้นับมือนับหลายขึ้นพร้อมทั้งเป็นการปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของชีวนานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้มีความยืนยง
0: สำหรับการปล่อยป่าอยู่หนองใหญ่บึงธาตุหลวงในครั้งนี้มีพันป่าจำนวนทั้งหมด1ล้านกว่าตัวประกอบมีป่าปากป่าน้อนจันป่าเพี้ยป่ากดป่าเคิงและป่าพื้นเมืองอื่นๆที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการประมงน้ำสวงศูนย์ค้นคั่วการประมงหนองแสงศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซ้อนห้วยซั่วศูนย์บริการเทคนิคเกษตรกรรมและพัฒนาชนบทลาวเกาหลีพร้อมด้วยศูนย์และสถานีต่างๆกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้แก่กองประชุมเวียกการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานศูนย์กลางในรัฐสังสาสประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคมีท่านคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางภาคบรรดากรรมการศูนย์กลางภาค กรรมการสำห้องศูนย์กลางผักต่างหน้าบรรดาสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นพร้อมด้วยแขกรับเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านกี่แก้วไขคำพิทูลได้ยกให้เห็นถึงเนื้อในของการดำเนินกองประชุมครั้งนี้ประกอบมี3เอกสารสำคัญเป็นต้นเอกสารเกี่ยวกับการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของผักต่อสื่อมวลชนในระยะใหม่จรรยาบรรณของสื่อมวลชนและบรรดากฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายหับใส่การเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งกองประชุมครั้งนี้เป็นกองประชุมก้าเกียมให้แก่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคมนี้เป็นการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคหมายถึงการยกสูงฐานะบทบาทอิทธิพลของพรรคในการนำพาคุ้มครองสื่อมวลชนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้กำหนดแนวทางหน้าที่การเมืองเพื่อหับประกันให้สื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมยกสูงความสามารถนำพาหอบด้านต่อสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หับประกันการปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่ได้หับมอบหมายอย่างมีผลสำเร็จพร้อมทั้งปกป้องทฤษฎีปฏิบัติแนวทางการเมืองแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐบาลในแต่ละระยะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็คือภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติและก่อสร้างสังคมนิยมในอนาคต
2: พวกเข้าหูนำกันแล้วภาคเข้าย่างได้ถือสำคัญเอาใจใส่ต่อการนำพานี่มันภาระบทบาทต้นตอของภาคภาคมันต้องนำพาภาคมันต้องสิ่งนั้นถ้าภาคบ่เห็นสองอย่างนี้บ่มีความหมายฉันเข้าว่าภาคมันภาคนำพาภาคสิ่งนั้นแม่นภาคเป็นผู้นำพาอย่างครอบด่านต้องบอกนะสำหรับการนำพาของผักต่อสื่อมวลชนต่อเวียกงานโฆษณาเวียกงานศึกษาผู้เวียกงานค้นคว้าเวียกงานจัดตั้งประชาชนจัดตั้งมหาชนเขาในภารกิจปฏิบัตินั่นเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของผักตลอดภารกิจปฏิบัติของผักเขานี้แม่นภาระบทบาทที่บ่สามารถปะให้ผู้อื่นเห็นบ่สามารถอิงใส่ผู้อื่นเห็นผักต่อเก็บเงินกู้มีจุดหนึ่งที่อยากให้พวกเขากันเพื่อเห็นสองมากกว่าที่เห็นเนี่ยสื่อมวลชนเป็นพาหนะต้นต่อนะครับเป็นอาวุธอันหนึ่งของพรรคในการเฮ็ดเวียกงานขนขวายนำพาศึกษาคมจัดตั้งมหาสุขในภารกิจปฏิบัติ
0: ท่านกีแก้วไขคำพิทูลได้ยกให้เห็นตื่นว่าและยาผ่านมาก็คือปัจจุบันพรรครัฐบาลย้ำใดก็ถือสำคัญและเอาใจใส่ซีนำพาอย่างจดจ่อต่อเวียกงานสื่อมวลชนก็คือเวียกงานโฆษณาศึกษาอบรมปลุกระดมคนขวยและจัดตั้งประชาชนที่เป็นวิธียุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิบัติในนั้นสื่อมวลชนได้กลายเป็นอาวุธอันแหลมคมที่ประกอบส่วนอย่างใหญ่หลวงเข้าในศาสนารวมของภารกิจปฏิบัติในแต่ละระยะของประเทศเฮาสื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งการเมืองซึ่งมีพรรคเป็นแกนนำปัจจุบันได้กลายเป็นพาหนะสื่อสารต้นต่อสำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างพรรครัฐกับประชาชนประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้นับมือได้รับการพัฒนา
3: พิธีเปิดขบวนการคำนับหับตอนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวคอเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงได้จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์โดยการเข้าร่วมของทานคำพันธ์เผยยวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางพรรคทานทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานเศร้าหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวมีบรรดาห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวข้องและแขกถือเชิญเข้าร่วมโอกาสนี้ทานคำพันธ์เผยยะวงได้กล่าวว่าการจัดขบวนการในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการคำนับหับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองวันเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวครบรอบ76ปีตลอดระยะผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของพรรครัฐและประชาชนเป็นขั้วโตที่สำคัญในการหันเอาแนวทางนโยบายและกฎหมายเข้าสู่หากฐานพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมาตรปรารถนาของประชาชนคืนสู่ขั้นถึงอย่างตั้งหน้าในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องมีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแกร่งทางด้านเนื้อในรูปการและวิธีการนำเสนอเพื่อให้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมในเวียกงานแนวคิดอุดมการณ์และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
4: ตลอดระยะ26ปีผ่านมาสื่อมวลชนลาวได้เฮ็ดหน้าที่เป็นหอกเสียพันธุ์คมแหลมของพรรครัฐส่วนเป็นขั้วต่อและอันสำคัญในการนำเอาแนวทางในฝ่ายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐลงสู่อาคารประชาชนพร้อมทั้งสะท้อนความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนขึ้นสู่การนำขั้นสูงสื่อมวลชนในครอบส่วนแนวตั้งหน้าความในการคิดพบปะภาษาและการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติตลอดมาพร้อมสู่การสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ก็เพียงแต่เป็นการพบปะเพื่อทบทวนเรื่องงานผ่านมาเท่านั้นเป็นการปฏิกาสำคัญของการสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาของต่อเรื่องงานสื่อมวลชนในระยะใหม่ในสภาพการปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างเต็มตัวเรื่องงานสื่อมวลชนต้องได้กลายเป็นแนวหน้าอันแหลมคมของเรื่องงานแนวคิดอุดมการณ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพบปะรักษาแนวทางทัศนะคุณประโยชน์ร่วมของชาติและของประชาชน
3: ภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมหลายอย่างและน่าสนใจเป็นต้นเวทีสนทนาการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุคดิจิตอลและ AI ห้องวางแสดงนำเสนอประวัติศาสตร์มูลเสื้อสื่อมวลชนความรู้ด้านเทคโนโลยีและปัญหาสุขภาพของวัยหนุ่มกิจกรรมรูปเงามูลเสื้อและสายฟิล์มรูปเงาเหลืองกองพันที่2ด้วยเครื่องสายฟิล์มรูปเงาเก่าที่หาเบิ่งได้ยากจุดกิจกรรมจำลองเปิดโอกาสให้ผู้มาร่วมงานทดลองเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพผู้จัดรายการวิทยุและการนำใช้เครื่องพิมพ์ดีดแบบเก่าการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกและอาหารพื้นบ้านจากท้องถิ่นต่างๆพร้อมทั้งมีการแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงตลอดงานขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปซื้อท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่10กรกฎนี้ประชาคมการเสริมยงอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศริยะจีนอาเซียนได้สร้างตั้งขึ้นอยู่นครหลิวโจวเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวงซีของจีนผู้ต่างนาที่มาจากสถาบันการศึกษาองค์การปินปัวองค์การดูแลสุขภาพวิสาหกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอัศริยะหลายแห่งของจีนและผู้ต่างนาแขนงการของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ปรึกษาหรือเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจผู้อายุสูงประสาคมดังกล่าวแมนสถาบันการศึกษาและวิสาหกิจของจีนร่วมกันประสานงานสร้างตั้งขึ้นและได้ดึงดูดสถาบันการศึกษาชั้นสูงของอินโดนีเซียลาวไทยและประเทศอื่นๆเข้าร่วมท่านเว่ยไหจินเลขาคณะพักวิทยาลัยอาชีวศึกษาตัวเมืองหลิวโจวแจ้งให้ฮู้ว่าประชาคมดังกล่าวจะสร้างเวทีออนไลน์เพื่อร่วมกันแบ่งปันทรัพยากรด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาในแขนงการดูแลสุขภาพแบบอัศริยะจีนอาเซียนจัดกลุ่มประชุมเวทีปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนสากลอย่างเป็นปกติทั้งเน้นนักถึงการสุขยู่การอบรมผู้มีความรู้ความสามารถข้ามชาติร่วมกันค้นคว้าเทคโนโลยีดูแลสุขภาพรับรองมาตรฐานของการบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อายุสูงซึ่งกันและกันอยู่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงร่วมกันสร้างและแบ่งปันทรัพยากรการสอนด้วย2ภาษา
3: ตามข่าวจากต่างประเทศวันที่10กรกฎนี้ยูเคดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง5กวักฮานอยกระทรวงตำรวจจัดพิธีเริ่มลงมือก่อสร้างสำนักงานศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกนี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญพิเศษสร้างบาดเก้าเท็จจริงในการพันขยายสนธิสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับการต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งยั่งยืนถึงความตัดสินใจของเวียดนามในการเพิ่มทวีการร่วมมือสากลร่วมแฮงร่วมใจสร้างระบบอินเทอร์เน็ตปลอดภัยมีความมั่นคงไว้เนื้อเสื่อใจกันและพัฒนาแบบยืนยงในพิธีทานนางเคฟินซานผู้ต่างหน้าองค์การต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตสหประชาชาติที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างขีดความสำคัญบ่เพียงแต่สำหรับเวียดนามเท่านั้นหากยังสำหรับทั่วภาคพื้นอีกด้วยการสร้างศูนย์ป้องกันต้านอาชญากรรมอินเทอร์เน็ตภาคพื้นอาเซียนแปซิฟิกแสดงเห็นถึงคำมั่นสัญญาของเวียดนามในการป้องกันอาชญากรรมเพิ่มทวีความสามารถทับมือและประกอบส่วนเขาในการสร้างความมั่นคงในภาคพื้นที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พญโยสิทธิ์และไพมณีธรรมวงศ์สาอัน

่าเข่งคอนกลางนาจะเฝ้ายำบาดประฝุ่นทรงให้ยังสิได้อยู่เย็นสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่หักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมิตรรายการเป็นประจำเนาะความมุ่นซื่นมีมาฝากให้เป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านหรือว่าท่านกำลังไปมาใส่รถใส่ถนนเปิดวิทยุฟังรายการนี้ไปนำขอให้ทุกท่านจงเดินทางปลอดภัยเนาะสิไปสิมาขึ้นเหนือลงใต้ไปใกล้มาไกลก็แล้วแต่ระมัดระวังในการใส่ยวดยานพาหนะเนาะเอาคำคืนนี้มันได้นำเอาบทกลอนมานำเสนอพร้อมเสียงเพลงให้แก่เพื่อนมิตรรายการของพวกเราเนาะได้รับฟังรายการนี้แล้วมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถแนะนำหรือว่ามีบทกลอนอันม่วนๆอยากจะประกอบส่วนมวลซื่นกางยินดีเนาะคืนนี้อยากขอเสนอบทกลอนทำอิฐเป็นผลงานการเขียนของเฮ็ดโพไซหอมดอกคายบทกลอนของเพิ่นชื่อว่าคิดนำเมียทุกวันคิดคำคอยคอยนาดเมียแพงคำลงแรงใจเงาหงอยเลื่อนลอยคะนิงโอพุทโธสังโฆเจ้าเมียเฮาสังแปเปลี่ยนบ่อุ่นเอียนเหมือนก่อนกี้หนีหน้าบ่แมนแนวแท้ดีนางเอ๋ยตั้งแต่ข่าวก่อนกี้ห้องแถวห่วมเฮียงหักยักลูกลูกงอแงงมพ่อผู้เดียวสู่คำมีลวกผักพากันจำปนปะทูแก้วปะแดกขี้กระบองแรกสร้างบ่เคยสร้างให้เสื่อมเสียตอนนี้มีเฮือนห้องสองสร้างห่วมอาศัยแล้วเดลูกก็จบมหาลัยน้องใส่คำทงเอเจ้าผัดเกเลลิมวางสายย้อนพ่อแม่บ่เหลียวแลลูกเอวเอิญเมินหน้านายหนีแล้วหนอนางเอ๋ยเฮือนงามเป็นเฮือนห้างกี่ไม่นางลืมไหลเหินหม้อข้าวแกงแรงงายเมื่อก่อนนางได้หุงต้มยามเมื่อยแห้งบ่แข็งคอซองเฮากอบป้อนยืนฝืนใจขืนนางเฝ้าบ่ลาห้างห่างไกลนางเอ๋ยเดี๋ยวนี้เฮือนใหญ่กวงฟอยกวดก็ยังรอโซ่ซองนางทางกลับก็เป่าดายใจท้อหมอนทองยังหวังง้อคอยนางกลับมากอดสร้อยข้อแหวนสอดก้อยทะยอยห้อง

อาบทก่อนจากเพชรโพไซหอมดอกคายพระในซื้อว่าคิดนำเมียทุกมือทุกวันก็คิดนำรวมหักกับเปลี่ยนแปลงไปเป็นว่าเนาะตะกี้กับทุกๆยากๆขัดขาดคืนๆก็ยังอยู่นำกันอดทนผ่านผ่านมานำกันจนว่ามั่งมีสีสุขมีเฮือนใหม่หลังงามน้องกับเงินคำใส่ใจก็มีแต่ว่าใจก็เปลี่ยนไปเป็นว่าเนาะการเวลาเปลี่ยนไปใจคนก็เปลี่ยนนำถึงจังใดก็ยาเด้อก็ยังคงคอยอยู่ว่าซั่นยังคงคอยน้องกลับมาเป็นว่าเนาะคนเฮาก็จิตใจมันก็บ่คือเก่าบางเทื่อก็หลงผิดไปก็มีเนาะเสื้อคำพ่อแม่บ่หรือว่าคิดไปคิดผิดหลงลิ้นติดลิ้นติดภัยสังคมติดหมู่เพื่อนจังซี่เนาะแต่ว่าถ้าว่าเฮาฮู้สึกตัวก็สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เนาะยังบ่สายเกินไปเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปเป็นบทเขียนจากผู้ที่ใส่น้ำปากกาว่าเสียงเองอันนี้เป็นก่อนคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอฝากให้กับเพื่อนมีรายการทุกทานจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าปลูกไม้กันเถาะอย่าแต่เว้าล่าล่าว่าปลูกป่าสำคัญมาทำการตัวจริงปลูกจริงทำแท้ให้แพรามดุกดัวดุงขวงกวงใหญ่ห่มเขียวคือเมฆไม้พาให้อุ่นใจยามเที่ยวไก่เวสนก้องห่มสีเขียวเข็มทางหลวงส่องใจเหลือล้นคันห่มมีพอห้อยบ่เหมือนเงากองไม้ใหญ่สายลมเติมเติมเข้าอ่อนซอนกั้งห่มเขียวผลประโยชน์จากต้นไม้คุณค่ามหาศาลบ่อาจพันละนานับครบถึงคุณเข้าเว้าแต่เป็นคุณให้ปัจจัยทางอากาศคว่ำดุนเดียงเกิดขึ้นเพียงพอแล้วค่าคนโลกฮ้อนสู่มือนี้สร้างสิ่งปรากฏผลพัดยูฝนลมแหงพัดเมืองเทบ้านหลายงานโลกากว้างฝนลงหลายน้ำอังน้ำผัดพังให้เกียงย้อนคนนั่นบ่ใส่ใจมาท้อมาปลูกไม้กลายเป็นป่าพนาวันป้องกันอนาคตจากภัยผลหายอันตรายหลายล้นเมื่อเมืองคนขาดป่าปลูกป่าปลูกป่าบ่แมนปลูกปะปลูกเป็นป่าแท้ๆเพื่อสมไส้มนุษย์เฮาเจ้าเอ๋ย

0: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เอาฟังเสียงเพลงและบทกลอนประกอบจากเสียงเองเป็นกลอนคัดจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่เนาะเพิ่นให้ชื่อว่ามาปลูกไม้กันเถาะมาเด้อว่าซั่นมาปลูกไม้กันเพื่อเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็โลกก็ร้อนขึ้นซุมื้อเนาะอันนี้เฮาต้องสร้างเพื่อว่าสร้างปรากฏการณ์ให้มันมีผลดีผลดีต่อโลกเฮาเช่นว่าพายุลมแห้งพัดเพเมืองบ้านจังซี่เพราะฉะนั้นเฮาต้องพร้อมพากันมาปลูกป่าไม้ให้กลายเป็นป่าที่เขียวงามเพื่อว่าอนาคตข้างหน้าเนาะอนาคตข้างหน้าจะบ่มีภัยให้และก็อันตรายแก่บรรดามนุษย์เฮาเนาะอันนี้ก็ฝากให้กับมดสุขสุขคนแต่ว่าปลูกแล้วสำคัญให้รักษาเนาะหดน้ำใส่ฝุ่นให้มันเจริญเจริบเติบโตและงอกงามหับฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากดอกซ่อนโดนโคงฝากให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าฝนมาสาวนายิ้มฟังเสียงขึ้นขึ้นกองห้องทรงเวหาเป็นสายยาวแลนใหญ่ถึงฟ้าฝนมาพร้อมทางลมพร้อมพำน้ำแหลงน้ำมาพื้นแผ่นดินกบเขียดห้องเสียงทรงสมเสยออเสียงสนั่นนองถามทางเพราะว่าถึง

เนื่องจากถึงเวลาแล้วนาปีมาฮอดแม่นยามคนปลูกข้าวทั้งทำหัวให้สวนลอดหาจากน้ำฟ้าเพิ่นเอิ้นว่านาปีนาแสงมีสุลประทานปิ่งระบายทางน้ำสองอย่างนำมาให้คนพอกินพออยู่ทั้งขยันก็จริงได้วิดเว้นวางจนเห็ดนาสู่มือนี้ต้องเพิ่มมีสติปัญญามีคิดหาแนวคนต้องหุกจักหักษาน้ำแนวพันมาปลูกพยากรณ์อากาศพร้อมฟังเรื่องพายุนำยุงเพียพยาธิให้ที่มาเบียดนาปีผู้ทิศทางการระงับให้พรเบาลงหน่อยหลายอย่างเกี่ยมการพร้อมในยามนาเคินคาดอาหารการกินฮอดยุกยาและเครื่องใส้

เขียนของดอกซ่อนดอนโค้งนำมาตินความมือซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวกสิกรฮอดระดูนาปีจังสิคันมีฝนมาก็โอ้ยดีมกดีใจแล้วเนาะคนสิได้ตกก้าว่าซั่นซะความดุมันขยันเพียรของชาวกสิกรพี่น้องเฮานี่ก็เอาใจใส่บุกบืนหาวหันนาแสงแล้วนาปีสืบต่อเพิ่นว่าเนาะและพร้อมกันนั้นก็มีการปลูกพืชผักนานาต่างๆเนาะและพบกันนั้นก็เป็นเสริมเข้าไปนำการเลี้ยงการเลี้ยงการปลูกการทำการผลิตจริงสิมีเงื่อนไขและทำไปโลดเนาะทำได้หลายเป็นสินค้าที่ดีนำรายได้มาให้แก่ครอบครัวพวกเขาเนาะสนุกกินสนุกใส่เพิ่นว่าก็ย้อนความดุมันออกแห่งงานโบวาดโบวันนี่แหละเอามาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้จากโศกไซไตแดงเมืองคำขอมอบเป็นข้อมือซืนให้กับเพื่อนมิตรรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีบทก่อนมีสื่อว่าศีล5ภาสิวา9

ิ้นห้าจ่าแจ่มแจงแทงเผาเพียรผลกำเนิดมาเป็นคนอยู่บนแดนดาวกำหนดทางเดินก้าวขาวงามใสสะอาดสิ้นห้าขอประกาศกองทำนองเขียนขีดเต็มเซมเนื้อตื่มในก่อนหนอสิ้นขอหนึ่งให้สุ่มใส่ทำดีบ่หุกหานหาวีบ่มีขึงกามบ่เป็นไฟลาใหม่กายใจคนอื่นบ่ให้ข่มคืนเค้นฟังแน่นอังใจจื้อเนอสินข้อสองบ่ให้ฝันไฟปองลอยอย่าสร้างหอยลาขี่มุ่นมองสีเศร้าอย่าหลักของเข่าผ้าสีวาสามถอยสักสีมัวด่างคอยห้อยเปื้อนเสื่อมงามแท้เด้อสินข้อสามเกือดห้ามกามสัวโลกีอย่ามีการพัวพันคบกันเสิงสู้มีคู่ของพาสร้างทางดีเดินไปอายุไขแก่เฒ่าสังคมเว้าว่าดีแท้เด้อสิ้นข้อสี่ให้ไข่กล่าวความในจะจากใจจริงจังอย่าหวังลวงล้ออย่าวาจาย่อย่องทำนองคมคืนสำเนียงย่อยืนถอยคอยคนก่อนไข่แท้เด้อสิ้นข้อสุดท้ายหมายลีกมึนเมาเล่ายาเคมีสารยาผ่านหลงมัวอย่าพัวพันพนันไพ่ไฮโลสูงต่ำสินห้าจำจือเมียนบทเฮียนสอนสั่งซีซี

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้ย่อมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนได
2: ้บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี่เป็นรายการบทกลอนและเสียงเพลงซึ่งรายการนี้นำเสนอบทกลอนเสียงเพลงห้องบทนวนิยายบทเรื่องสั้นให้ท่านได้รับฟังสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะและเมื่อกี้นี้รับฟังบทกลอนจากโศกไซไตแดงเมืองคำเพิ่นให้ซื่นว่าให้ซื้อบทกลอนว่าสิน5พาซีวี9หงวิไลเนาะสิน5ก็คือเกิดเป็นคนก็ต้องมีจิตใจที่ดีงามขาวสะอาดใจดีกระทำดีเนาะคิดดีทำดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีโบมีจิตใจที่ไปอิจฉาพยาบาทคนอื่นโบอิจฉาคนอื่นเนาะยินดียินชอบกับคนอื่นว่าซั่นซักและข้อที่2นี่ก็จะสิไปหลักของเพิ่นมาเป็นของโตเนาะอันนี้เฮ็ดให้ชีวิตนี่มัวด่างพลอยมีหอยเปื้อนเสื่อมบ่งามเพิ่นว่าสิได้และพร้อมกันนั้นก็แม่นคู่ครองก็ต้องมีคนเดียวซื่อสัตย์เนาะเป็นคนซื่อสัตย์หักเดียวใจเดียวว่าซั่นซะและก็มีความจริงใจบ่ลวงบ่ล่อบ่คมเพิ่นย่อโตและข้อสุดท้ายนี่เพิ่นว่าก็แม่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะให้หลีกเว้นอบายยมุขต่างๆก็คือสิ่งที่มึนเมาเหล้ายาป่าแป้งอันนี้เพิ่นก็ให้หลีกเว้นเบิดได้เนาะบ่ให้เล่นการพนันว่าซั่นซะบ่ให้กินเหล้าเมายาการพนันทางปวงก็ให้หลีกห่างเนาะอันนี้ก็แม่นเป็นอีกหนึ่งบทกลอนเด้อที่นำมาฝากตอนให้เพื่อนมีรายการในค่ำคืนนี้มาหาฟังบทกลอนต่อไปเป็นกลอนที่เขียนจากพุทธจักรโพธิอันนี้กลอนจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่ขอมอบให้กับเพื่อนมีรายการในบทกลอนที่มีชื่อว่าทำตนให้มั่นคง

เกกาหน้าทีวิธีธรรมตามทำนองของธรรมปาดบัณฑิตสอนซีสัจจะธรรมคันติจาขะนั้นบ่หลงลืมโดยง่ายใจยังฝังลึกแน่นแสนมีคนต่อต้านใจสู่บ่ถอยซอบแล้วหน้าที่หมายมอบนั้นควรแก่ปฏิบัติยืนตนอดทนทำเวียกงานการสร้างสุขมนูบ่เพมั่งจิตใจเฮาบ่แห้งเหี่ยวเด็ดเดียวตนต่อตั้งพลังกล้าแก่ในสื่อสัตว์และอ่อนน้อมบ่โกรธง่ายเสียตนบ่เบียดเบียนซึ่งกันเสื่อมเสียสูญหายใจสัตว์สื่อคงมั่นพรหมวิหารเป็นตัวอย่างเดินถึกทางที่มั่นหมายไว้ดังเสมอบ่หูเบาง่ายได้คำกล่าวตัวหลงสรรเสริญนินทาคู่เข็นดึงเจ้าหมู่นิสอนกบเงาพุทธธรรมนำกล่าววิทยาศาสตร์โลกทำนำปองซีซีวีได้บ่นายแหนงบ่ปลอมแปลงหลอกล่อมู่เสือทางหลงมั่นคงในซีวีวังหักความที่ถูกต้องโลกทั้งผองอยู่ได้ผู้คนสัตว์สื่อโลกทั้งผองมนต์ใหม่สินหาธรรมบ่ได้อย่าเอาหน้าไว้ที

0: บทกลอนจากพุทธจักรโคธีทำตนให้มั่นคงเป็นบอกว่าทำตนเองให้มั่นคงจิตใจที่เด็ดเดียวมีพลังที่เกณฑ์กล้ามีความสื่อสัตย์มีความอ่อนน้อมบ่โกรธง่ายบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีความสื่อสัตย์มีมานะเนาะคนเฮาบ่หูเบาเสื่อง่ายว่าซั่นซะเป็นคนที่เสื่อมั่นตัวเองเป็นคนที่มีศีลธรรมนำแต่แนวที่ดีเป็นเวรแยงให้แก่ผู้อื่นเนาะเอามาเหลียวเบิ่งเวลานาทีแล้วก็สมควรแก่เวลาที่สิแดมลาพาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ไก่สอนวิสัญญาณดำเนินให้รายการให้ท่านได้รับฟังและพร้อมทางในสั่งส่งเสียงขออวยพรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์
1: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ป.ฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ป.ให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
2: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่ 2. เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ 3. ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างตีนรถเก่าขี่ขังน้ำ 5. ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือซุกศาลาใกล้บ้านทาน
3: เพียงเท่านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

สุขีมั่นเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอาสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองป่ายมดสุผู้สุคนขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการขับกล่อมให้ท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและกลับมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมทุกท่านแล้วต้นกล้วยก็ยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมามอบให้มิตรรายการท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเติมแต่ว่าในขั้นทำอิฐมาพบพ่อกันจะมอบความเบิกบานบนซื่นผ่านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้เบิกบานจิตใจสะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: จำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่คือโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาถิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: คนผู้มีความหูเต็มพุงเพียงปากตัวส่วนตัวบ่ได้ไผสิยองว่าดี
1: คอยเฝ้าคอยแต่เพียงฟังฝัน
0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคื
1: น
0: มิตรรายการท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนในยามค่ำคืนแต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังสู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการด้วยหน้าที่เวียกงานที่จำเป็นอยู่อันนี้ก็บ่เป็นอย่างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำหรือว่าพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเขาไปนำได้บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งคนใดกำลังพักผ่อนอยู่หรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็สามารถที่จะรับฟังรายการของพวกเขาไปพร้อมกันได
1: ้
0: และก็ได้เบิกบานมวนซื่นกับเสียงเพลงมวนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากรายการของพวกเราผ่านไปแล้วก็มอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ปัจจุบันนี้นั้นเชื่อว่าหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นเส้นทางอยู่ภายในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเฮานี้ปัจจุบันทางรัฐบาลเพื่อเอาใจใส่ในการปรับปรุงบ่ว่าจะเป็นระบบการสัญจรมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในบางเส้นทางนอกจากนั้นก็มีการขยายเส้นทางโดยเฉพาะแม่นขอบเส้นทางท่านผู้ฟังเพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกการเดินเส้นทางรถบริการสาธารณะอันนี้ก็แม่นการอำนวยความสะดวกอีกอันหนึ่งเพื่อลดทอนอัตราความเบียดเสียดหรือว่าแออัดของยวนยานพาหนะและเพื่ออำนวยการสัญจรให้แก่รถไฟฟ้า BRT เพื่อให้ท่านผู้ฟังมีรายการหรือว่าประชาชนทั่วไปของพวกเขานี่แหละพากันสัญจรด้วยความสะดวกสบายโรงเรียนและอีกอันหนึ่งที่เป็นปัญหาที่ยังแก้บ่ได้อันนี้แม่นปัญหาภัยสังคมบ่เกี่ยวกันกับการบริหารจัดการของทางรัฐบาลเพิ่นเป็นปัญหาภัยสังคมที่เป็นปัญหาย่อท้อว่าแม่นก็คือปัญหาการปุนจีและก็ภัยสังคมเกี่ยวกับการลักเครื่องหรือว่าโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะแม่นพาหนะที่มีการจอดอยู่ตามขอบทางวางบดุลมณีกับอยู่เส้นทางทางไปสนามบินสกลวัดไตหรือว่าแถวๆบ้านคุณตาอันนั้นก็มีการโจรกรรมหรือว่าทำลายทรัพย์สินก็คือยานพาหนะของประชาชนที่จอดไปแคมป์ทางมีการใช้วัตถุที่มีของแข็งที่เป็นน้ำมีวัตถุที่มีน้ำหนักเป็นของแข็งทุบแว่นรถเพื่อโจรกรรมหรือว่าลักเอาทรัพย์สินอยู่ภายในรถนอกจากนั้นบางขอบเขตในนครหลวงเวียงจันทน์นี่ก็รถที่จอดอยู่แคมป์ทางก็ถือผู้ที่ขับขี่ด้วยความมึนเมาห้างกายโบเต็มห้อยขับขี่มาแล้วก็มาดาดมาเถือมาต่ำเอารถหลังจากนั้นก็ลบหนีไปก็สร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินของประชาชนอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อีกอันหนึ่งมาจากพื้นฐานจิตใจของคนเฮานี่แหละที่บ่มีความรับผิดชอบขับขี่รถลาปานะในขณะที่ห้างกายบ่พร้อมมีความมึนเมาแล้วก็ไปตั้มไปดาดไปเถื่อเอาเงินยานพาหนะหรือว่ารถลาของไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นก็สร้างความเสียหายให้เพิ่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อห้ายของเจ้าของรถที่ได้รับความเสียหายเพราะว่าจุดดังกล่าวนี่บ่มีกล้องวงจรปิดบ่สามารถที่จะจับภาพในขณะที่เกิดเหตุขึ้นได้สำหรับผู้ใดหรือว่าท่านใดที่มีเหือนหรือว่ามีดินดอนที่กว้างขวางกลางค่ำกลางคืนจอดรถไว้ในเหือนในศาลก็ถือว่าปลอดภัยไปแต่ว่าสำหรับผู้ที่เงื่อนไขบ่สะดวกจำเป็นต้องได้จอดรถไว้นอกเหือนอันนี้ก็เอามาเตือนกันให้ระมัดระวังท่านผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลาตีเสียงเพลง

0: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นําใช้อีกใด
0: แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใช้ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนําใช้อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

ในฐานะเป็นผ้าณอันแหลมคมในแนวหุบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคองแค้วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: แก้วแม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
1: แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการละตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เคียงข้างมิตรรายการในยามค่ำคืน
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: เวลาค่ำคืนแบบนี้แน่นอนหลายท่านพากันนอนหลับพักผ่อนยืนงานยืนสารหลังจากที่ได้สู้ซนปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาหมดมือแล้ว
1: พอได้สบดังใจมั
0: ้ยแต่ว่าสำหรับหลายๆคนที่ต้องได้สู้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เดือดดื้อยื่นมือก็ยังได้ประจำการอยู่หลากหลายอาชีพหลากหลายสาขาแตกต่างกันไปบ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็แล้วแต่สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได้ก็ขอให้รายการลาตีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการทุกๆท่านก็แล้วกันในสมัยก่อนหรือว่าสมัยบูฮานนี้ถ้าผู้ฟังกลางค่ำกลางคืนนี่คนบูฮานเพิ่นบ่ให้คานฮับเวลาที่มีคนเอิ้นถ้าว่าได้ยินเสียงเอิ้นเสียงฮ้องซื่อนี่บ่ให้คานฮับว่าแม่นหยังโดยเจ้านี่บ่ให้เว้าเด็ดขาดกลางค่ำกลางคืนคนบูฮานเพิ่นว่าถ้าว่าไปคานฮับของที่บ่ดีนี่สิเข้าโตอันที่1อันต่อมาอีกอันนึงความเชื่อคนบูฮานเพิ่นว่าเวลากลางค่ำกลางคืนนี่ถ้าเฮือนใดมีลูกน้อยบ่ให้ห้องเพลงก้อมลูกกลางคืนอีกอันนึงก็แม่นกลางค่ำกลางคืนนี่บ่ให้พากันตากผ้าตากแพหรือว่าเครื่องนุ่งของถือเวลากลางค่ำกลางคืน
1: โอ้หาดทรายสำน้ำดอนจัน
0: ในข้อที่ว่าบ่ให้ขานฮับก็ย้อนว่าญาณว่ามีสิ่งบุดีที่แนมบ่เห็นด้วยตาตามความเชื่อก็คือของบุดีนี่สิเข้าโตกลางค่ำกลางคืนคนเอิ้นซื่อนี่บ่ให้ขานฮับให้ย่างไปเบิ่งซะก่อนคักแน่ล่ะจึงค่อยอาปากลมกันได้เพิ่นว่าอันนั้นเป็นความเชื่ออันที่1อันนั้นน่ะ
1: เรียกเหมือนเทวาบนฟ้าเสกสรร
0: อันที่2ที่ว่าบ่ให้ห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนก็ย้อนว่ามันเป็นตะยานสมัยก่อนยังบ่มีไฟฟ้ามันนี่ว่ามีเสียงมีลูกอ้อนห้องเพลงก้อมลูกกลางค่ำกลางคืนคนก็ตีราคาไปในทางผู้ดีโลดคิดว่ามันผีมันสางในสมัยก่อนความเชื่อเพิ่นเป็นแนวนั้น
1: ปั้นแต่งเป็นควัน
0: อันที่3ที่ว่าบ่ให้ตากเครื่องกลางค่ำกลางคืนเครื่องนุ่งเสื้อผ้าอย่างสิซักแล้วบ่ให้ตากกลางคืนหรือว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือบ่ซักเลยอันนี้สาเหตุนี่เพิ่นคนสมัยก่อนถือว่าเป็นสิ่งที่ขลำถ้าว่าตากผ้ากลางคืนตากไว้นอกเหงือนโดยเฉพาะนี่ผีกระสือหรือว่าผีโพงนี่มันสิมาเลียหรือว่ามันไปกินของที่บ่ดีของเปื้อนของเปื้อแล้วมันสิเอาผ้าที่เฮาตากไว้นี่เซ็ดปากของมันทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็ถือว่าเป็นเพียงแต่ความเชื่อเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาคนเฒ่าคนแก่คนบูฮานสมัยก่อนเพิ่นบอกเพิ่นสอนลูกหลานก็ต้องได้เชื่อได้ฟังก็ย้อนว่าสมัยก่อนบ้านเมืองยังบ่เจริญยังบ่มีไฟฟ้าถนนหนทางไปมาหาสู้กันนี่ก็ยากจะสละกลางค่ำกลางคืนนี่มีอย่างนี้เพิ่นบ่ให้เฮ็ดเถื่อมีอย่างนี้ให้ฟ้าแจ้งแจ้งหูแจ้งตาซะก่อนจึงเฮ็ดในบางท้องถิ่นนี้ถึงขั้นว่ากลางคืนบ่ให้จับฟอยหรือว่าบ่ให้เอายูนี่มากวดเฮือนกลางคืนถึงว่ากวดก็ให้กวดแล้วเอาไปตุ้มไว้ไปกองไว้อยู่ไกลประตูซะก่อนบ่ให้กวดออกนอกประตูเฮือนอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรือว่าเป็นคติความเชื่อที่ว่าในสมัยก่อนนั้นอาจจะเฮ็ดเข็มเฮ็ดได้อันของเล็กๆน้อยๆขนาดน้อยตกเหี้ยลงพื้นเฮือนตาแนมบ่เห็นถ้ากวดทิ่มออกไปนอกเฮือนอาจจะแห้งซอกบ่เห็นตื้มจักสารกะให้ตุ้มไว้ซะก่อนเป็นกองตื่นเช้ามาไปคุยไปเคลียร์ไปซอกหาเบิ่งอาจจะเห็นเข็มหรือว่าเห็นได้เห็นของมีค่าขนาดน้อยตกอยู่เหี้ยอยู่

ั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นความเชื่อเป็นการบอกเล่าการบอกการสอนจากคนผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนต้นกล้วยก็ได้รับฟังมาก็เอามาเล่าสู่มิตรรายการให้ได้รับฟังตื่มกันเอาตอนนี้พวกเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปผ่อนคลายรับฟังเสียงเพลงม่วนๆกันก่อนบึดนึงหลังจากนั้นพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื่ม

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยังสุดใจ

0: และยานี่มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพ่อเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถึกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

คันว่าได้ดีแล้วอย่าลืมคุณพ่อแม่เพิ่นได้เลี้ยงแต่น้อยถนอมให้ใหญ่สูงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงและก็เสียงดนตรีม้วนๆเอามาอยู่เคียงข้างมาเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังในยามค่ำคืน

0: ว่าท่านเจ้ากำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่หรือว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนด้วยความจำเป็นในหน้าที่เวียกงานก็แล้วแต่บ่ว่าจะอาศัยอยู่แห่งหนใดปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดอยู่ก็สามารถที่จะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำและก็รับฟังรายการของพวกเราไปนำได
1: ้ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: ว่างบ่ดลมานี้หลายประเทศทางแถบยุโรปนี่ก็ประเสริฐหรือว่าพอๆกันกับสภาพอากาศที่สุดขั้วถ้าผู้ฟังบ่เคยฮ้อนเอาปานนี้จักเทื่อถึงขั้นว่าผู้ที่เป็นผู้สูงอายุหลายแล้วเป็นผู้เฒ่าผู้แก่และก็สุขภาพร่างกายที่บ่แข็งแรงนี่เสียชีวิตไปจำนวนหลายพันคนเป็นสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาปรากฏว่าถนนหนทางนี่เปื่อยถนนปูยางมักต่อยนี่เปื่อยแล้วบ่แล้วไฟจราจรที่เป็นกรอบพลาสติกตากแดดอยู่กลางทางนี่ก็เปื่อยอันใดที่เป็นพลาสติกล้วนแล้วแต่ถูกแสงแดดหลอมละลายหลอมจนเปื่อยแล้วก็เกือบที่เป็นเกือบยางเกือบหุ้มส้นแล้วก็ยางรถล้วนแล้วแต่ตากแดดแล้วพากันเปื่อยย้อนอากาศที่ฮ้อนเอาหลายอุณหภูมิสูงหลาย

อกจากนั้นก็ยังมีผู้คนอีกส่วนหนึ่งที่บ่แม่นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นคนหนุ่มคนสาวแล้วก็เด็กน้อยที่พากันฮ้อนเอาหลายทนบ่ไหวพากันลงลิ้นน้ำอยู่ตามห้วยน้ำลำเซเป็นบ่อนที่น้ำลึกแล้วก็เป็นบ่อนเสี่ยงก็พาให้เกิดอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกภัยคมคู่หนึ่งท่านผู้ฟังนอกจากสภาพอากาศที่ฮ้อนเอาแล้วการลงลิ้นน้ำบ่อนที่เพิ่นสงวนไว้เพิ่นบ่ได้อนุญาตให้ลงลิ้นน้ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่พาให้เกิดการสูญเสียเสียชีวิตได้

สังเกตเห็นว่าประเทศเพื่อนทางแถบยุโรปนั้นเฮือนซานของประชาชนบ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและก็เฮือนที่อยู่อาศัยของพวกเพื่อนก็บ่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ท่านผู้ฟังย้อนว่าในสมัยก่อนทางฝั่งยุโรปนั้นเป็นเมืองหนาวการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจึงบ่มีความจำเป็นแต่ว่ามาปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแล้วสภาพอากาศมันร้อนอ้าวหลายถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเครื่องปรับอากาศหรือว่าพัดลมนี่ถือว่าได้ขายดีในระยะ

ื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสําคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสําหรับแต่ละระยะยกสูงน้ําใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการรับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งรับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: โอ้ยมือนี่ข่อยจักเป็นยังบุหูซึกปวดต้นปวดโตคิงห่อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข่อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได
0: ้แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้น
1: แน่แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนด้วยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี
0: ้แม่นให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือรุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระดีๆและก็เสียงเพลงม่วนๆมาอยู่เคียงข้างเป็นเพื่อนมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมวลซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างจากรายการของพวกเขาผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้คงมีบุญวาสนาเพียงแต่ครั้งเขากล่าวมา
0: และมาเฮานี้นั้นก็เป็นท้ายรายการแล้วเหลียวบางเวลายังเหลืออยู่บ่หลายจะให้ทุกท่านได้ปลุกบันวนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเพาะแต่ความสุขความเจริญและก็ผ่อนใสอันประเสริฐนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนลาตีสุขสันต์ทุกท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 ถึง 23:00 เมื่อนี้แมนวันอังคารแฮม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่14เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5:00รายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6:00รายการเพื่อสุขภาพที่ดี6:30รายการข่าวตามเหตุการณ์7:00รายการข่าวภาคเศร้า7:30รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8:00รายการขับขี่ปลอดภัย9:00รายการสีสันเสียงเพลง10:00รายการลองลิสต์ลองไล่11:00รายการอุตสาหกรรมและการค้า12:00รายการข่าวภาคเที่ยง12:30รายการเพื่อนธนาคาร13:00รายการเพลงสากล14:00รายการนิทานพื้นบ้าน15:00รายการเสียงจากแนวลาว15:30รายการประกันสังคม16:00รายการชีวิตติดพันสังคม16:30รายการฮอบบ้านผ่านเมือง17:00รายการสนทนาภาษาแม่18:00รายการอาทิตย์อัสดง19:00รายการข่าวภาคคำ19:30รายการหักแผ่นดินแม่20:00รายการเพื่อมาตุภูมิ20:30รายการเพลงดังในอดีต21:00รายการข่าว15:0021:15รายการเพลงกอมนิทรา22:00รายการลาตีเสียงเพลง23:00หมดรายการกระจายเสียงแล้วอัศสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

นกบ่คิดหอบด้านมักติดคายต่างบานกวงฟานเมามัวดงมักจะตายนำแห้วฝูงมัดสามักตายย้อนมัดถุท้าหวานยิงคนส่วนหนึ่งมักจะตายย้อนย่องเลื้งเลื่อยบ่ระวังแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. หา 6:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ทั่วทุกทิศของประเทศพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งในย้ำเศร้าๆคือจังสินี่หลายคนหลายคนก็ได้ตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกับในเวียกงานของตนเองพร้อมทั้งฟังรายการพวกเขาฟังเพลงไปพร้อมสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึ้งไปนำเนาะเอารายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม15ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้คงกับวันที่14เดือนกรกฎคริสตศักราช2026ท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้แมนวันที่13กรกฎวันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งปีนี้ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นในวันเดียวกันนี้นี่ก็ยังเป็นวันกีฬากายกรรมลาวครบรอบ60ปีทั้งเป็นวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเติมอีกนอกจากวันที่13กรกฎแล้วในเดือนนี้ก็วันที่20กรกฎเด้ก็เป็นวันสร้างตั้งแม่หญิงลาวเติมอีกนอกจากนั้นก็มีบุญเข้าพรรษาในวันที่29ที่จะถึงนี้ก็คิดว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศคงจะออกแข่งแข่งขันกันจัดตั้งพันธกยามิติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเด็นศาสตร์บ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตและพร้อมเดียวกันนี้นี่ก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขเพิ่นก็คงจะก้าเกี่ยมสัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อปล่อยป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเนาะในวันนี้จะก้าเกี่ยมลูกป่าไว้เป็นจำนวนหลายแหละแต่ละบอนแต่ละทีนี่เพื่อปล่อยดิในวันที่13ที่จะถึงนี่นะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติมีความดุลเดียงซึ่งกันและกันแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเวลาปล่อยไปแล้วเมื่อมันใหญ่ขึ้นมามีหลายบอนหลายทีหลายท้องถิ่นหอยล่ำน้ำเสของพวกเขาหันกระถึกภัยคุกคามจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าตายเป็นจำนวนหลงหลายเนี่ยอันนี้พวกเขาก็ต้องได้มีการกดกาขึ้นใหม่ความเป็นย่อนอย่างแท้ป่าจึงตายหลายบ่อนหลายที่ได้เห็นบ่ข่าวที่ผ่านมาหนะพวกท่านก็คือจะฮู้เนาะหลายบ่อนหลายที่มีป่าตายตามลำน้ำโดยเฉพาะอยู่ทั้งน้ำเซโดนในอย่างที่ผ่านมาอยู่น้ำแจ้งทางแขวงเวียงจันทน์คืออย่างสินี่เพิ่นก็ได้มีการกดกาแต่ย่อนน้ำมือของมนุษย์เฮานี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นบกแห้งลงไปนะอันนี้ก็ต้องได้มีสตินำกันตึงเบียงในการปกปักรักษาอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมแด่นะรายการมื้อนี้นี่ก็เช่นเคยเด้ก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ท่านฟังในระยะต่อไป

และท่านผู้ฟังที่อยากแพลงเพลงสุดทมิตรจากรายการก็ได้ผ่านไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเฮ็ดเวียกหลายอย่างหลายแนวอยู่ปัจจุบันนี้คงจะได้ฟังอย่างเบิกบานมนต์ซื่นเนาะบัดนี้ผู้ดำเนินรายการก็จะเล่าข่าวสู่ท่านฟังข่าวทมิตรนี่ในเว้าถึงรัฐบาลเนี่ยเพิ่นจะใช้ระบบการศึกษาใหม่ป.1หาป.6และม.1หาม.6ในศกเรียน 2018-2029 และวันที่6กรกฎนี้ท่านสอนไส้ 4,000 ดอนเพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในนั้นเพิ่นได้รายงานคะแนนการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาว่าในระยะที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นกระแมนเพิ่นได้ปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญจาก5+4+3มาเป็น6+3+3ไปคู่ขนานกับการส่งเสริมวิชาชีพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเรียนซึ่งมีรายละเอียดคือสั้นประถมศึกษานี่แม่นมีแต่ป.1หาป.6เพิ่มขึ้นมา1ปีจากที่จากแต่ก่อนนั้นมีฮอดแต่ป.5ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากเดิมก็มีฮอดม.4แม่นบ่ท่านผู้ฟังเราผ่านมาหั่นแต่ม.1ฮอดม.4เด้วันนี้นี่เพิ่นลดลงมาจะลดลงมาแต่ม.1ฮอดม.3ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4หาม.6ก็ยังคือเก่าหมายความว่าสั้นประถมศึกษานี่แต่ป.1ฮอดป.6เพิ่มขึ้น1ปีจากเดิมมีฮอดแต่ป.5ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากแต่เดิมหั่นมีฮอดม.4ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแม่นยังคือเก่าแต่ม.4หาม.6 3ปีคือเก่าและเคียงคู่กันนั้นหั่นก็ได้มีการพัฒนาปึ้มแบบเฮียนคู่มือคู่ตามทิศทันสมัยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปฏิรูปสถาบันสร้างคู่โดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างคู่แห่งชาติและกะเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและก็โรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาคู่อาสาสมัครสำเร็จโดยพื้นฐานด้วยการบรรจุโควต้าหลักสูตรเข้าในตำแหน่งรัฐกรและก็บรรจุโควต้าทดแทนตามจำนวนที่สูญเสียและผ่านการจัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ทั่วประเทศใน6เดือนต้นปีเห็นว่าตัว4บอกของคะแนนการศึกษาและกีฬาซึ่งมีทั้งหมด13ตัว4บอกก็สามารถบรรลุคาดหมายและมีความคืบหน้าดีถึง4ตัว4บอกคืออัตราเข้าไม่สุทธิสั้นป.1ในสั้นประถมศึกษาอัตราเข้าเรียนรวมสั้นมัธยมตอนต้นและอัตราเลื่อนสั้นของนักเรียนจบป.5ขึ้นม.1นี่เพิ่มขึ้นส่วนอัตราปละการเรียนของนักเรียนสั้นมัธยมตอนต้นหันลดลงแต่ก็ยังมี3ตัว4บอกที่บ่สามารถบรรลุได้สาเหตุก็ย้อนสภาพความยุ่งยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยเงินเฟ้อและปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆและมีหวกตัว4บอกที่กำลังปฏิบัติและคาดว่าจะถอนคืนในท้ายไตรมาสที่3นอกนั้นทางด้านเวียงงานกีฬาก็ได้ส่งเสริมการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและสากลซึ่งสามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะแม่นนักกีฬาบานเตะหุ่นเยาวชนเพื่อสืบทอดพัฒนาข่มเขตดังกล่าวนี้
รัฐบาลได้กำหนดทิศทางจุดสูงที่จะต้องได้เล็งจัดตั้งปฏิบัติคือสืบต่อการเกี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาสามัญ6+3+3ให้สำเร็จทันนำใส่ในศกเฮียน2018-2029สืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการปลากันเฮียนพร้อมทั้งส่งเสริมเวียงงานกีฬาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นเราถึงรัฐบาลนี่เพิ่นจะเริ่มใส่ระบบการศึกษาใหม่สั้นปฐมนี่ก็มันมีแต่ป.1ฮอดป.6และสั้นมัธยมนี่มีแต่ม.1ฮอดม.6จะเริ่มใส่ในศกเรียน2018-2029ที่จะถึงนี้สำหรับข่าวต่อไปวันนี้นี่ข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่จะสุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สุ่มสนทานเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางและการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ว่าเพื่อรับประกันการก่อสร้างบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางท้องถิ่นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแขวงเมืองตะแสงและบ้านเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกลงเรียนและลดพรอุบัติเหตุกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้วางกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะแม่นกองทุนทางที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและนอกจากนั้นก็แม่นค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างใหม่โดยนำใส่แรงทุนต่างๆเป็นต้นบ่วงกองทุนทางให้ได้นี่ 2,500 ตึกกีบต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุนODA ทุนรัฐและเอกชนตามมติเลขที่165/SPS ก็คือมติ 10/RB ว่าด้วยนโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะใหม่ทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทุนเกินแผนของการปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม และพร้อมกันนี้นี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังจะได้จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้วการลงทุนปกติของรัฐและวิสาหกิจน้ำประปาพร้อมทั้งเล็งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงคนขั้วสร้างแผนลงทุนพัฒนาระบบน้ำประปาใหม่อยู่บรรดาเมืองและตาแสงวางแผนผังมาตรการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองและยกคุณภาพในการบริหารและคุ้มครองตัวเมืองรวมทั้งการแก้ไขปัญหากินเหยื่อและน้ำท่วมขังส่วนสำหรับมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นจะได้สมทบกับกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวเด้นะเพิ่นได้ยุบไปแล้วกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกเป็นมติรับรองจะสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เขตการผลิตในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกมติรับรองส่วนการขยายระบบน้ำประปาและการพัฒนาตัวเมืองทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนโยบรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA
จากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นก็เป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และ AIIB และคู่ห่วมพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลตึมอีกนะอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานของรางถนนหนทางน้ำประปาและอื่นโดยเฉพาะการเป็นการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมส่วนเพิ่นได้ชี้แจงอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ต้องเข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญแม่นมีเป็นปกติตามกำหนดแต่กองประชุมวิสามัญสมัยวิสามัญนี้แม่นกองประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในต้นหน้าอันเร่งด่วนเนาะมีปัญหาเฉพาะหน้าอันเร่งด่วนเพิ่นก็ได้ดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญส่วนกองประชุมสามัญนั้นแม่นดำเนินไปตามปกติตามกำหนดกฎระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องระหว่างกองประชุมสมัยสามัญกับกองประชุมสมัยวิสามัญเนาะถ้าว่าพวกเขาพอเข้าใจแล้วก็จะมีความสับสนขึ้นตึมเอากลับมาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มด้วยทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บุญเที่ยงแก้วิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังเอาท่านผู้ฟังที่อยากแพงบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่เพิ่นได้ลงติดตามเพิ่นได้ลงติดตามบ้านสอบเสียงจบสั้นม.7 บำรุงอยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติวันที่7กรกฎนี้ท่านนางดาลวรกิติพันธ์ของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7 บำรุงศกเฮียน 2025-2026 อยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติโดยได้รับการต้อนรับจากท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติพร้อมด้วยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ในโอกาสนี้นี้ท่านนางดาลวรกิติพันธ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการกะเกี่ยมการเกี่ยมพร้อมหอบด้านของคณะกรรมการอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบให้พ้อยและระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเคียงคู่กันนั้นก็ให้ครูอาจารย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบเสียงมีสมาธิที่ดีและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์เพิ่นได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอนและการก้าเกี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงโดยได้ระบุว่าอยู่ในศกเฮียน 2025-2026 ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่79คนเป็นหญิง45คนซึ่งในนั้นมีผู้เข้าสอบเสียงจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนเป็นหญิง16คนและศูนย์พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน30คนหญิง19คนซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10ท่านในศกเรียนนี้แม่นกำหนดสอบเสียงแต่วันที่7หาวันที่8กรกฎ2026นี้ใน4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ชีวศาสตร์และศึกษาพลเมืองสำหรับการจัดการเรียนการสอนสั้นม.7 บำรุงของวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในศกเรียนนี้ได้เริ่มจัดตั้งการเรียนการสอนมาแต่พุ่นแหละมาแต่วันที่15กันยา2025พุ่นจนมาฮอดวันที่23มิถุนา2026เรียน3วันต่ออาทิตย์คือเรียนวันจันทร์วันอังคารและวันเสาร์วันละ7ชั่วโมงรวมเป็น21ชั่วโมงต่ออาทิตย์และตลอดระยะศกเรียนมีทั้งหมด672ชั่วโมงใน10วิชาเรียนคือคณิตศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศึกษาพลเมืองและภาษาอังกฤษเพื่อรับประกันให้การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบปลอดภัยโปร่งใสยุติธรรมและก็ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกอย่างเข้มงวดนั้นคณะกรรมการศูนย์สอบเสียงเพิ่นได้เอาใจใส่จัดเตรียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นการจัดเกียมสถานที่ห้องสอบเสียงให้สะอาดเหมาะสมการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆการกะเกียมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการเผยแพร่กฎระเบียบการสอบเสียงให้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เข้าสอบเสียงได้รับทราบอย่างจะแจกอันนี้ก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่นก็ได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติซึ่งการสอบเสียงนั้นก็ได้ดำเนินไปในวันที่7และที่8กรกฎนี้ซึ่งมีผู้เข้าสอบเสียงหันมาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาตินั้น79คนเป็นหญิง45คนมาจากวิทยาลัยรวมทั้งหมดท่านผู้ฟังรวมทั้งหมดนั้นมี79คนเป็นหญิง45คนในนั้นจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนหญิง26คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน30คนเป็นหญิง19คนแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง10ท่านซึ่งได้กำหนดสอบเสียง4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ศิวศาสตร์และศึกษาพลเมืองนะมาฮอดมื้อนี้ก็วันที่10แล้วการสอบเสียงก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแต่วันที่8พุ่นละส่วนผลนั้นก็ต้องได้รอถ่าต่อไปว่าจะสอบผลออกมาเป็นคืนใดสำหรับข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี้ก็ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทั้งแขวงอัตปือก็แม่นเพิ่นมีแผนจะปล่อยลูกป่าลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติในวันที่13กรกฎวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวและในปี2016นี้แขวงอัตปือเปิ้นได้กะเกี่ยมการปล่อยลูกปลาหลายชนิดลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวในนี้เฉพาะวันปล่อยปลาอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎอยู่หาเมืองของแขวงแม่นจะปล่อยลูกป่าให้ได้ 218,500 ตัวและพิธีใหญ่ของแขวงเพิ่นจะได้จัดขึ้นที่วังสงวนเสน้ำน้อยบ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไสส่วนที่เหลือจะสืบต่อปล่อยตามแผนการของแต่ละเมืองให้ได้ทั้งหมดนี้ 7,400,000 กว่าตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพิ่นได้กล่าวว่าในระยะซุ้มปีที่ผ่านมาการจัดตั้งทุกขั้นได้เป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยูส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์น้ำเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟื้นฟูในนั้นคาดว่าอยู่เมืองไสเศรษฐามีแผนการปล่อยปลาให้ได้2ล้าน3แสนตัวเมืองสนามไส1ล้าน6แสน50,000ตัวเมืองสันไส1ล้านตัวเมืองภูวงให้ได้5แสน50,000ตัวนอกนั้นยังมีภาคส่วนรัฐวิสาหกิจเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง1น้ำกง2น้ำกง3ปล่อยอยู่หน้าเขื่อน3แสนตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าเซกมา1จำนวน 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนน้ำกง1 20,000 ตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีเพิ่นได้เรียกร้องมายังบรรดาทานพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่แม่นเพียงแต่การเอาปลาลงน้ำแล้วจบไปแต่มันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแรงอาหารที่มั่นคงให้ประชาชนการปล่อยปลาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าแม่นการยุติการหาปลาแบบรับสูญสิ้นการสอดไฟการเบื่อปลาและการหาปลาในฤดูวางไข่เนื่องจากปลาและสัตว์น้ำแม่นทรัพย์สินของพวกเราหมดทุกคน
ที่จะต้องช่วยกันเบิ่งแยงเคียงคู่กันนั้นก็ต้องสุกยู่กันเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอยู่ในหนองในกระสังตามลำตามแม่น้ำลำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใส่เทคนิคเข้าในการช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถสนองความต้องการบริโภคสิ้นป่าและสัตว์น้ำให้เพียงพอตามความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกวัฒนาหลวงอภัยอยู่ผู้และอยู่ทั้งแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจวัฒนาหลวงอภัยเอาข่าวต่อไปวันนี้ไปทั้งแขวงบริคำไซอยู่ทั้งแขวงบริคำไซนี่แม่นปกสแขวงบริคำไซนี่ไล่จับรถลักลอบขนยาบ้า1,200,000 เม็ดอยู่แคมป์ของส่วนเจ้าของรถลบหนีไปได้ปกสแขวงบริคำไซรายงานว่าวันที่5กรกฎานี้แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงบริคำไซได้เคลื่อนไหวปฏิบัติตามแผนอัดปองขามร้อยของยาเสพติดตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดตามขอบเขต

ประมาณ 22:00 น.ของวันเดียวกันรถคันดังกล่าวนั้นก็ได้ขับขี่ออกจากจุดที่จอดอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้และก็มุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของบริเวณที่เป็นจุดสงสัยในการลำเลียงขนส่งยาเสพติดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้หยุดรถเพื่อสอบถามกวดกาแต่ผู้ขับขี่บ่ให้ความหัวมือกับเจ้าหน้าที่บ่ยอมจอดรถแล้วเร่งรถลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามนำเข้าไปและก็ไปพบเห็นรถคันดังกล่าวนั้นจอดปะไว้ส่วนผู้ขับขี่เอาตัวลบหนีไปได้และผ่านการกวดค้นอยู่ภายในรถนั้นก็พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน3เป่าเท่ากับ600หมัดมี 1,200,000 เม็ดน้ำหนัก147กิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้นำเอาเครื่องของกลางพร้อมด้วยพาหนะดังกล่าวมาหักษาไว้อยู่กองบัญชาการบกส.แขวงเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเล็งนำจับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนาะอันนี้ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่บกส.แขวงบริกรรมไซได้เล็งติดตามนำจับผู้กระทำผิดก็สามารถยึดได้แต่รถกับยาเสพติดส่วนผู้ขับขี่นั้นก็ตัวลบหนีไปยึดได้รถที่มีป้ายทะเบียนคักแน่คือจังซี่นี่ก็คงจะบ่เป็นการยากในการสืบนำจับผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายจากทั้งแขวงบริกรรมไซก็ไปทั้งแขวงคำมวนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนี่เพิ่นได้เตือนเลยระวังเพจปลอมบกส.แขวงคำมวนซี่แจง Facebookเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองท่าแขกบ่แม่นเพจทั้งการของปกส.เมืองท่าแขกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อปกส.แขวงกำมวลเพิ่นได้รายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าอิงตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ในเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองท่าแขกที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนบ่หวังดีและก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดหน้าที่ของกำลังป้องกันความสงบทางพวกเฮากองบัญชาการปกส.เมืองท่าแขกขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองท่าแขกดังกล่าวนั้นมันบ่แม่นเพจของกองบัญชาการปกส.เมืองท่าแขกซึ่งแม่นความพยายามในการสร้างความสับสนและเป็นการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นจึงเหียกห้องถึงสังคมและผู้ชมไส้ซื้อขอให้มีสติมีจรรยาบรรณในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวไว้ขอให้พ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนจงยึดถือหลักการคือมีสติถูกขั้งก่อนเสื้ออย่าหูเบาหรือตื่นตกใจกับหัวข้อข่าวที่กระตุ้นอารมณ์หรือโจมตีฝ่ายเดียว 2. กวดสอบแรงที่มาให้ติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของรัฐหรือสื่อที่มีตนมีตัวหน้าเสื้อถือเท่านั้นอย่าหลงเสื้อเพจที่บ่มีที่ไปที่มาหรือเพจอวตาร 3. จรรยาบรรณในการส่งต่อการแชร์ข่าวปลอมเท่ากับการช่วยคนบ่ดีทำให้สังคมหากบ่มั่นใจอย่าส่งต่อเพื่อยุดจั้งความสับสนขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาและตีถอยข่าวปลอมด้วยการบริโภคข่าวยังมีวิจารณญาณในการบริโภคอันนี้ก็แม่นปกส.เมืองท่าแขกพเนออกมาแจ้งให้สังคมรับทราบนะเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองท่าแขกที่ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของปกส.เมืองท่าแขกในอย่างที่ผ่านมานั้นมันบ่แม่นเพจทางการของปกส.เมืองท่าแขกเด้อก็อย่าไปลงเสื้อเด้ก็มีบางมีหลายท่านมีหลายสำนักข่าวออนไลน์เพิ่นได้แชร์ลงไปอันนี้ก็แสดงถึงจรรยาบรรณแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนนะขนาดสื่อแท้ๆยังบ่มั่นใจแล้วสังคมเด้จะเป็นขึ้นได้อันนี้ก็ต้องมั่นใจแท้ๆจึงค่อยแชร์จึงค่อยส่งต่อเนาะก็ยังอยู่ในแขวงคำมวลท่านผู้ฟังข่าวนี้มันว่าถึงการนำเมืองคุณคำก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนวันที่7กรกฎนี้

การนำเมืองคุณคำน้ำโดยทานคำเปลี่ยนมณีคำกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองคุณคำทานพมมาลาคานลาวันห้องเลขาคณะห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคุณคำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมด้วยคะแนนการที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันลงติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดการลงติดตามครั้งนี้พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรแต่คุ้นคำหากองล้อเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยรถใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนสั้นลุ่มของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแก้งบ้านม่วงน้ำสางให้นาบางส่วนถึงน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเกาแม่นถึงน้ำท่วมการสัญจรถึกตัดขาดปัจจุบันประชาชนได้นำใส่เงือกจักลำเลียงเล็งนำเอาสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินที่มีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บนปลอดภัยการลงติดตามครั้งนี้การนำของเมืองคุณคำได้แนะนำให้องค์การปกครองบ้านคะแนนการที่เกี่ยวข้องจงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและได้เกี่ยมเรือจักรของเมืองเทียบท่าเกี่ยมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำแขวงคำมวนพุ่นละทางการนำของเมืองก็ได้ลงติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการเอาข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าจับได้อีกแล้วจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนนี่6คนอยู่บ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองวันที่6กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกรมสกันป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์นะครับการรายงานจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่เขตบ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองนครเวียงจันทน์มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวผิดปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะได้ลงเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปกสคุมหาบ้านโซ่และหน้าการปกครองบ้านห้วยตุ่มลงขวดกาสถานที่ดังกล่าวสามารถกักตัวเป้าหมายค้นสัญชาติจีนได้ทั้งหมด26คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยโทรศัพท์มือถือ75หน่วยโต๊ะ5หน่วยและตังค์26หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวสอกงทรัพย์ด้วยหูบการซักซ้วนบุคคลให้มาลงทุนในการซื้อหุ้นของสาธารณรัฐเกาหลีโดยพวกเกียวได้โพสต์โฆษณาลงแอปพลิเคชันเทเลกราฟซื้อ6666เลข6 4ตัวเนาะเพื่อให้บุคคลลงเชื่อซื้อหุ้นดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้ในศูนย์คุมขังชั่วคราวห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทร์เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนและดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดแต่มีข่าวหนึ่งอันนี้เป็นปกสเมืองนาเสทองจับตัวแก๊งสแกมเมอร์ได้23คนอยู่บ้านอีไลใต้พร้อมเครื่องของกลางหลายรายการป้องกันความสงบนครหลวงวิจันทร์รายงานว่าวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 13:45 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศและท่องเที่ยวแผนกสันติบาลกรมการป้องกันความสงบเมืองนาเสทองสมทบกับปคส.กุมอีไลและอำนาจการปกครองบ้านอีไลใต้ลงกวดกาและแก้ไขแก๊งสแกมเมอร์อยู่ห้องแถวและเฮือนเซาเขตบ้านอีไลใต้เมืองนาเสทองนครหลวงจันทน์สามารถกักตัวเป้าหมายได้23คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีน9คนและสัญชาติเวียดนาม14คนเป็นหญิง3คนพร้อมของกลางคดีรวมมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16หน่วยโทรศัพท์มือถือ77หน่วยหม้อเก็บไฟ2หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์1หน่วยโฟนี่2หน่วยเงินกีบ1ล้านกีบเงินด้ง 800,000 กว่าด้งบัตร ATM 3บัตรบัตรประจำตัวเวียดนาม2บัตรม้งใส่แขน1หน่วยสายคอสีเหลืองค่ายคือคำ2เส้นตุ้มหู1คู่พวกเพียนพาสปอร์ต9หัวและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอีกจำนวน1ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของบริษัทการป้องกันความสงบเมืองนาเสทองก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้อยู่ค่ายคุมขังชั่วคราวของบริษัทการปคส.เมืองนาเสทองเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนอย่างภาวะวิสัยและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ยังบ่หมดเถื่อท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตามีสติระวังตัวในการดำรงชีวิต
แต่ละวันฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

0: ไปเที่ยวจีนอยู่ปักกิ่งวันที่14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไหร่กินยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา 70,000 ปี6บวกหาเนี่ยและมันว่ามีคุณภาพดีสุดขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดชันติมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: แก้วแม่นลูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ําแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแด่หั่นล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านนภทานข่าวสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศนิทานได้ฮาฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. หา 6:30 น. กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็กำลังออกกำลังกายอยู่หรือว่าเอ้ยน้องแม่ยิงเฮาที่เฮ็ดกิจวัตรประจำวันเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานแน่เนาะหาวหันตื่นเต้ดึกลุกแต่เศร้าบางทานนี่ก็เฮ็ดแล้วสำเร็จแล้วดื่มน้ำชาจิบกาแฟเบาๆอยู่ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้หลายคนก็มีเวลาแบ่งเวลาออกกำลังกายแดเนาะเพื่อว่าจะเห็นให้ห่างกายมีความแข็งแรงปรับความสมดุลของห่างกายการออกกำลังกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเด้อพ่อแม่พี่น้องต้องได้เอาใจใส่หันมารักษาสุขภาพน้ำกันให้หลายขึ้นเนาะก็คือฮู้น้ำกันหลายคนก็คือเพิ่งปรารถนาน้ำกันก็คืออยากมีสุขภาพแข็งแรงถามว่าเฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วมีเหงื่อมีแห้งบ่ว่าจะเป็นการทำมาค้าขายการหาอยู่หากินเนาะก็จะไปได้คล่องแคล่วแต่ถ้าว่าสุขภาพทางกายบ่แข็งแรงแล้วนี่ก็ต้องได้เข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังแต่จังใดก็ดีเนาะอยากให้ทุกคนนั้นหันเอามาเอิ้นมาในการรักษาสุขภาพให้หลายขึ้นมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าว่าทางกายบ่มีความแข็งแรงมีเงินเฮายังสามารถซอกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้แต่ว่าจะซื้อสุขภาพทางกายนี้ซื้อบ่ได้เด้อท่านผู้ฟังสนานทางกายก็ต้องให้ความสำคัญเนาะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเพื่อว่าจะเห็นให้มีความแข็งแรงและสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังเข้าสู่ในจากทางรายการพวกเฮา30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารานะฮู้สิ่งดีๆนำมาฝากเคียงคู่กันนั้นก็มีเสียงเพลงมาสลับสเปียนมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขกายสบายใจกับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้และสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้สินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์ตอบโจทย์กับทางกายเป็นผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองเป็นสินค้าโอดอปสินค้า1เมือง1ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมท่านผู้ฟังนอกจากนั้นสินค้าเนาะบางส่วนก็ได้ส่งออกไปวางจำหน่ายวางแสดงอยู่ทางต่างประเทศเพราะว่าสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่บ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทชากาแฟเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าที่ปลอดสารเคมีเพราะว่าได้นำเอาสมุนไพรพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งสนานพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ว่าสนใจอยากมาเบิ่งสมไส้สินค้าตัวจริงมาเบิ่งได้เนาะศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษพวกเขาตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซกฐานนครหลวงเวียงจันทน์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์โทรเป็น020-557-04-709เอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดบ่ได้ลดละในการสอบหาสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพของประชาชนลาวเฮามื้อนี้แน่ที่ว่าพวกเฮาได้สําเร็จในการสอบหาน้ําแห่ธรรมชาติที่ว่าได้ตามมาตรฐานและมีแห่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกายเอิ้นว่าน้ำดื่มแห่ธาตุธรรมชาติเดเซียรีเป็นน้ำจากพืชดินอยู่ในประเทศเฮานี้อยู่นครหลวงยะจันทร์เฮานี้ได้ค้นพบแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนอย.เป็นที่เหี่ยมห้อยและได้จัดการวางขายการจำหน่ายในราคาที่ว่าเท่ากับน้ำดื่มบริสุทธิ์ทั่วไปเพื่ออยากให้ประชาชนคนลาวเฮาเพื่ออยากให้คนลาวเฮาได้ดื่มน้ำที่มีคุณประโยชน์ที่มีแห่ธาตุเพื่อสุขภาพอันนี้ถือว่าเฮาบ่ได้ว่าขายราคาสูงอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงได้กินได้ใส่ได้ราคาตามน้ำดื่มทั่วไปแต่ว่าสมเทียบจะคุณภาพระหว่างน้ำแห่ดิเชอรี่ที่เขาได้ขุดพบใหม่แล้วก็ได้นำออกจำหน่ายได้ขึ้นทะเบียนอย.ไปที่เฮียมอยแล้วนี่เท่าครับน้ำแห่คุณภาพดีเยี่ยมของโลกเขาคือน้ำดื่มเอเวียงอันนี้อยากฝากไว้น้ำมาตรฐานผู้ชมหรือคนลาวเฮาท่าต้องการน้ำดื่มน้ำแห่ที่มีแห่ธาตุในตามมาตรฐานสากลเชิญทดลองดื่มน้ำแห่ดิเชียรีของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาบปอดชั้นผิดท่านจะบ่ผิดหวัง

0: สู่บริการห้องปฐมฤกษ์สำหรับสมัคร
1: ขณะนี้ท่านผู้ชมฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้หับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยเสียงเพลงมาสลับสเปลี่ยนให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามหับฟังแล้วเคียงคู่กันนั้นก็ยังมีสารานะฮู้สิ่งดีๆที่ให้คุณประโยชน์มีรายการทานใดที่กำลังหับฟังรายการพวกเขาอยู่บ่ว่าจะเป็นการติดตามหับฟังผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz หรือว่าทานใดที่หับฟังอยู่ดำโหลดเนาะขับขี่รถไปน้ำหับฟังวิทยุไปพร้อมบางท่านก็หับฟังอยู่ดำเฮือนแดกำลังออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายในตอนเช้าๆแบบนี้ออกกำลังกายแล้วก็อย่าลืมเด้อมิดรายการกินอาหารให้ครบหามูเคียงคู่กันนั่นเนาะต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีซอกเอาสิ่งดีๆให้คุณประโยชน์กับทางกายเพื่อว่าจะสวยเฮ็ดให้ทางกายมีความแข็งแรงบำรุงผิวพรรณผ่องใสไปในตัวน้ำอีกท่านผู้ฟังและสำหรับมื้อนี้ก็อยากแนะนำให้ท่านได้รู้จักสินค้าดีๆที่ให้คุณประโยชน์โดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าเอาอาทานใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวกินยาหลวงอย่างกระโปรงโปเซาบางท่านนี่การกินยาหลวงเป็นประจำแต่ก็ยังโปเซาลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพยาธิประจำตัวเนาะหรือว่าท่านใดที่เป็นกระเพาะนี่ท่านผู้ฟังกระเพาะนี่หลายคนที่มักเป็นเนาะโดยเฉพาะทานใดที่ว่ากินอาหารกับบ่ได้จังซี่กินหยังกับบ่ได้บางครั้งนี่เห็นให้ห่างกายอิดเมื่อยจอยผอมน้ำอีกท่านผู้ฟังห่างกายมีความสุดโทมย้อนว่าเฮาขาดสารอาหารท่านผู้ฟังแต่อย่าลืมได้ทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีฝันหรือสีดีกระเพาะตัวนี้จะช่วยเห็นให้ดีกระเพาะดีกดไหลย้อนกระเพาะซ้ำเหื้อหรือว่าท่านใดที่เป็นบาดแผลในกระเพาะหวานหรือสีดีกระเพาะนี้สามารถตอบโจทย์ได้หวานหรือสีดีกระเพาะชนิดนี้ท่านผู้ฟังจะเป็นแคปซูลเนาะ1กล่องจะมี5แคปซูลเด้อฉะนั้นท่านใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะท่านใดที่ว่าเป็นกดไหลย้อนหรือว่าเป็นบาดแผลในกระเพาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรเพื่อนเมืองลาวลองเบิ่งท่านผู้ฟังหลายคนกินแล้วก็ตอบโจทย์กับทางกายเนาะจะช่วยเฮ็ดให้ทางกายนี้มีความแข็งแรงขึ้นและสำหรับท่านใดที่ว่าสนใจอยากได้ยาสมุนไพรก็คือเป็นเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี่ท่านผู้ฟังก็จะช่วยเฮ็ดให้ขับไล่สารพิษออกจากทางกายป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็งและก็ยังช่วยในการแก้ปัญหาก็คือทานใดทีอิดเมื่อยปวดเมื่อยแล้วมึนซาตามตีนมือบางครั้งอาจจะเห็นหายรู้สึกว่ามือจังตีนจังท่านผู้ฟังเฮ็ดมื่นปีสนิทแคปซูลนี้จะช่วยได้เนาะก็คือช่วยเป็นเอิ้นว่าการขับไล่สารพิษออกจากทางกายทานใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็สามารถกินได้เด้อมิตรรายการตัวนี้จะให้คุณประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองปลอดสารเคมีเพราะว่าน้ำเอาสมุนไพรจากธรรมชาติมาผลิตมาปรุงแต่งลุงคำสิงสีหาเทพได้ค้นคิดน้ำเอาสุดตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งหลายคนอีกสมไส้ดีเนาะไส้แล้วกับบอกต่อหลายคนอีกได้กลับมาซื้อคืนท่านผู้ฟังและก็น้ำไปบอกต่อบอกพี่บอกน้องผู้ที่เพิ่นมีปัญหาเรื่องสุขภาพกินอย่างกระโปรงโปเซากินยาหลวงนี่ก็กินยาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังบ่ดีขึ้นลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากไว้ในอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนเป็นสินค้าของคนลาวเฮาเองสำหรับท่านใดที่ว่าอยากไปเบิ่งสินค้าก็สามารถไปเบิ่งสินค้าตัวจริงได้เนาะตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสสิทธิ์ฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้020-55-704-709 55-704-709 ตอนนี้เป็นบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีท่านผู้ฟังได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปกับเข้ามาสู่ในรายการนี้ฝากไว้เติมเด้อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านผู้ฟังกินยาหลวงยาอย่างกระปุกทรงบ่เซาหรือว่าท่านใดที่มีพยาธิประจำตัวก็อย่าลืมเนาะลองหันเปลี่ยนมาเป็นการกินยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวลองเบิ่งสินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ละปลอดสารพิษท่านผู้ฟังมีหลายชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงสายตาหวานหรือสีดีกระเพาะนอกจากนั้นก็ยังมีหวานนางธรณีดีลิสดวงผลิตภัณฑ์ดีเบาหวานและนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซากาเฟ่กาเฟ่นี่ก็มีหลายชนิดเด้อบ่ว่าจะเป็นกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีกาเฟ่พังอีหุมลาวกาเฟ่เฮ็ดเมืองปีสม 6+3กาเฟ่ดีเบาหวานนอกจากนี้ก็ยังมีประเภทซาเนาะซานี่ก็ซาเพราะว่าจะเป็นทั้งซาคิงดำน้ำผึ้งซามอนซาหมักยอซาเฮ็ดมื่นปีซามะขามป้อมซาพังอีหุ้มล้วนแล้วแต่เป็นซาสมุนไพรพื้นเมืองลาวท่านผู้ฟังสินค้าทุกอย่างแม่นปลอดสารเคมีเนาะผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองลุงคำสิงสีหาเทพได้นำเอาสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวมาผลิตมาปรุงแต่งเป็นยาปินปวกพยาธิต่างๆสนานท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความสนใจอยากได้สินค้าสมุนไพรพื้นเมืองลาวผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองมาเบิ่งสินค้าตัวจริงได้ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซกฐานนครหลวงเวียงจันทน์หรือว่ามิตรรายการรับฟังอยู่ทั้งตั้งแขวงสนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อได้เด้อท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีบริการขนส่งเนาะที่อำนวยความสะดวกสบายว่องไวท่านผู้ฟังติดต่อสอบถามได้020-5570-4709 5570-4709 เอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังเอาเป็นว่าส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีพบพ้องกันได้ใหม่สำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนส

0: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
1: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมหังแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาโคว่ในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังนำเอาข่าวคราวที่เกิดขึ้นทีมงานข่าวพอได้รวบรวมอยู่ภายในและต่างประเทศท่านรับทราบข่าวที่เกิดขึ้นบ่จะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมตลอดฮอดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบการท่องเที่ยวทั้งนั้นเป็นงานกสิกรรมอื่นๆที่ปิ่นอ้อมพวกเราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวเกี่ยวกับท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่12กรกฎาคมนี้ท่านธนุนศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยภรรยาและคณะขันน้ำศูนย์กลางเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงหลวงพะบางโดยมิทานบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสมาคมประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางพร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับและได้เคลื่อนไหวติดตามกฎกาพื้นที่โครงการก่อสร้างพัฒนาแคมน้ำของแคมน้ำคานนครหลวงพะบางในโอกาสนี้ท่านไซแก้วทวีใจหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งของแขวงรายงานว่าโครงการก่อสร้างพัฒนาแคมน้ำของแคมน้ำคานเป็นการจัดตั้งปฏิบัติโครงการคุ้มครองภัยพิบัติธรรมชาติเขตอาซีตะวันออกเสียงใต้เพื่อป้องกันตะฟังเจือนพอระยะผ่านมาเขตแคมน้ำคานและแคมน้ำของได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติหลายสมควรและมีความเสี่ยงต่อการเสาะเจือนในอนาคตจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างระบบป้องกันตะฟังเจือนซึ่งแผนกิจกรรมระยะที่1ได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกเลยดำเนินการก่อสร้างตะฟังเจือนและสวนสาธารณะเขตปากน้ำคานหาเขตตีนพระธาตุจอมศรีมีความยาว 1,103 เมตรและการก่อสร้างตะฟังเจือนเบื้องบ้านโพนสะอาดหาบ้านพันหลวงมีความยาวประมาณ900เมตรได้วางท่อระบายน้ำ12จุดห่างระบายน้ำแบบคลอง3จุดก่อสร้างคันไดทั้ง2ฝั่ง22จุดเริ่มก่อสร้างมาแต่เดือนพฤษภาคม2023มาฮอดเดือนธันวาคม2025ได้สำเร็จห้อยสุดห้อยปัจจุบันพวมสืบต่อระยะที่2โดยจะมีการสืบต่อก่อสร้างป้องกันตะฟังเจือนเบื้องบ้านพันหลวงและศึกษาสำรวจออกแบบเขตป้องกันตะฟังเจือนความยาวประมาณ8กิโลเมตรแต่ส่วนขัวน้ำคานแห่งที่2เขตบ้านเมืองงาหาขัวน้ำคานแห่งที่3เขตบ้านวังเงินและมีแผนจะสืบต่อดำเนินเวียกงานระยะที่3ตื่มอีกในโอกาสเดียวกันนี้ท่านประธานประเทศและคณะได้เที่ยวชมสวนสาธารณะที่ก่อสร้างสำเร็จทั้งได้ห่วมปล่อยป่าลงสู่แม่น้ำของหลายกว่า 10,000 ตัวที่บริเวณท่าเรือของวัดเสียงทองนครหลวงพะบางประกอบมีป่าปากป่าในป่าอินเดียเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มพูนคุ้นสร้างทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำของให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงตลอดไปนอกจากการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่คนหลวงพะบางแล้วท่านธนุศรีสุดิษฐ์และคณะก็ได้ไปเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่เมืองปากอู่ตื่มอีกยังอยู่ที่หลวงพะบางท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในวันที่13กรกฎาคมนี้ท่านธนุศรีสุดิษฐ์เลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศพร้อมด้วยการนำจากศูนย์กลางมีสายบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางและการนำแขวงหลวงพะบางได้เข้าวางกระซาดอกไม้อยู่ต่อหน้ารูปปั้นหล่อประธานสุพรรณวงศ์หนึ่งในโอกาสวันเกิดครบรอบ117ปีเพื่อแสดงความเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและผลงานอันยิ่งใหญ่ของประธานสุพรรณวงศ์ที่ได้อุทิศตลอดชีวิตเพื่อประเทศชาติเพื่อการปฏิวัติที่ยืนยงคงตัวตลอดมาประธานสุพรรณวงศ์เป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำของพรรคลัดเฮาที่ได้สร้างผลงานอันล้ำค่ามีคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวงประกอบส่วนเข้าในการนำพารวมหมู่ของพรรคในเราหักชาติเพื่อไสยสนะของภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติเนื้อมาก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาระบอบใหม่เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนลำบรรดาเผ่าประธานสุพรรณวงศ์เป็นปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่เป็นเสื้อเจ้าผู้หนึ่งที่มีน้ำใจหักชาติอดุดดื่มจิตใจต่อสู้ที่อาถรรพ์กล้าแกนและน้ำใจเสียสละอันสูงส่งเพื่อชาติเพื่อประชาชนเมื่อหวนคืนชีวิตตอนเยาว์วัยของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งเพิ่นได้กำเนิดในครอบครัวเป็นเสื้อเจ้าราชวงศ์เป็นโอรสของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและหม่อมคำอ้วนเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี1909ที่นครหลวงพะบางไปติดตามข่าว
การสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมกองประชุมในการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1กองประชุมสัมมนาเสื่อมซึมเอกสารเพื่อกระเกียมให้กองประชุมเวียกการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการพาของพรรคพัฒนาเวียกการสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาติโดยการเป็นเกียรติเข้าร่วมเผยแพร่เอกสารของท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานศูนย์กลางในลาวสร้างชาติประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคโดยการเป็นประธานของท่านคำพันธ์เผยยะวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรครองประธานสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคมีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคมีบรรดาการนำพรรครัฐผู้แทนสื่อมวลชนศูนย์กลางและท้องถิ่นทั่วประเทศเข้าร่วมท่านกี่แก้วไข่คำพิทูลได้เกียรติเสื่อมซึมเอกสารเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวงานสื่อมวลชนและจรรยาบรรณสื่อมวลชนโดยยกให้สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองแนวคิดของบรรดาองค์การจัดตั้งในระบบการเมืองซึ่งมีพรรคเป็นแกนนำปัจจุบันสื่อได้กลายเป็นภาชนะสื่อสารต้นต่อที่สำคัญกว้างขวางที่สุดที่ผูกพันระหว่างพรรครัฐกับประชาชนด้านหนึ่งเป็นผู้นำเอาทัศนะแนวคิดทฤษฎีปฏิบัติแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐไปสู่ประชาชนอีกด้านหนึ่งเป็นผู้นำเอาความคิดความเห็นแนวคิดจิตใจความมุ่งมั่นปรารถนาของประชาชนมาส่องแสงให้พรรครัฐได้รับทราบดังนั้นจึงว่าได้ว่าสื่อมวลชนได้กลายเป็นขั้วต่อที่สำคัญที่สุดระหว่างพรรครัฐกับประชาชนบรรดาเผ่าท่านได้ยกให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นต้องเพิ่มทวีการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนสภาพการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนในระยะผ่านมาด้านดีผลสำเร็จปัญหาท้าทายทัศนะของพรรคในการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาต่อสื่อมวลชนทิศทางเพิ่มทวีบทบาทต่อสื่อมวลชนพร้อมนี้ยังยกให้เห็นความสำคัญของจรรยาบรรณสื่อมวลชนเนื่องในจรรยาบรรณสื่อมวลชนสภาพการปฏิบัติจรรยาบรรณสื่อมวลชนลาวที่ผ่านมายกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนในต่อหน้าจากนั้นชาญคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางพรรคห้องประธานผู้ประจำการสภาทฤษฎีศูนย์กลางพรรคได้เกียรติเผยแพร่กฎหมายสื่อมวลชนและนิติกรรมที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีคำเห็นเจาะจิ้มเพื่อให้ผู้แทนสื่อมวลชนกองประชุมประกอบคำเห็นกองประชุมสัมมนาเสริมซึมเอกสารในครั้งนี้มีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งเป็นการก้าเกี่ยมความพร้อมทางด้านทฤษฎีและพฤติกรรมก่อนจะก้าวเข้าสู่กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา15กรกฎนี้การเสริมซึมเอกสารในครั้งนี้เผยไทยทันเทพนักงานนำพาคุ้มครองและนักหบสื่อมวลชนทั้งหมดกำแน่นทัศนะลักการและการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณวิชาชีพและเสริมซึมบรรดานิติกรรมลุ่มกฎหมายเพื่อหันเปลี่ยนเวงานสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงโอกาสนี้ผู้แทนสื่อมวลชนได้พร้อมกันประกอบคำเห็นอย่างกลงไปกลงมาเพื่อให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นภาวะวิสัยในการเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อสื่อมวลชนและการเสิร์ชสู่จรรยาบรรณของนักข่าวปฏิวัติยังอยู่ในเวียกงานสื่อมวลชนเนาะไปติดตามกันซึมพิธีเปิดขบวนการคำนับรับต้อนกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ภายใต้หัวข้อเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนให้หันเปลี่ยนสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงจัดขึ้นในวันที่12กรกฎนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กนครหลวงจันทน์โดยมิทานคำพันธ์เผยยะวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะโฆษณาอุปถัมภ์ศูนย์กลางพรรคท่านทองลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวพร้อมในห้องรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านทองลีศรีสุริตกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อปลุกระดมและสร้างขบวนการอันฟุดฟื้นเลิกเสื่อมในทั่วสังคมเพื่อคำนับรับต้อนกองประชุมเพื่อการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ให้มีความหมายความสำคัญสูงสุดทั้งเป็นการจารึกบทบาทการนำพาอันสลัดสงสัยของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนลาวตลอดระยะ76ปีผ่านมาที่ได้เหตุหน้าที่เป็นแนวหน้าอันแหลมคมในการปกปักรักษาหากฐานแนวคิดอุดมการณ์ของชาติพร้อมทั้งยกสูงความรับผิดชอบของสังคมโดยสปอร์แมนสาวหนุ่มคนหุ่นใหม่ให้กลายเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพนำใส่สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
ถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมกันปกป้องผลประโยชน์รวมของชาติภายในงานได้มีเวทีสนทนาเกี่ยวกับการปรับตัวของสื่อมวลชนในยุค AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และดิจิตอลการจัดห้องวางแสดงให้ความรู้เกี่ยวกับเวียกงานสื่อมวลชนปัญหาสุขภาพวัยหนุ่มและเทคโนโลยีนอกจากนั้นยังได้มีการวางแสดงและจำหน่ายสินค้าราคาถูกอาหารพื้นบ้านกิจกรรมสายฟิล์มหุบเงามุนเสื้อเรืองกล่องพันที่2ด้วยเครื่องสายฟิล์มหุบเงาหุ่นเก่าจุดจำลองการเป็นผู้ประกาศข่าวโทรภาพข่าววิทยุการทดลองพิมพ์ดีดและเวทีแสดงศิลปะดนตรีจากศิลปินลาวจากศิลปินลาวเทวามีสื่อเสียงหลายท่านในโอกาสเดียวกันนี้ท่านคำพันเผยเนี่ยวงได้กล่าวเตือนว่าการเปิดขบวนการครั้งนี้เป็นโอกาสอันสง่าราศีในการร่วมกันเฉลิมฉลอง76ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวของสื่อมวลชนลาวที่เป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมของภาครัฐและประชาชนในสภาพการปัจจุบันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างเต็มตัวเวียกงานสื่อมวลชนจำเป็นต้องได้มีการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงโดยพัฒนาทางด้านเนื้อในรูปการวิธีการนำเสนอและคุณภาพของทันแถวนักสื่อสารนี่คือสิ่งท้าทายและกระโอกาสที่ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะสาวหนุ่มคนหุ่นใหม่ต้องได้บุกบืนยกระดับความรู้เพื่อนำใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปกป้องชาติและสร้างสรรค์สังคมจากเวียกงานสื่อมวลชนมาติดตามเบื้องเวียกงานการกวดล่างกลุ่มสแกมเมอร์อยู่เฮือนให้เซาของบริษัท CAMCE Investment ลาวจำกัดกักตัวผู้ถูกหาได้ถึง122คนในวันที่11กรกฎนี้เจ้าหน้าที่สภอกิจแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์กระทรวงป้องกันความสงบได้ลงกวดค้นเฮือนให้เซา7หลังของบริษัท CAMCE Investment ลาวจำกัดอาเซียนวิลล่าตั้งอยู่บ้านบึงขยองเมืองศรีสัตนาคนครหลวงจันทร์สามารถกักตัวผู้ถูกหาส่อโกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์ได้122คนพร้อมเครื่องของกลางได้หลายรายการขั้นหลังที่1กักตัวผู้ถูกหาได้ถึง14คนเป็นสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก14หน่วยโทรศัพท์มือถือ5สมกหน่วยหนังสือผ่านแดน9หัวขั้นหลังที่2กักตัวได้31คนเป็นหญิง9คนมีสัญชาติบราซิล16คนหญิง8คนจีน3คนหญิง1คนอุรุกวัย1คนและสัญชาติปากีสถาน1คนพร้อมยึดเครื่องของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4คนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ10หน่วยโทรศัพท์มือถือ97หน่วย iPad 15หน่วยหนังสือพันแดน6หัวผงสีขาวค่ายคือยาเสพติด3ถุงน้อยเงื่อนหลังที่3กักตัวได้19คนเป็นหญิง5คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4หน่วยแล็ปท็อป1เครื่องโทรศัพท์มือถือจำนวน24หน่วยหนังสือเดินทาง19หัวรถใหญ่2คันคือรถไฟฟ้ายี่ห้อออดี้สีเทาบ่มีหมายเลขทะเบียนและรถตู้สตาร์เล็กสีขาว1คันหมายเลขทะเบียนกน3436นครหลวงจันทน์ป้ายสีขาวแล้วก็ได้ยาสูบไฟฟ้านี่13อันบัดนี้ขั้นหลังที่4กักตัวได้6คนสัญชาติจีน5คนและสัญชาติเมียนมา1คนพร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งตัว13หน่วยโทรศัพท์มือถือจำนวน41หน่วยขั้นหลังที่5กักตัวได้34คนหญิง3คนสัญชาติจีนทั้งหมดพร้อมยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก5หน่วยคอมพิวเตอร์ตั้งตัว35หน่วยโทรศัพท์มือถือ154หน่วยหนังสือผ่านแดน17หัวด้วยกันรถกระบะลีโวสีขาวหมายเลขทะเบียนกจ7831จำปาสักเป็นป้ายทะเบียนแขวงจำปาสักเนาะและขั้นหลังที่6กักตัวได้11คนหญิง1คนสัญชาติมาเลเซียทั้งหมดพร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1หน่วยโทรศัพท์

0: ตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลในความสำคัญกวดล้างอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังบ่หมดบ่สิ้นก็ฝากไว้ทุกคนให้มีสติระวังตัวในกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เนาะโดยสมมติกันตัวเหยาะหลอกลวงที่พวกเขาได้เคยว่าไปหลายครั้งเงินรางวัลเท่านั้นล้านเท่านี้นั่นต้องโอนมาก่อนจึงจะรับเงินรางวัลมันเป็นไปบ่ได้เด้อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะพวกเขามีสติแท้ๆสิ่งที่จะได้มาได้ละล่านี่มันยากเนาะถ้าว่าพวกเขาบ่ออกเหือเทแหงกำลังจิตกำลังใจมันสมองเฮาก็สิบ่ได้เงินง่ายๆอย่าสุไปหวังเอาแต่เงินฟรีเงินละล่าอันตรายถูกหลอกมาหลายคนละถือว่าเสียหายมานี่ถือว่าบ่แม่นหลายอันน่ะซื้อเด้เป็นห้อยตื้อก็มีแล้วฉันก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สนใจให้ทุกคนมีสติเตือนกันคนอ้อมข้างก็เช่นเดียวกันเนาะมาติดตามเกี่ยวกับตำรวจจราจรเพิ่นสุ่มใส่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินกองประชุมเวียนการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้สุ่มใส่จัดสรรคนเป็นระเบียบเรียบร้อยและเอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดในระยะการดำเนินกองประชุมเวียนการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14หา15กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ห้อยเอกแสงทองราชบุตรห้องหัวหน้าแผนกจัดระเบียบป้องกันและเปิดทางกลุ่มตำรวจจราจรกลุ่มใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในวันที่13กรกฎาคมนี้ว่าเพื่อรับประกันให้แก่กองประชุมมีความปลอดภัยและดำเนินไปอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยกรมตำรวจจราจรจึงได้นำเอากำลังเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มส่วนเริ่มมาแต่วันที่12จะไปฮอดวันที่15กรกฎาคมโดยเน้นใส่เรื่องงานการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยจัดสรรบ่อนจอดรถให้แก่การนำเวียกงานป้องกันและก็เวียกงานเปิดทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ขบวนรถของการนำภาครัฐที่เดินทางเข้ามาร่วมกองประชุมในครั้งนี้ให้มีความคล่องตัวและปลอดภัยสูงสุดและสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกข้องมายังพ่อแม่ประชาชนก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่วนหน้าให้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าการในการเคารพกฎระเบียบจราจรและเอาใจใส่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามจุดต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อให้การสัญจรตามท้องถนนในระยะการดำเนินกองประชุมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรแออัดและลดพรความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในโอกาสนี้ห้อยเอกแสงทองราชบุตรได้แสดงความเชื่อมั่นและอวยพรใสอันประเสริฐมายังกองประชุมเวียนการสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ให้สามารถดำเนินไปตามระดับคาดหมายและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามเหตุให้เวียกงานสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นไปเรื่อยๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในภารกิจปกป้องรักษาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความสงบปลอดภัยและศรีวิไลไปพร้อมๆกัน
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้หู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ผู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่หักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
0: พอจะไปติดตามข่าวทั้งแขวงต่างๆที่นักข่าวจากแขวงต่างๆได้ส่งมาให้ทีมงานพวกเราเริ่มต้นกันที่แขวงขมวนกันก่อนในวันที่9กรกฎาคมนี้ท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนพร้อมด้วยหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงและแขนงการเกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามสภาพผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่บรรดาบ้านของเมืองหินบุญรายละเอียดนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
2: ในการเคลื่อนไหวขณะได้ลงเบิ่งสภาพตัวจริงอยู่บ้านพลเมนบ้านหนองดงและบ้านนาเตยซึ่งเป็นเขตที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่4หาวันที่7กรกฎาคม2026ข้อมูลเบื้องต้นตามการรายงานโครงการจะตั้งบ้านให้ฮู้ว่าทั้ง3บ้านเนื้อที่นาปีถูกน้ำท่วมหลายกว่า50เฮกตาร์ส่วนยางพารา46เฮกตาร์และส่วนบันต้น5เฮกตาร์ปัจจุบันเส้นทางเข้าหาบ้านนาเตยหาบ้านพลเมนยังถูกน้ำท่วมเป็นระยะ3หา5กิโลเมตรระดับน้ำสูงประมาณ 1.2 เมตรเฮ็ดให้ประชาชนบ่สามารถเดินทางไปมาได้ในโอกาสนี้ท่านสมสะอาดอุ่นศรีดาได้ชี้นำและแสดงความสมเสยต่ออำนาจการปกครองเมืองและบ้านที่ได้ประจำการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยินดีรับเอาข้อเสนอของประชาชนเพื่อนำไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะการยกระดับคูณทางจากศาลาไปหาบ้านหนองดงเพื่อลดพรผลกระทบจากน้ำท่วมในอนาคตเ พร้อมนั้น

0: 0853และ5964289หรือติดต่อ Contact Center 131
1: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
2: ลาวโทรคม
1: โทรคมของคนลาว
2: เพื่อสังคมลาว

0: เฮาทางป่าแต้เศร้าจนค่ำในที่สุดก็สำเร็จอาทิตย์หน้าเอาพากันมาจุเลยเนาะ
1: ยังได้แม่มันพวกเฮายังต้องได้ทางแล้วป้องกันไฟอ้อมหอบเนื้อที่ให้เนื้อที่สวนของพวกเฮาก่อนและอนามัยกิ่งไม้ใบไม้แห้งที่พาให้เป็นเสื้อเพลิงในเขตที่มีความเสี่ยงสะกอนเพื่อป้องกันบ่ให้ไฟไหม้ลามป่า
0: จุแล้วนะมันบ่เป็นหยังดอก
1: เฮ็ดแนวนั้นบ่ได้เจ้าน้อยเกิดไฟไหม้ลามป่าเฮาสิถูกปรับใหม่และใส่โทษหนักได้เห็นบ่ปีผ่านมานี่มีประชาชนหลายคนถูกจับปรับไหมและใส่โทษหลายคนใดที่จูดให้จูดสวนแบบซาซายเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายย่างมหาศาล
0: เออแม่นได้เนาะพี่กายนี่ครอบครัวลุงเฮาก็เกือบถูกจับย้อนจูดป่าแบบซาซายยังใครแต่ชาวบ้านมาซวยมอดไฟทันบ่ซั่นละลามไปใส่ป่าป้องกันและป่าผลิตของบ้าน
1: นั่นแล้วแนวมักง่ายนะสุดท้ายก็กลายเป็นโทษฉะนั้นก่อนจะจูดให้จูดสวนเฮาควรมีสติเพื่อบ่ให้เกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าได
0: ้คันสั้นอาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ประธานประเทศเน้นนักให้คณะพักคณะนำและพนักงานลักแรงแขวงหลวงพระบางสืบต่อเก้าปัญหาของแขวงสมาชิกสภาแห่งชาติเสนอกระทรวงโยธาธิการและขนส่งรับประกันการเสื่อมโยงการผลิตและการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนครั้งที่1เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นนิมิตที่ดีในเรียกงานสื่อมวลชน3เดือนทำอิฐของงบประมาณ2006-2007เมียนมาส่งออกพืชตระกูลถั่วหลายกว่า1ล้านต้นมาเลเซียปรับปรุงแห่งจูงใจด้านรถ EV เพื่อเร่งการขยายสถานีสากไฟฟ้าสุดท้ายของรายการเสริญทานหับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าคำนับสมเสยกองประชุมใหญ่เรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ต่อไปมีรายละเอียดของข่าว